0: ขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะที่กรุณาส่งข้อความก็มาทักทายกันนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าแฟนเพจ Facebook Mcot News FM 100.5 LINE นะคะหรือบางท่านก็ดูเราทาง TikTok นะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้รายการ Good Morning ASEAN ของเราติดตามได้ผ่านทาง TikTok แล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านเลยค่ะที่ส่งข้อความกันเข้ามานะคะช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วค่ะน้องแก้มคะ
1: ค่ะวันนี้ก็จะไปพูดคุยกับอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลเช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้อาจารย์จะมาวิเคราะห์เรื่องของเศรษฐกิจอาเซียนสำหรับปีนี้2569ไว้ไหมนะนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวไปพูดคุยกับอาจารย์กันค่ะ
2: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสันต์วีรกุล
0: สว
3: ั
0: สด
3: ี
0: ค่ะอาจารย์
3: คะอรุณสวัสด
0: ิ์
3: คร
0: ับ
3: คุณวัชรินทร์คุณพิญพัฒน์แล้วก็ท่านผู้ฟังคุณมณีอาเซียนทุกท่านครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะวันนี้สดชื่นแจ่มใสดีนะคะ
3: ครับวันนี้ก็อากาศดีครับฝนตกเป็นระยะทำให้ไม่ค่อยร้อนนะครับ
0: ค่ะใช่ค่ะก็ได้รับลมเย็นๆบ้างนะคะเมื่อวานก็ฝนตกเลยทีเดียวนะฝนตกหนักด้วยแถวบ้านค่ะอาจารย์คะเมื่อพูดถึงเรื่องประเด็นเศรษฐกิจนะคะไหวไหมคะอาเซียนคือไม่เฉพาะแต่ไทยที่รวยไม่ไหวแล้ว
3: คุณวัชรินทร์กับคุณพิยพัฒน์คิดว่าไหวไหมครับหรือว่ารวยไม่ไหวแล้ว
1: แหมมันก็เจอความท้าทายเยอะมากเลยเหมือนกันนะคะปีนี้
3: ใช่ครับเพราะว่าถ้านับสงครามตะวันออกกลางนี่เขาผ่านไป4เดือนแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
3: น้ำมันก็ยังราคาสูงอยู่ยังแกว่งยังไม่รู้จะจบลงอย่างไรนะครับวันนี้เราจะมาดูซิว่าเข้าสู่เดือนที่6ของปี2019แล้วเนี่ยเศรษฐกิจอาเซียนจะไหวหรือเปล่าแต่ก่อนดังนั้นขออนุญาตเก็บตกเมื่อสักครู่ก่อนจะปิดเบรกตอน 7:00 นเห็นคุณวัชรินทร์รายงานข่าวความสัมพันธ์ระหว่างมาเลเซียกับเนเธอร์แลนด์ที่ไปคุยกันเรื่องน้ำเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความร่วมมือเรื่องเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยนะครับท่านผู้ฟังที่ได้ฟังก่อนเจอนะครับผมเติมให้นิดนึงเนเธอร์แลนด์เนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ไม่แพ้ไต้หวันเลยนะครับเพราะว่าที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยใช่คุณปิญญพัฒน์บริษัท ASML เนี่ยนะครับซึ่งเป็นบริษัทผลิตเครื่องผลิตชิปที่เก่งที่สุดในโลกแล้วยากที่สุดในโลกแล้วไม่มีใครทำได้ถ้า ASML ไม่ส่งเครื่องให้ใครเนี่ยทำไม่ได้ต้องรอคิวกันหมดนะครับอันนั้นก็เดาว่าส่วนหนึ่งมาเลเซียก็คงจะไปจีบๆได้ไปจองโควต้า ASML นี่แหละนะครับเพราะเป็นบริษัทที่เป็นผลิตเครื่องผลิตชิปชั้นยอดของโลกนะครับอันนี้ก็วันหลังเล่าให้ฟังก็ได้มีที่ไปที่มาทำไมมันหวยถึงไปออกอยู่ที่เนเธอร์แลนด์ได้เพราะตอนนั้นที่แย่งๆกันผลิตเนี่ยต่างคนต่างไม่ไว้ใจกันนะครับญี่ปุ่นจีนเกาหลีใต้สหรัฐทำไปทำมาสุดท้ายหวยก็ไปออกที่เนเธอร์แลนด์นะครับได้มีบริษัทนี้ขึ้นมาอันนั้นก็เป็นภาพที่ทุกประเทศต่างดิ้นรนที่จะเอาตัวรอดในเชิงเศรษฐกิจนะครับในปีนี้ครับ2019ท่านผู้ฟังนะครับก็มีการคาดการณ์ดูตัวเลขของทั้ง IMF ของทั้ง World Bank เนี่ยนะครับก็คิดว่า3ประเทศที่จะไปรอดแน่ๆอยู่ในขั้นที่ว่ายังเติบโตต่อเนื่องในอาเซียนเนี่ยก็คือเวียดนามฟิลิปปินส์แล้วก็อินโดนีเซียนะครับถึงแม้ว่าเวียดนามเนี่ยปีที่แล้วโตประมาณ 8% นะปีนี้ 6% เศษลดลงมาบ้างนะครับเงินเฟ้อก็อยู่ในระดับ 3.8% ถึง 4% ประมาณนั้นแต่ก็ต้องถือว่าเวียดนามเนี่ยโตดีที่สุดในอาเซียนตะวันจันทร์ที่แล้วก็ได้เล่าให้คุณวัชรินทร์กับคุณอิศรีฟังใช่มั้ยครับโตเริ่มทำอะไรเวียดนามถึงโตเร็วอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราได้เล่าไปแล้วว่าเขาปฏิรูปภาครัฐปฏิรูปกฎหมายปราบคอร์รัปชันอันนั้นเพราะนั้นเวียดนามก็ยังรักษาความเติบโตอันนี้ไว้ได้ยังถือว่าเป็นดาวรุ่งของโลกประเทศหนึ่งนะครับปีหน้าก็โตสัก 6.5% ประมาณนั้นเงินเฟ้อประมาณ 3.8-4% ฟิลิปปินส์ปีนี้ก็จะเติบโตประมาณ 5% เศษนะครับ 5% เศษเงินเฟ้อก็ 3.5% บวกลบประมาณนั้นก็ยังถือว่าเติบโตได้ดีอินโดนีเซียเนี่ยก็เติบโตประมาณ 5% นะครับปีนี้เงินเฟ้อประมาณ 2.8% แต่เดี๋ยวช่วงหลังจะวิเคราะห์ฟังว่าอินโดนีเซียเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นเศรษฐกิจเติบโตแล้วทำท่าจะไปได้ดีทำไมเงินรูเปียเงินของเขาเนี่ยท่านผู้ฟังอ่อนค่าลงไปในระดับประวัติศาสตร์เลยนะครับวันนี้1ดอลลาร์สหรัฐที่เคยต้องใช้เงิน 15,000 16,000 รูเปียมาแลกวันนี้ 18,000 ลดลงไป 30%

0: ่าเงินอ่อนลงไปซึ่งก็ต้องดูติดตามดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมกองทุนทั้งหลายทำไมบริษัทต่างชาติถึงทิ้งเงินอินโดนีเซียที่ว่าเรียกว่าเงินรูเปียลงไปนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เดี๋ยวจะขยายความให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับประเทศในกลุ่มอาเซียนไฟประเทศก็คือมาเลเซียนะปีหน้าก็โตประมาณ 4.3% ชะลอตัวลงกว่าปีนี้หน่อยเงินเฟ้อประมาณ 2% เศษนะครับแล้วก็ประเทศไทยในกลุ่มอาเซียนไฟเวลาตอนหลังเวลาต่างประเทศเขามองเข้ามาในอาเซียนเนี่ยเขาแยกมองเป็นกลุ่มๆนะครับสิงคโปร์นี่เขามองแยกไปเลยก็ถือเป็นประเทศที่เรียกว่าโดดเด่นแล้วก็อยู่ในข่ายเป็นประเทศรายได้สูงประเทศพัฒนาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่เอามารวมไว้กับอาเซียนอื่นๆนะครับสิงคโปร์เนี่ยปีหน้าโตประมาณ 2% เศษๆนะครับแล้วก็เงินเฟ้อก็ 2% เศษๆก็ได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะจากการที่เขาเป็นประเทศคนกลางนะค้าขายโน่นนี่นั่นเขาได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะเราจึงจะได้เห็นนายกลอเรนซ์ฟองออกมาพูดเตือนคนสิงคโปร์อยู่เรื่อยๆว่าเราเหนื่อยนะเราระวังนะเรารัดเข็มขัดนะ อะไรประมาณนั้นนะครับแต่ขณะเดียวกันเขาก็แจกเงินเหมือนเราน
1: ะ
0: การแจกเงินเนี่ยเขาแจกเหมือนเราแต่ว่าการแจกของเขาเนี่ยเขาแจกได้ตรงจุดกว่าเพราะว่าทุกคนเขาอยู่ในระบบภาษีนะครับเขาจ่ายตรงเข้าบัญชีเลยนะครับเขารู้ว่าใครเดือดร้อนมากใครเดือดร้อนน้อยใครควรได้ไม่ได้เพราะนั้นเงินมันตรงเข้าบัญชีของแต่ละคนอันนั้นเป็นสิงคโปร์อาเซียนไฟอีกประเทศก็คือประเทศไทยปีนี้นะครับปีที่แล้วเราเติบโต 2.4% ใช่ไหมครับปีนี้ก็อยู่ประมาณนี้ครับ 1.5-2% ถ้าได้ถึง 2% เนี่ยจะถือว่าเฮงมากเงินเฟ้อก็น่าจะอยู่สัก 2-3% หรือ 4% ก็เดี๋ยวลองดูของเราเนี่ยเดี๋ยวจะขยายความนะเคยได้ฟังเพลงภูมิแพ้กรุงเทพไหมครับ
1: คุ
0: ณว
1: ั
0: ชร
1: ิน
0: ทร์คุณปิยพัฒน
1: ์
0: ของไทยเราเนี่ยภูมิแพ้น้ำมันนะครับน้ำมันแพงที่ไรเศรษฐกิจเราวูบลงทุกทีนะเราอันนี้ก็โลกเขามองว่าเมืองไทยนี่ประหลาดนะทุกครั้งที่เกิดวิกฤตน้ำมันเมืองไทยเนี่ยจะสุดหนักกว่าหลายๆประเทศนะครับส่วนประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยตะกี้แตะติมอร์เลสเตไปใช่ไหมครับที่ได้ไปกล่าวสุนทรพจน์ในแชงกรีลาไดอะล็อกเนี่ยนะครับในช่วงก่อน7โมงก็โตประมาณ 3-4% นะครับเติบโตต่อเนื่องจากปีที่แล้วที่โตประมาณ 3.8% เงินเฟ้อก็ใกล้เคียง 3%นะครับสปป.ลาวปีหน้าโต 4% นะครับแต่ว่ายังจะมีปัญหาเงินเฟ้ออันนี้เห็นใจเพื่อนสปป.ลาวมากเพราะว่าเขานำเข้าน้ำมันเกือบทั้งหมดแล้วค่าเงินกีบก็อ่อนมากเงินเฟ้อปีนี้น่าจะเกือบ 20% นะ
1: ค
0: ุณวัชรินทร์คุณปิยพัฒน์เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้น่าเป็นห่วงเพื่อนสปป.ลาวนะครับเพราะนั้นผมได้ครับ
1: ขออนุญาตถามแ
0: ทรกค่ะ
1: ทั้งที่ลาวเนี่ยมีปัญหาเงินเฟ้อมากมายแต่ทำไมเศรษฐกิจเขายังสามารถโตได้ถึง 4% ค่ะ
0: ก็เงินเฟ้อกับเศรษฐกิจเติบโตมันไปด้วยกันได้อยู่แล้วเงินเฟ้อของสปลาวเนี่ยเป็นเงินเฟ้อจากต้นทุนราคาพลังงานที่มันเพิ่มขึ้นเป็นส่วนใหญ
1: ่
0: นะแต่โดยศักยภาพของสปลาวเนี่ยนะครับก็ยังมีการท่องเที่ยวมีการเดินทางต้องบอกรถไฟความเร็วสูงเนี่ยช่วยทำให้การท่องเที่ยวสปลาวดีมากเลยนะคนไทยไปเยี่ยมเยือนสปลาวไปลองนั่งรถไฟกันอะไรกันแล้วก็เป็นการขนส่งสินค้าผ่านรถไฟความเร็วสูงไปยังจีนเนี่ยช่วยได้เยอะทีเดียวผมมีโอกาสได้สัมภาษณ์ท่านทูตสปลาวท่านก็ยืนยันข้อมูลตรงนี้ว่าเป็นความจริงแต่เงินเฟ้อเนี่ยเป็นสิ่งที่ยังแก้ไม่ตกสำหรับสปปลาวนะครับเช่นเดียวกับเมียนมาปีหน้าเงินเฟ้อก็ใกล้ๆจะ 20%นะครับเศรษฐกิจก็จะโตประมาณเนี่ย 2-3% นะครับก็ขึ้นอยู่ความวุ่นวายภายในประเทศว่าสงบได้หรือเปล่านะครับส่วนกัมพูชาปีหน้าจะโตประมาณ 4% เศษๆเงินเฟ้อก็โตประมาณเงินเฟ้อประมาณ 2-3% นะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นส่วนบรูไนปีหน้าโตใกล้เคียงกับปีนี้นะครับคือประมาณ 2.5% เงินเฟ้อเล็กน้อย 1% เศษๆประเทศนี้ครึ่งน้ำมันของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเงินเฟ้อจึงไม่ค่อยได้รับผลกระทบเท่าไหร่สิจะโตเล็กน้อยนั่นเป็นภาพรวมที่เกิดขึ้นจะเห็นได้ว่าในบรรดาอาเซียนเนี่ยก็มีกลุ่มที่ไปได้ดีเนาะเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนะครับตามมาด้วยมาเลย์ห่างๆตามไปนะครับแล้วก็กลุ่มที่ยังมีปัญหาลึกๆเลยก็คือสปป.ลาวกับเมียนมาในเรื่องของเงินเฟ้อที่น่าเป็นห่วงนะครับส่วนกลุ่มที่บุญเก่าหมดแล้วเครื่องยนต์แผ่วแล้วเนี่ยก็น่าจะมีประเทศเดียวคุณปิยพัฒน์หัวเราะก่อนนะครับก็ของเราต้องบอกว่าอันนี้ของเราน่าเป็นห่วงเป็นตัวเลขที่น่าเป็นห่วงน่าเปราะบาง

นะครับทีนี้ความเสี่ยงของทั้งภูมิภาคอาเซียนที่ทั้ง IMF และ World Bank มองเห็นนะครับก็คือเนี่ยผลกระทบจากราคาน้ำมันราคาพลังงานของโลกเนี่ยนะครับอันนี้จะส่งผลกระทบทั้งอาเซียนไม่ต่างกันนะเป็นสิ่งที่เราจะต้องจับตามองอยู่เมื่อเช้าผมติดตามทั้งสองท่านตั้งแต่6นาฬิกาเสร็จๆก็วิเคราะห์มาแล้วมันไม่รู้จะจบลงเมื่อไหร่นะครับจริงๆสงครามตะวันออกกลางเนี่ยซึ่ง

0: ท่านผู้ฟังสังเกตเนี่ยผมไม่เคยคอมเมนต์นะว่าสงครามนี้จะจบลงอย่างไรเพราะนึกไม่ออกเดาไม่ออกแต่เห็นนักวิชาการหลายท่านพยายามจะคอมเมนต์ผมก็บอกส่วนใหญ่ใช้เวิร์บทูเดาทั้งนั้นเพราะไม่มีใครอ่านใจโดนัลด์ทรัมป์ออกนะครับแล้วไม่มีใครอ่านใจผู้นำอิหร่านออกแต่ว่าผมบอกได้อย่างเดียวว่าถ้าผมเป็นผู้นำอิหร่านเนี่ยผมสู้ตายผมสู้ตายผมไม่มีวันยอมแพ้ง่ายๆไม่มีทางจะยอมแพ้เลยนะครับฉะนั้นก็เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของอาเซียนประการที่1ประการที่2เกิดจากสหรัฐหรือโดนัลด์ทรัมป์โดยแท้ก็คือนโยบายกำแพงภาษีหรือสงครามการค้าที่เกิดขึ้นมาจากสหรัฐเป็นหลักอันนี้ครับมันจะกระทบกับการส่งออกของภูมิภาคอาเซียนจะทำให้เรามีปัญหาตรงนั้นนะครับประการที่3เนี่ยหลายๆประเทศเหมือนกันแต่ไทยน่าจะหนักสุดก็คือว่าพื้นที่ทางการคลังที่จำกัดหมายความว่าตอนนี้หลายประเทศเนี่ยก็พยายามจะช่วยเหลือคนในประเทศตัวเองด้วยการเอางบประมาณที่มีอยู่มาช่วยนะครับมาอุดหนุนมาลดรายจ่ายมาอุดหนุนราคาพลังงานทั้งหลายนะครับจะทำให้เราเนี่ยมีปัญหาหนี้สาธารณะนะครับแล้วถ้าเกิดมันวิกฤตมันไม่จบง่ายๆหรือมันเกิดวิกฤตลูกใหม่ซ้อนเข้ามาเช่นเกิดมีโรคระบาดหรือสงครามยืดเยื้ออีกเนี่ยหลายประเทศน่าจะมีปัญหาในเรื่องการดูแลพี่น้องประชาชนต่อไปอย่างไรก็ตามอันนั้นเป็นความเสี่ยงนะครับแต่โอกาสยังมีอยู่ไหมก็มีเพราะว่าวันนี้หลายๆประเทศในอาเซียนก็ยังเนื้อหอมนะครับมีการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมาลงทุนเรื่อง AI เรื่องเซมิคอนดักเตอร์เรื่องมาก่อตั้ง Data Center นะครับก็แล้วก็หลายๆประเทศก็เริ่มมีการท่องเที่ยวก็เริ่มฟื้นตัวเมื่อเช้าสองท่านก็รายงานเรื่องเวียดนามไปแล้วใช่ไหมครับว่าเวียดนามการท่องเที่ยวก็ฟื้นตัวการบริโภคภายในประเทศฟื้นตัวได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าจะมีวิกฤตแต่ว่าแรงหนุนมีไหมยังมีก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมหน่อยนะครับทีนี้ถ้าเจาะประเทศไทยนิดนึงนะครับดูรายงานล่าสุดของ World Bank เนี่ยก็อย่างที่บอกเราเป็นโรคภูมิแพ้น้ำมันนะครับโรคภูมิแพ้น้ำมันแพงเราไม่ภูมิแพ้กรุงเทพพอเกิดวิกฤตเกิดขึ้นเนี่ยประเทศไทยนำเข้าพลังงาน 7% ของ GDP นะคุณวัชรินทร์คุณพิยพัฒน์เพราะนั้นเวลาเรานำสัดส่วนอันนี้เราค่อนข้างสูงติดลำดับโลกเพราะฉะนั้นเมื่อเรานำเข้าสูงเวลาราคาน้ำมันราคาพลังงานสูงขึ้นเนี่ยจะทำให้เงินเฟ้อค่าของชีพบ้านเราต้นทุนบ้านเราแพงขึ้นทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงจะมีวิกฤตทุกครั้งที่ราคาน้ำมันมันดีตัวขึ้นอันที่สองที่เวิลด์แบงค์มองเห็นแล้วก็ตรงกับที่หลายๆคนมองเห็นก็คือว่าวันนี้พื้นที่ทางการคลังเราหมดแล้วนะหนี้สาธารณะวันนี้เรา 66% ถ้ารวมพรก.เข้าไปด้วยก็แตะใกล้ๆ 70% เพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลไม่เหลือพื้นที่การคลังที่จะไปกู้มากระตุ้นเศรษฐกิจอีกแล้วนะครับอันที่3วันนี้ยอดส่งออกเทคโนโลยีอะไรทั้งหลายยอดที่เราส่งออกเนี่ยมันมี2เรื่องด้วยกันนะยอดส่งออกที่เราโตเป็นประวัติการเนี่ยนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยยอดการผลิตเราไม่ได้เพิ่มขึ้นนะมันสะท้อนว่าไส้ในของการส่งออกเนี่ยมันเป็นทรานชิปเมนต์การส่งออกของจีนผ่านไทยใช้โควต้าประเทศไทยหรือเปล่าอันที่สองยอดส่งออกที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเทคโนโลยีเนี่ยของประเทศไทยที่ส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นบริษัทต่างชาติมาไทยเนี่ยเป็นสินค้าที่ใช้ AI ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเนี่ยต่ำมากนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้แรงงานเป็นส่วนใหญ่นะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยในกลุ่มอาเซียนไทยเราก็มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันดีไหมครับเรามาดูว่านอกจากอาเซียนแล้วโลกเนี่ยปีหน้ามีประเทศไหนไปได้ประเทศไหนน่าเป็นห่วงบ้างครับ
1: ค่ะสักครู่นะคะ
2: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง Mcord News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง

0: Good Morning อาเซียน
1: ค่ะกลับมาเบรกสุดท้ายของ Good Morning อาเซียนนะคะเชิญอาจารย์ต่อเลยค่ะ
2: ครับผมทำให้คุณวัชรินทร์กับคุณพิญญพัฒน์อารมณ์เริ่มขุ่นมัวลงไปเล็กน้อยหรือเปล่า
1: พอคาดเดาได้
2: สดใสช่วงเช้ามันจะเริ่มฟังแล้วจะหงอยไปเรื่อยๆหงอยไปเรื่อยๆนะครับก็ฟังเราฟังไว้แต่อย่าไปแบกครับให้รับรู้ข้อเท็จจริงแล้วก็ค่อยๆปรับตัวเองเพราะว่าอันนี้มันคือข้อเท็จจริงซึ่งโลกเขามองเข้ามาแต่บางทีเราไม่ค่อยพูดกันเท่าไหร่นะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เอามาฝากกันในภาพของโลกในภาพของโลกปีนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีวิกฤตอะไรมากมายเนี่ยนะครับแต่เศรษฐกิจในเชิง GDP ชะลอตัวลงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับปีที่แล้วโลกเราเติบโตประมาณ 3.2% ปีนี้การเติบโตน่าจะอยู่ระหว่าง 2.9 ถึง 3.1 นะครับเงินเฟ้อก็ 3% เศษๆก็เรียกว่าโลกก็ยังพอไปได้แต่ที่น่าตกใจคือโลกโตกว่าเมืองไทยนะคุณ
3: วัช
2: รินทร์คุณบิญญพัฒน์นะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้มันก็โยงใหญ่กันที่โลกโตได้ชะลอลงไปก็เพราะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาจะตรึงดอกเบี้ยไว้ที่อัตราค่อนข้างสูงเขาลดยากเพราะว่าเขาพยายามจะแก้ไขเรื่องเงินเฟ้อนะครับสหรัฐเนี่ยเขาต้องตรึงดอกเบี้ยเพื่อรักษาเรื่องเงินเฟ้อเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องกระทบกับเศรษฐกิจโลกแต่ว่าเงินเฟ้อภาพรวมของโลกอยู่ที่ 3.5 ก็แปลว่าหลายๆประเทศที่ช่วยกันสกัดเงินเฟ้อเนี่ยมันได้ผลพอสมควรนะครับแต่ปีนี้ในประเทศขนาดใหญ่ที่เศรษฐกิจเติบโตสูงที่สุดในโลกรักษาแชมป์ไว้ได้อีกปีนึงก็คืออินเดียนะครับ
3: อ
2: ินเดียปีนี้คาดว่าน่าจะโตที่ 6.5% แต่ปีแล้วโต 6.8 นะครับอินเดียเนี่ยมาเหมือนกับนักวิ่งตีนปลายเนาะปล่อยให้จีนวิ่งเร็วมานานแต่ตอนนี้อินเดียเนี่ยก็จะโตประมาณนี้ 6-7% เนี่ยไปอีกพอสมควรเพราะนั้นเนี่ยอินเดียจะเรียกว่าขนาดเศรษฐกิจจะมาไล่บี้สหรัฐไล่บี้จีนในที่สุดนะครับ
3: เพราะคนก็เยอะจากปัจจัยอะไรคะอาจารย์คะนอกจากคนเยอะ
2: ประชากรเขาเยอะเป็นที่หนึ่งของโลกและยังหนุ่มยังสาวนะครับมีกำลังซื้อมีกำลังบริโภคมีแรงผลิตแล้วก็เทคโนโลยีของอินเดียก็เริ่มติดตามเข้ามานะครับซึ่งตรงนี้ทำให้การบริโภคภายในประเทศตามเข้าไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นว่าประเทศที่เติบโตดีๆคุณวัชรินทร์นี่เป็นนักจดนักย่อเนี่ยนะครับ จะเห็นว่าประเทศที่เติบโตดีๆตอบติดท็อป10ประเทศของโลกในส่วนใหญ่เป็นประเทศที่มีประชากรเกิน100ล้านคนขึ้นไป
3: อ
2: ินโดนีเซียที่เติบโตได้ดีๆก็270ล้านคนโน่นนี่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นที่เราเคยเชื่อว่าลูกมากจะยากจนเนี่ยมันเป็นความเชื่อที่ตอนนั้นเราเชื่อแบบนั้นนะแต่ตอนนี้มันใช้ไม่ได้แล้วนะแล้วนั้นมันก็ส่งผลมาถึงตอนนี้เช่นเดียวกับจีนใช่ไหมจีนไปหลงเชื่อว่าคนเยอะจะไม่ดีก็จำกัดให้มีลูกคนเดียวนอกจากมีปัญหาเรื่องการแยกผู้ชายผู้หญิงโน่นนี่นั่นแล้วเนี่ยยังทำให้จีนชะลอตัวไปด้วยทวีปที่จะเติบโตดีสุดในโลกเร็วสุดโลกคือทวีปแอฟริกาเพราะอะไรเพราะมีคน1 ใน 4ของโลกและเป็นคนหนุ่มคนสาวเพราะนั้นคนเนี่ยคือกำลังขับเคลื่อนสำคัญนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอินเดียก็จะเติบโต 6.5 อย่างที่ได้บอกไปแล้วนะครับมี FDI มีการลงทุนไปลงทุนที่อินเดียเยอะนะครับตอนหลังต่างประเทศก็จะมองว่าเอ๊ะลงทุนจีนอย่างเดียวเนี่ยไม่น่าไหวแล้วมันต้องจีนบวก1ไชน่า plus 1เพราะฉะนั้นเนี่ยอินเดียก็เป็นแหล่งซึ่งทุนต่างชาติไปลงทุนค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะอุปกรณ์ทางด้าน ITsemiconductor นะครับแต่อย่างไรก็ตามอินเดียก็จะมีความเสี่ยงเรื่องภูมิอากาศแปรปรวนนะครับเพราะว่าถ้าแปรปรวนเมื่อไหร่กระทบอาหารเมื่อไหร่กระทบเงินเฟ้อนั้นก็จะกระทบกับการเจริญเติบโตของอินเดียนะครับจีนปีหน้าจะชะลอตัวลงนะครับจาก 5% ต้นๆในปีนี้ไปเหลือ 4% ต้นๆในปีหน้านะครับเป็นเพราะว่ามันมีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเองต้องเรียกว่าเซกเตอร์อสังหาริมทรัพย์ในจีนมีปัญหานะครับยังไม่รู้ว่าจะออกยังไงเพราะฉะนั้นคนในประเทศก็ขาดความมั่นใจนะครับจีนตอนนี้ทางออกทางเดียวคือต้องไปใช้เซกเตอร์อื่นใช้อุตสาหกรรมอื่นนะครับก็โหมส่งออกสินค้าทั้งหลายนะครับแสงโซล่าแบตเตอรี่รถยนต์ EV ออกมาเพื่อรักษาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับประเทศไทยเราหลายๆประเทศในอาเซียนก็เลยได้รับผลกระทบจากสินค้าถูกที่ทะลักเข้ามาพอสมควรนะครับอันนั้นเป็นของจีนนะครับส่วนของสหรัฐปีหน้าก็จะโตลดลงไปจากปีนี้เล็กน้อยปีที่แล้วเขาโตประมาณ 2.5% นะครับ ปีนี้จะโตประมาณ 2.3% นะครับเงินเฟ้ออยู่ที่ 3% เศษก็เรื่องเงินเฟ้อยังเป็นปัญหาที่สหรัฐยังจะต้องต่อสู้ต่อไปนะครับเพราะว่าลดช้ากว่าที่คิดนะครับแล้วเพราะนั้นพอลดช้าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดก็ลดดอกเบี้ยไม่ได้นะครับลดดอกเบี้ยไม่ได้ตรึงดอกเบี้ยไว้ที่สูงดอลลาร์ช่วงนี้ก็เลยจะแข็งนะครับแข็งเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเงินบาทและค่าเงินประเทศอาเซียนนะครับนั้นก็เป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขให้ได้นะครับส่วน EU นะครับแล้วประเทศยักษ์ใหญ่ใน EU คือเยอรมันเนี่ยก็เริ่มจะค่อยๆฟื้นค่ายอย่างช้าๆนะครับปีหน้าปีนี้ EU จะเติบโตประมาณ 1% เยอรมนีจะเติบโตประมาณเกือบ 1% ไม่ถึงดีประมาณ 0.8% ค่อยๆฟื้นค่ายอย่างช้าๆนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าทางธนาคารกลางยุโรปก็ลดดอกเบี้ยนะครับแล้วก็มีการอัดฉีดงบประมาณภาครัฐเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายนะครับแต่ว่าต้นทุนเรื่องค่าขนส่งเรื่องที่แพงขึ้นก็ยังส่งผลกระทบกับ EU แล้วก็เยอรมนีญี่ปุ่นปีนี้จะโตประมาณ 1% ต้นๆ นะครับก็จะมีปัญหาละเพราะว่าได้รับยังมีแรงกดดันจากประชากรที่มีคนสูงวัยสูงนะครับแต่ว่าเงินเฟ้อเริ่มลดลงนะครับเหตุผลที่เงินเฟ้อญี่ปุ่นลดลงก็รัฐบาลทุ่มเทงบประมาณเพื่อลดราคาพลังงานนะครับทำให้ประชาชนไม่เดือดร้อนมากเกินไปนักนะครับก็เห็นภาพรวมว่าเศรษฐกิจโลกนั้นยังพอไปได้นะครับเพียงแต่ว่าไปแบบช้าๆหน่อยชะลอๆหน่อยเรื่องราคาพลังงานและเรื่องเงินเฟ้อจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรียกว่าเศรษฐกิจโลกอาจจะผันผวนได้นะครับนั้นพอเห็นภาพโลกพอเห็นภาพอาเซียนละทีนี้สิ่งที่อยากจะเติมให้วันนี้ในช่วง 3-4 นาทีสุดท้ายเนี่ยท่านผู้ฟังรวมถึงคุณวัชรินทร์คุณพิพัฒน์คงได้ข่าวอยู่แล้วนะครับค่าเงินอินโดนีเซียเนี่ยตกต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ค่าเงินอินโดนีเซียเรียกว่าค่าเงินรูเปียนะครับตอนนี้อยู่ที่ 18,000 รูเปียต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับรัฐมนตรีคลังของอินโดนีเซียบอกเครียดเลยเกิดมาไม่เคยเจอแบบนี้นะครับคำถามคือทำไมอยู่ดีๆค่าเงินรูเปียมันตกลงไปทั้งที่แนวโน้มความสดใสของการเติบโตของเศรษฐกิจอินโดนีเซียนี่ก็ดีนะนะครับอันที่หนึ่งก็ชัดเจนเลยว่าวิกฤตพลังงานโลกที่ทำให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นอย่างน่าตกใจหลายคนอาจจะจำภาพในอดีตไม่รู้คุณวัชรินทร์คุณพิยพัฒน์จำได้ไหมก่อนหน้านี้อินโดนีเซียเป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำมันเนา
3: ะ
2: ใช่ไหมครับเป็นหนึ่งในสมาชิกโอเปกด้วยแล้วต่อมา2147อินโดนีเซียต้องลาออกจากการเป็นสมาชิกประเทศโอเปกเพราะไม่มีน้ำมันส่งออกนะครับเหตุผลก็คือว่าอินโดนีเซียเนี่ยคนเยอะนะครับคนเยอะแล้วก็รัฐบาลเขายังตรึงราคาน้ำมันให้ถูกนะครับประเทศก็เลยใช้น้ำมันกันเยอะแยะมากมายไปหมดอันนั้นเป็นสิ่งที่น่าตกใจนะครับทีนี้พอใช้น้ำมันเยอะแยะมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นไอหลุมน้ำมันที่อินโดนีเซียเคยมีและเคยผลิตออกมาเพื่อส่งออกจนเป็นสมาชิกโอเปกเนี่ยมันน้ำมันมันลดลงเรื่อยๆวันนี้ต้องบอกว่าอินโดนีเซียสามารถผลิตน้ำมันดิบออกได้ราวๆ 600,000 บาร์เรลต่อวันเท่านั้นเองนะครับแล้วช่วงพอน้ำมันขาดแคลนน้ำมันมันเริ่มแห้งเนี่ยอินโดนีเซียก็ยังไม่มี FDI เข้าไปลงทุนด้านนี้โดยตรงเพราะฉะนั้นแหล่งน้ำมันใหม่ๆอินโดนีเซียก็ไม่มีนะครับอีกประการนึงก็คือว่าโรงกลั่นของอินโดนีเซียนะครับเป็นโรงกลั่นยุคเก่านะครับไม่ได้มีการลงทุนนะสมัยใหม่โรงกลั่นสมัยใหม่ที่จะผลิตน้ำมันให้ได้ดีมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงกลั่นก็กลั่นเองได้ไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกได้ว่าเมื่อบวกกับความต้องการน้ำมันที่ใช้มากขึ้นเหลือเกินโดยที่รัฐบาลอินโดนีเซียก็อุดหนุนให้น้ำมันมันถูกเข้าไว้เนี่ยนะครับเลยทำให้อินโดนีเซียเปลี่ยนสภาพจากผู้ส่งออกน้ำมันกลายเป็นผู้นำเข้าน้ำมันอันนี้น่าตกใจนะครับพอนำเข้าน้ำมันเสร็จวันนี้นะครับถ้าตัวเลขกลมๆก็คือว่า 40% ของความต้องการในภายในประเทศเนี่ยอินโดนีเซียต้องนำเข้าน้ำมันจากสิงคโปร์จากมาเลเซียก็แปลว่าเงินเรียกว่าเงินรูเปียก็ไหลออกต้องโทษเงินรูเปียก็ไปซื้อดอลลาร์แล้วดอลลาร์ไปซื้อน้ำมันทำให้รูเปียอ่อนลงดอลลาร์แข็งขึ้นนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่น่าตกใจนอกจากนั้นแล้วพอเกิดปัญหานะครับรัฐบาลอินโดนีเซียโดยนายปราโบโวซูเบียนโตเนี่ยประธานาธิบดีคนใหม่เนี่ยก็แทนที่จะแก้ปัญหาให้ถูกทางนะครับแทนที่จะปรับราคาน้ำมันให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงก็พยายามที่จะกักเงินดอลลาร์ไว้ในประเทศ ใครขายของต้องเอาดอลลาร์มาเก็บไว้ 100% ในประเทศห้ามไหลออกโน่นนี่นั่นนักลงทุนก็ยิ่งตกใจสิครับอ้าวต่อไปนี้อินโดนีเซียจะเล่นอะไรกับตลาดเงินนะครับถ้ามีดอลลาร์แล้วคุณกักไม่ให้แลกเปลี่ยนง่ายๆไม่ให้ทำโน่นทำนี้ทำนั่นทีนี้ใครขายได้ก็ขายใครทิ้งรูเปียได้ก็ใครทิ้งดอลลาร์ทิ้งออกทิ้งอินโดนีเซียได้ก็ทิ้งเพราะฉะนั้นมันก็เกิดปรากฏการณ์ฝรั่งบังค่ากองทุนที่ถือสินทรัพย์ถือพันธบัตรในอินโดนีเซียก็ขายทิ้งหมดเอาเงินดอลลาร์กลับประเทศกันหมดไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้ครับด้วยหลายๆเรื่องที่มันเกิดขึ้นพร้อมๆกันเนี่ยนะครับคนทิ้งรูเปียคนไปซื้อดอลลาร์รูเปียเลยอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงนะครับจนน่าตกใจที่เล่าละเอียดตรงนี้ก็บอกว่าเงินบาทก็มีโอกาสนะครับเงินบาทก็มีโอกาสที่จะเจอแบบรูเปียได้ก็ต้องระมัดระวังให้ดีหน่อยนะครับจาก 13,000 รูเปียในยุค5960ในยุคที่ปฏิรูปประเทศดีๆภายใต้การบริหารประเทศของซูซิโร่บะบังยุดุโยโนตอนที่มีMP3EIแผนไปรูปประเทศนั้น13,000รูเปียต่อดอลลาร์ตอนนี้18,000เข้าไปกระทบมากๆเลยนะครับตอนที่มีโควิดเนี่ยก็ยังแค่ประมาณ15,000-16,000เท่านั้นนะครับรูเปียต่อดอลลาร์ไม่เคยหนักขนาดนี้ก่อนจะฟื้นตัวมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบทเรียนอันนี้สอนให้รู้ว่าถ้าเราอุดหนุนราคาพลังงานในทางที่ผิดถ้ารัฐบาลไม่มีนโยบายที่ชัดเจนรวมถึงถ้าผู้นำมีความสับสนนะครับในประโบสุเบนโตตอนนี้ก็มีความสับสนนโยบายของเขาเนี่ยก่อให้เกิดความไม่เชื่อมั่นอย่างรุนแรงนะครับและนโยบายที่ทำให้ไม่เชื่อมั่นอย่างรุนแรงคือเขาเน้นประชานิยมเน้นแจกอาหารเน้นแจกนมให้เหมือนจะดีนะครับเหมือนจะดีแจกอาหารแจกนมให้เด็กจะให้ผู้หญิงตั้งครรภ์แต่ว่าในระยะยาวเนี่ยเขามองว่าอันนี้มันกระทบกับงบประมาณรัฐบาลมันไม่ได้สร้างการเจริญเติบโตอย่างแท้จริงเลยทำให้ท่านดูเปียวันนี้อ่อนฟูบลงไปเลยครับคุณวัชรินทร์คุณพิญญาภัทรครับสดชื่นหน่อยนะครับฟังข่าวร้ายแล้วก็ต้องสดชื่นหน่อยนะครับ
1: แต่เราก็จะเห็นนะคะว่าช่วงนี้คือประเทศในแถบอาเซียนก็พยายามใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆนานาต่างกันไปรวมถึงไทยเราด้วยนะคะก็หวังว่าจะช่วยได้ไหม
2: ของเราเนี่ยรัฐบาลประกาศชัดไม่ใช้คำว่ากระตุ้นนะครับเพราะถ้าใช้คำว่ากระตุ้นเดี๋ยวพรก400ล้านจะมีปัญหา กับรัฐมนตรีสารรัฐธรรมนูญก็ใช้ว่าลดค่าของชีพ ช่วยเหลือค่าของชีพ แต่ว่าไทยเราเนี่ยถ้าเจาะลึกแล้วมีปัญหาหนักที่สุดในอาเซียนแล้วครับ แล้วก็ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยไม่รู้จะช่วยได้จริงหรือเปล่า อันนั้นเดี๋ยววันหลังมาวิจารณ์ลึกๆกันก็ได้ครับเพิ่งเริ่มมา10กว่าวันเองนะครับไทยช่วยไทยพลัส8วันเองนะครับ
3: ค่ะมาให้กำลังใจคนไทยกันค่ะหายใจกันต่อไปนะคะยาวๆวันนี้ต้องขอกราบขอบคุณอย่างยิ่งนะคะ
1: ขอบคุณนะคะ
3: ค่ะอาจารย์เกษมสรรวีรกุลนักวิชาการอิสระค่ะ
1: และหลังวันนี้ก็ลาไปพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

นี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการก้าวทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงค่ะวันนี้พบกันในวันจันทร์ที่8มิถุนายน2569นะคะอยู่กับคุณณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาถธนธนากุลมาพร้อมกันกับหน้า1หนังสือพิมพ์เช่นเคยค่ะรับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุนะคะรวมถึงทางออนไลน์ Mcod News FM 100.5 ผ่านทางแอปพลิเคชันแล้วก็ทางเว็บไซต์ได้นะคะฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ
0: ขอเริ่มต้นด้วยข่าวปีติของประสบนิกรไทยนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับเสด็จทอดพระเนตรพราวพร่างกลางดวงใจแสดงเฉลิมพระเกียรติพระราชินีครับมีภาพประกอบอยู่ในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยนะครับแต่ว่าขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้ผู้แทนนักแสดงทูลเกล้าถวายสูจิบัตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบพราวพร่างกลางดวงใจณโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงกทม.ครับ
1: ขณะที่เรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาแม้ตอนนี้ยังไม่มีการปะทะกันนะคะแต่ก็ยังพบว่ามีกระแสข่าวเรื่องของการยั่วยุในขณะที่เรื่องของการประนอมอันคลอสค่ะก็มีรายงานอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งทางรัฐบาลเองค่ะก็ย้ำเรื่องของการเดินหน้าอันคลอสเพื่อกำหนดเขตแดนทางทะเลให้มีความชัดเจนค่ะจากกรณีที่มีความกังวลนะคะว่าประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่าอันคลอสในประเด็นอ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาค่ะรัฐบาลก็ได้มาแสดงความเข้าใจกับประชาชนนะคะว่ากระบวนการดังกล่าวก็เป็นเรื่องของการหารือพิจารณาแนวเขตทางทะเลตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศไม่ได้เป็นการเจรจาเพื่อพัฒนาพื้นที่ร่วมกันและไม่ได้เป็นการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรค่ะซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วก็อธิบายต่อสาธารณชนและทูตกว่า70ประเทศแล้วนะคะว่าการเข้าสู่กระบวนการตาม

0: กว่า70ประเทศแล้วนะคะว่าการเข้าสู่กระบวนการตามอันคลอสเป็นกลไกทางกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อหาทางออกในประเด็นการกำหนดเขตแดนและทางทะเลที่ยังมีความเห็นที่แตกต่างกันค่ะโดยไม่มีกฎหมายนายกขอให้ประชาชนมั่นใจไทยเข้ากระบวนการประนอมภาคบังคับอันคลอสไม่กระทบอธิปไตยเป็นกลไกกฎหมายระหว่างประเทศค่ะ
1: ส่วนประเด็นร้อนนะครับในช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ไปกระทบกับนายชัชชาติสิทธิพันธุ์ผู้สมัครนะครับนอกจากเรื่องของระบอบอากงที่มีการกล่าวหาเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการซึ่งนายชัชชาติชี้แจงบอกว่าไม่มีระบอบนี้นะครับยืนยันความโปร่งใสในการทำงานที่ผ่านมาขณะที่นิดาโพได้เปิดเผยโครงร่างการเลือกตั้งผู้ว่ากทมครับนายชัชชาติจะมีคะแนนนำโด่งถึง 67 กว่าเปอร์เซ็นต์เลยแหละครับเมื่อวานนี้ครับนายชัชชาติสิทธิพันธุ์ผู้สมัครผู้ว่ากทมได้ชี้แจงถึงประเด็นการเมืองและข้อกล่าวหาต่างๆที่เกิดขึ้นกรณีที่นายจิรยุห่วงทรัพย์ได้โพสต์ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับผู้อำนวยการเขตรายหนึ่งในประเด็นการคุกคามทางเพศนายชัชชาติบอกว่าหากมีข้อมูลหรือว่าหลักฐานที่ถูกต้องชัดเจนขอให้เปิดเผยออกมาได้เลยเพื่อเอาคนไม่ดีออกไปและพร้อมให้ฝ่ายบริหารชุดใหม่หรือว่าปลัดกทมดำเนินการทันทีนอกจากนี้ครับนายชัชชาติยังกล่าวเสริมว่ากทมเพิ่งได้รับรางวัลเหรียญทองด้านความเท่าเทียมแล้วก็สิทธิมนุษยชนจากองค์การสหประชาชาติซึ่งเป็นสิ่งยืนยันว่าหน่วยงานภายนอกประเมินระบอบการดูแลสิทธิมนุษยชนของกทมไว้ค่อนข้างดีนายชัชชาติบอกว่าเราประกาศเสมอว่าเราไม่ยินยอมต่อการคุกคามทางเพศที่ผ่านมาถ้ามีเรื่องร้องเรียนเราจัดการทุกเคสแต่ในระดับผู้อำนวยการเขตตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องพฤติกรรมของตัวบุคคลไม่เกี่ยวกับระบบของกทมแต่อย่างใดและอีกเรื่องที่นักข่าวถามอีกครั้งหนึ่งถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ระบบอากงหรือข้อครหาเรื่องของการใช้เส้นสายในการแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการกทม.นายชัชชาติชี้แจงว่าระบบดังกล่าวไม่มีอยู่จริงและมองว่าเป็นเพียงวาทกรรมที่ถูกสร้างขึ้นมาการแต่งตั้งโยกย้ายในทุกองค์กรย่อมมีทั้งคนที่สมหวังแล้วก็ไม่สมหวังเป็นเรื่องธรรมดาคนที่ไม่พอใจก็อาจจะกล่าวหาระบบว่าระบบไม่ดีโดยไม่ได้ย้อนดูความสามารถของตนเองนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับอยู่หน้าหนึ่งเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของไทยรัฐเลยแหละครับชัชชาติโต้เดือดปมอากงนิดาโพนำห่างคู่แข่งดานาชำแหละยับทุ่าหัวไม่สายหางไม่กระดิกปชนบี้ปปชคดีฟอกขาวนะครับคู่แข่งแย่งเก้าอี้ผู้ว่ากทมรุมถล่มระบบอากงประสานเสียงชำแหละคอร์รัปชันถ้าหัวไม่สายหางก็ไม่กระดิกดร.โจชัยวัฒน์ขอโอกาสคนทำงานซื่อสัตย์สุจริตอนุชาดักคออดีตผู้ว่าไม่เป็นอิสระจริงครับ
0: ขณะที่นิดาโพค่ะก็เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่องโค้งแรกสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม69นะคะเมื่อถามถึงแนวโน้มคนกรุงเทพในการเลือกผู้ว่ากทมอันดับ1ค่ะระบุว่าเป็นนายชัชชาติสิทธิพันธุ์สังกัดอิสระนะคะร้อยละ 67.30 ซึ่งก็ห่างกับอันดับ2มากเลยค่ะอันดับ2นี่นะคะก็ยังไม่ใช่ตัวผู้สมัครค่ะแต่ว่าผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่ายังไม่แน่ใจว่าจะเลือกใครอยู่ที่ 10.20% ส่วนอันดับ3ค่ะเป็นนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรจากพรรคประชาชนอันดับ4นางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะคะและอันดับที่5เป็นนายอนุชาบุรพชัยศรีค่ะในขณะที่แนวโน้มคนกรุงเทพจะเลือกสกพบว่าอันดับ1 29.10% ค่ะระบุว่าจะเลือกจากสังกัดอิสระค่ะอันดับที่2ระบุว่าจะเลือกจากพรรคประชาชนอันดับ3ยังไม่ตัดสินใจอันดับ4ระบุว่าเป็นพรรคประชาธิปัตย์และอันดับ5ระบุว่าเป็นกลุ่มเพื่อไทยไลฟ์ลงตัวและทีมคนทำงานในสัดส่วนที่เท่าๆกันนะคะพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มีภาพด้วยค่ะเป็นภาพการหาเสียงเลือกตั้งนะคะทั้งในฝั่งของดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครจากพรรคประชาชนไปหาเสียงที่ตลาดองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรค่ะหรือว่าอตก.นะคะส่วนนายชัชชาติสิทธิพันธุ์ค่ะผู้สมัครผู้ว่ากทม.ก็ลงพื้นที่ไปที่เดอะมอลล์บางกะปินะคะส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ค่ะก็มีพาดหัวข่าวซึ่งเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ด้วยค่ะดร.โจอนุชาประสานเสียงรุมขยี้สวยกทม.หัวไม่สายหางก็ไม่กระดิกชัชชาติเย้ยอากงแค่วาทกรรมท้าจิรยุเปิดหลักฐานผอ.เขตหื่นประชาธิปัตย์และประชาชนปลุกโกงดิสเครดิตชัชชาติด้านอนุชาซัดปมสวยกทม.ถ้าหัวไม่สายหางก็ไม่กระดิกชี้คนกทม.รู้กันหมดข้าราชการกทม.ส่งสัญญาณมาถึงเย้ยอิสระ จริงไม่

0: จริงไม่อยากพูดมากชี้มีนโยบายป้องทุจริตตรวจสอบได้ส่วนดร.โจลั่นหากพรรคประชาชนได้เข้าบริหารงานกทม.ลุยปราบทุจริตคอร์รัปชันงางต้นต่อโกงงบถอนทุนเลือกตั้งคืนชี้หัวไม่สายหางก็ไม่กระดิกยกลำพูนโมเดลตัวเลขทุจริตลดลงระบุผลงานพิสูจน์แล้วด้วยแบรนด์พักส้มขณะที่ชัชชาติออกโรงโต้ระบบอากงไม่มีอยู่จริงเป็นเพียงวาทกรรมที่ถูกสร้างขึ้นมายืนยันไม่มีการทำ IO 100% นโยบายของทีมงานคือการสื่อสารข้อเท็จจริงและสร้างสรรค์ไม่มีการกล่าวร้ายหรือทำลายคู่ต่อสู้ลั่นไม่ทนคุกคามทางเพศชี้ผลโพออกมาดีเพราะประชาชนเห็นผลงานที่ทำมา4ปีย้ำทีมงานต้องไม่ประมาทจับตา3สัปดาห์สุดท้ายค่ะ
1: อย่าลืมนะครับ28มิถุนายนนี้คนกทม.อย่าลืมไปใช้สิทธิ์เหลืออีกไม่กี่สัปดาห์แล้วนะครับทำให้การหาเสียงเมื่อวานที่เป็นวันหยุดก็คึกคักเลยครับเริ่มต้นที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.นะครับพร้อมทีมกรุงเทพทำงานลงพื้นที่หาเสียงเขตบึงกลุ่มบางกะปิช่วงหนึ่งไปที่บริเวณตลาดปัทวิกรแหล่งค้าขายสินค้ามือ2แล้วก็ตลาดที่มีสินค้าหลากหลายครับโดยได้ไปแจกใบนโยบายกับทั้งประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าครับนายชัดชาติบอกว่าปัญหาเศรษฐกิจจะเป็นโจทย์ใหญ่ที่สุดของเมืองในอีก4ปีข้างหน้าซึ่งหัวใจสำคัญคือการขับเคลื่อนบริษัทขนาดใหญ่ราวๆ 1,400 แห่งและกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยหรือว่า SME กว่า 500,000 รายให้เดินหน้าควบคู่กันไปได้เพราะต่างก็มีการจ้างงานกลุ่มประมาณ3ล้านคนทีมกทม.ทำงานได้เตรียมแผนกระตุ้นเศรษฐกิจระดับเส้นเลือดฝอยผ่านการสร้างแพลตฟอร์มกทม.เพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมผู้ให้บริการระดับชุมชนจะมีคลินิก SME เพื่อลดขั้นตอนความยุ่งยากในการขอใบอนุญาตสำหรับกิจการร้านอาหารร้านกาแฟและก็โฮสเทลด้วยนะครับส่วนดร.มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขก็หาเสียงคึกคักเลยเมื่อวันหยุดนะครับโดยไปเยือนตลาดถนอมมิตรเขตบางเขนซึ่งเป็นแหล่งเศรษฐกิจและก็ศูนย์การจับจ่ายใช้สอยสำคัญของประชาชนในพื้นที่เขตบางเขนและสายไหมครับโดยเดินทักทายพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าซึ่งก็ได้รับการตอบรับอย่างดีประชาชนมาขอถ่ายรูปมอบดอกไม้และก็ส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจตลอดเส้นทางครับดร.มาริกาได้รับฟังปัญหาเศรษฐกิจปากท้องค่าครองชีพรวมถึงข้อเสนอแนะในการพัฒนาพื้นที่ก่อนจะกล่าวขอบคุณพี่น้องประชาชนสำหรับทุกรอยยิ้มแล้วก็การต้อนรับที่อบอุ่นย้ำว่าการได้ลงพื้นที่สัมผัสจริงในพื้นที่ทำให้เห็นภาพรวมของเศรษฐกิจฐานรากที่ชัดเจนเพื่อจะนำทุกเสียงสะท้อนความห่วงใยไปแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมครับดร.ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากทม.พรรคประชาชนนะครับพร้อมด้วยผู้สมัครสก.ของพรรคประชาชนเมื่อวานนี้ก็ลงตลาดอตก.ครับไปพบปะพี่น้องประชาชนและพ่อค้าแม่ค้านำเสนอชุดนโยบายค้าขายง่ายหวยใบเสร็จ SME เวอร์ชั่นกทม.นะครับส่วนนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเมื่อวานนี้ก็ควงนายอนุชาบุรพชัยศรีนะครับลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้งนะครับโดยช่วงวันหยุดไปที่ตลาดวัดแขกย่านสีลมนายอนุชาบอกว่าสภาพเศรษฐกิจเมืองหลวงปัจจุบันเนี่ยกำลังซื้อและการจับจ่ายใช้สอยของคนกรุงหดตัวอย่างเห็นได้ชัดครับกทม.จึงจำเป็นต้องออกตัวแรงเร่งสนับสนุนช่องทางการทำมาหากินของประชาชนพ่วงการจัดวางระบบคมนาคมให้เดินทางสัญจรสะดวกรวดเร็วและสะอาดโดยเฉพาะการปฏิรูประบบจัดเก็บขยะใหม่ในด้านการค้าหลักให้เป็นระเบียบเพื่อดึงดูดเม็ดเงินจากชาวต่างชาตินะครับสำหรับประเด็นเรื่องของผู้ว่ากทม.นะครับพาดหัวข่าวนะครับอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับรุมจวกระบบอากงประชาชนหรือว่าพรรคประชาชนตามขยี้อุ้มศักดิ์สยามส้มฟ้าชี้หัวไม่สายหางไม่กระดิกโค้งแรกชัดชาตินำโด่งนิด้าโพเผยโค้งแรกเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ชัดชาติยังนำโด่งร้อยละ 67.30 ด้านชัดชาติโต้ปมผอ.คุกคามทางเพศเป็นเรื่องพฤติกรรมบุคคลไม่เกี่ยวระบบกทม.ท้าจิรยุเปิดหลักฐานชัดเจนยันระบบอากงใช้ IO ไม่มีอยู่จริงเป็นเพียงวาทกรรมดร.โจและอนุชาประสานเสียงระบบอากงสวยกทม.ถ้าหัวไม่สายหางไม่กระดิกเตือนอย่าประเมินประชาชนต่ำไปมาริกาจ่อยื่นกกต.ตรวจสอบป้ายหาเสียงผิดกฎหมายเลือกตั้งนะครับเทพไทยจับตากระแสระบบอากงหากขยายผลจนประชาชนเชื่ออาจพลิกเกมเลือกตั้งได้ครับ
0: ช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: ช่วงที่2ของก้าวทันข่าวนะคะมากันที่ประเด็นที่เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะซึ่งในฝั่งของพรรคประชาชนที่นำโดยนายปกรณ์วุฒิและนายพฤทธิ์นะคะมีการแถลงข่าวเปิดรายละเอียดคำร้องที่พรรคฝ่ายค้านและสว.ยื่นต่อประธานรัฐสภาเกี่ยวข้องกับการกล่าวหาว่าปปช.ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณียกคำร้องคดีนายศักดิ์สยามชิดชอบค่ะซึ่งทางฝั่งพรรคประชาชนนะคะระบุว่าในกรณีของการซุกหุ้นนี้ค่ะสืบเนื่องจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อปี65ชัดเจนว่านายศักดิ์สยามนอกจากจะถือหุ้นในบริษัทบุรีเจริญนครแล้วก็ยังเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทด้วยซึ่งถือหุ้นอยู่ถึง 80% และบริษัทตั้งอยู่ที่บ้านของนายศักดิ์สยามค่ะคำร้องดังกล่าวก็ร้องไปที่ปปช.ผ่านประธานสภามี4ข้อกล่าวหาหลักค่ะก็คือปปช.ใช้กระบวนการในการตรวจสอบมิชอบมีข้อบกพร่องปปช.ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาคดีโดยมิชอบไม่พิจารณาอย่างตรงไปตรงมาผิดพลาดอย่างชัดแจ้งจงใจปกปิดพฤติการตรวจสอบไม่โปร่งใสและจงใจละเว้นละเลยไม่ตรวจสอบในฐานความผิดอื่นๆที่เกี่ยวข้องหากว่าประธานสภาไม่ส่งเรื่องต่อไปยังศาลฎีกาจะเห็นว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบก็จะยื่นประธานสภานะคะจะยื่นร้องประธานสภาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมาตรา157ด้วยซึ่งก็เป็นพาดหัวข่าวค่ะที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะอ้างบกพร่องยกคดีศักดิ์สยามพรรคประชาชนบี้4ปมฟันปปช.จี้โสพลเร่งรัดอย่าปะตกอนุทินเบิร์ธเดย์ชาดา65ปีร่วมถกอาเซียนฟิวเจอร์วันนี้ทักษิณพาลูกหลานเดินห้างอนุทินเบิร์ธเดย์ชาดาครบ65ปีชื่นมื่นพรรคประชาชนแจงยื่นสอบปปช.ปมยกคำร้องคดีสุขุนศักดิ์สยามตั้ง4ข้อสงสัยปฏิบัติหน้าที่มิชอบนายกนำเยือนเวียดนาม 8-9 มิถุนายนกระชับความสัมพันธ์ดันความร่วมมือค่ะมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพนายกรัฐมนตรีค่ะกำลังอบกอดนายชาดานะคะซึ่งนายชาดาก็ไหว้นายกรัฐมนตรีเนื่องจากว่าเดินทางไปอวยพรวันคล้ายวันเกิด65ปีนายชาดาไทยเศรษฐ์ค่ะบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักนะคะก็ไปที่บ้านดอนหมื่นแสนอำเภอเมืองอุทัยธานีค่ะ
1: มาดูเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสยังคงแรงต่อเนื่องนะครับตอนนี้ยอดใช้จ่ายทะลุไป 15,000 ล้านบาทแล้วครับขณะที่วันที่2ของผู้ยืนยันสิทธิ์บัตรคนจน 8,800,000 รายแต่ว่าผู้ที่สะดุดยังลงทะเบียนไม่ได้ 401,000 นะครับชาวบ้านก็เรียกร้องให้มีการทบทวนเกมเข้มนะฮะโดยเฉพาะปมเลี้ยงดูพ่อแม่นะครับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังครับรายงานข้อมูลช่วง6วันแรกก็คือ 1-6 มิถุนายนของร้านค้าและก็การใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ซึ่งเป็นข้อมูลณวันที่6มิถุนายนเวลา 20:00 นะครับพบว่าประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งสิ้น26ล้านนะครับ400,000 รายมียอดใช้จ่ายรวม15ล้านเอาขออภัยฮะ 15,000 ล้าน 239,000 ล้านบาทไปแล้วนะครับโดยเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่ายนะครับ 8,862 กว่าล้านบาทเงินที่ประชาชนจ่ายไป 6,370 กว่าล้านบาทนะครับจำนวนใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ 22.27 ล้านคนส่วนรองปลัดกระทรวงการคลังนายอัตพลอัทวรเดชในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวถึงความคืบหน้าการเปิดลงทะเบียนยืนยันสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี69ตั้งแต่4-5มิถุนายนมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนแล้ว 8,865,427 รายโดยนะครับ ผู้ที่ลงทะเบียนที่ยังไม่ผ่านณขณะนี้นะครับมีอยู่ 401,000 นะครับและประชาชนเองก็ยังคงเรียกร้องนะครับขอให้มีการทบทวนสิทธิ์โดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการใช้ชื่อพ่อแม่มาลดหย่อนภาษีเนื่องจากขึ้นเป็นเกณฑ์เข้มแล้วก็จะทำให้พ่อแม่หลายท่านจะไม่ได้รับสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในไทยโพสต์ประเด็นนี้ครับยืนยันสิทธิ์คนจน 8.8 ล้านจี้ปรับเกณฑ์เข้มยังระงมไทยช่วยไทยพลัสแรงต่อเนื่องยอดทะลุ 1.5 หมื่นล้านแล้วคลังเผย2วันผู้ยืนยันสิทธิ์บัตรคนจน 8.8 ล้านราย 4.1 แสนรายสะดุดและรีบแก้ไขก่อน21มิถุนายนเสียงเรียกร้องทบทวนเกณฑ์เข้มยังระงมโดยเฉพาะปมเลี้ยงดูพ่อแม่ครับ
0: ซึ่งปมนี้นะคะก็มีการรายงานค่ะจากนักวิเคราะห์อย่างคุณณัฐมงคลนาวินผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัลก็หยิบยกประเด็นนี้มาวิเคราะห์นะคะว่าประเด็นเรื่องของเกณฑ์การคัดเลือกผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยมีการขยับนะคะในเรื่องของการให้ผู้ที่เป็นพ่อแม่ถ้าหากเอาไปลดหย่อนภาษีลูกเอาไปลดหย่อนภาษีแล้วนั่นจะทำให้พ่อแม่ไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะซึ่งนักวิเคราะห์ก็มองว่าเรื่องนี้สร้างความอึดอัดใจกันในครอบครัวกลายมาเป็น Talk of the Town ที่สร้างความสั่นสะเทือนในใจของทั้งคนทำงานแล้วก็ผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรมค่ะแต่วันนี้ก็มีข่าวดีนะคะเพราะว่าทาง Daily News ก็มีรายงานค่ะว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีการแจ้งค่ะว่านายกรัฐมนตรีให้คลังพิจารณายกเลิกการใช้มาตรการลดหย่อนภาษีค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นเกณฑ์กลั่นกรองสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยจะมีการแถลงต่อสื่อนะคะก่อนที่นายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีคลังจะเดินทางไปเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการค่ะซึ่งก็เป็นกระแสสังคมก็ต้องรอดูนะคะถ้าหากว่ายกเลิกเนี่ยก็จะทำให้กลายเป็นข่าวดีค่ะส่วนพาดหัวข่าวค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะนักวิเคราะห์ดังชี้ครอบครัวร้าวเกณฑ์ปัดคนจนบังคับลูกให้เลือก2ทางทะเลาะพ่อแม่บ้านแตกณัฐมงคลนาวินออกโรงวิเคราะห์ปัดคนจนรอบใหม่ชี้เห็นด้วยกับการคัดกรองคนลักไก่สแกนลึก9กลุ่มต้องห้ามแฉเงื่อนไขบีบหัวใจมนุษย์เงินเดือนหากพ่อแม่ยื่นอุทธรณ์ขอสิทธิ์คืนลูกเสี่ยงโดนสรรพกรเช็คบิลภาษีย้อนหลังเพราะเป็นนโยบายไร้หัวใจผลักภาระและสร้างรอยร้าวให้สถาบันครอบครัวส่วนในอีกฉบับนึงค่ะในผู้จัดการรายวันค่ะหญิงหน่อยเตือนอย่าหาทําตัดสิทธิ์พ่อแม่เพราะภาษีลูกผู้จัดการรายวันรายงานนะคะว่าอย่าหาทําคุณหญิงหน่อยวิจารณ์เกณฑ์ลูกยื่นลดหย่อนภาษีพ่อแม่โดนตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการกระทรวงการคลังไม่ควรเข้มงวดเอาเวลาไปทำเรื่องอื่นดีกว่าค่ะ
1: มีประเด็นเรื่องของการเปิดผลรับฟังความเห็นของสภานะครับ1เดือนเสียงส่วนใหญ่คัดค้านไม่เอาร่างกฎหมายยกเลิกการเกณฑ์ทหารครับมีรายงานจากรัฐสภานะครับถึงกรณีนายเอกราชอุดมอำนวยส.ส.กทม.พรรคประชาชนกับคณะได้ร่วมกันเสนอร่างพระราชบัญญัติรับราชการทหารเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรเมื่อช่วงเดือนเมษายนซึ่งมีสาระสำคัญก็คือปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารเพื่อยกเลิกการบังคับเกณฑ์ทหารในยามปกติที่ไม่มีภัยสงครามซึ่งกลุ่มส.ส.พรรคประชาชนให้เหตุผลในการเสนอกฎหมายดังกล่าวว่าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของทหารกองประจำการเนื่องจากประเทศไทยมีระบบการเกณฑ์ทหารที่บังคับชายไทยบางส่วนเข้ารับราชการทหารในห้วงเวลาที่ไม่มีภัยสงครามนำไปสู่การลิดรอนเสรีภาพการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพในระดับปัจเจกบุคคลและก็การสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ในวัยทำงานออกจากระบบเศรษฐกิจในระดับประเทศหากยกเลิกการบังคับเกณฑ์ทหารเพื่อให้กองทัพประกอบด้วยนะครับเพียงบุคคลที่สมัครใจเข้ารับราชการทหารจะทำให้กองทัพดำเนินภารกิจรักษาความมั่นคงของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและหากทำควบคู่กับการลดยอดกำลังพลที่ไม่จำเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของทหารกองประจำการจะนำไปสู่จำนวนผู้สมัครใจที่สูงขึ้นจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ครับโดยหลังส.ส.พรรคประชาชนได้ยื่นร่างพรบแล้วสำนักงานเลขาธิการของสภาครับได้นำร่างพรบไปเปิดรับฟังความเห็นประชาชนตามรัฐธรรมนูญมาตรา77ทางเว็บไซต์ของสภาตั้งแต่ช่วงวันที่7พฤษภาคมถึง6มิถุนายนซึ่งเป็นวันสุดท้ายและพบว่ามีคนให้ความสนใจกันอย่างมากเลยครับตัวเลขหลังผ่านเวลาเที่ยงคืนของวันที่6มิถุนายนมีเข้ามาดูรวม 152,592 ครั้งและมีผู้แสดงความคิดเห็นร่วม 41,000 1,994 คนเห็นด้วยกับร่างพรบนี้นะครับ 45.14% ขณะที่ไม่เห็นด้วยมีมากกว่าครับนั่นก็คือ 54.86% ครับพาดหัวข่าวจากไทยโพสต์ครับยังเสียงประชาชน 54.86% แห่ค้านเลิกเกณฑ์ทหารเปิดผลสภารับฟังความเห็นประชาชน1เดือนเสียงส่วนใหญ่ค้านไม่เอาร่างกฎหมายยกเลิกเกณฑ์ทหารพรรคส้มเฉือนเดือด 54.86 ต่อ 45.14 คนแห่ดู 152,592 รายครับ
0: ช่วงนี้พักกันครู่นึงค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
8: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
0: ช่วงสุดท้ายของก้าวทันข่าวนะคะมากันที่สถานการณ์ในต่างประเทศกันบ้างค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวอย่างในแนวหน้านะคะสหรัฐดัดหลังเล็งยึดทรัพย์อิหร่านเยียวยาประเทศโดนถล่มสหรัฐอิหร่านเปิดฉากยิงโจมตีตอบโต้กันในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียอีกระลอกขณะที่รัฐมนตรีคลังสหรัฐเล็งยึดทรัพย์สินอิหร่านเยียวยาพันธมิตรอ่าวเปอร์เซียที่โดนถล่มค่ะส่วนในมติขออภัยค่ะในเดลีนิวส์นะคะผวาสปายยิวดักฟังเจรจาอิหร่านส่องความลับทรัมป์รัฐบาลวอชิงตันเต้นกำชับติดขาดข้อมูลห้ามแชร์การทหารเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดข่าวกรองแชร์สายลับอิสราเอลดักฟังทีมเจรจาทำเนียบขาวเจรจาเรื่องอิหร่านหวังแอบส่องความลับโดนัลด์ทรัมป์สหรัฐเล็งใช้ทรัพย์สินอิหร่านชดเชยความเสียหายให้พันธมิตรอ่าวอาหรับช่องแคบฮอร์มุซอย่างตึงเครียดสหรัฐยิงสอยโดรนอิหร่านร่วงยับค่ะ
1: มีประเด็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ครับไปบุกรวบบ่อนการพนันภายในวัดหลังลักลอบเล่นพนันในงานศพก็จับนักพนันได้กว่า20คนมีภาพประกอบอยู่ในไทยรัฐด้วยนะครับเป็นภาพบ่อนงานศพเป็นภาพชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอเมืองราชบุรีครับควบคุมตัวเซียนพนัน21คนส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองราชบุรีดำเนินคดีหลังบุกทลายบ่อนพนันไฮโลและไพ่รัมมี่ที่ลักลอบเล่นกันในงานศพบริเวณศาลาวัดบ้านโพนะครับก็นั่งกันอยู่เต็มสภ.เมืองราชบุรีเลยแหละครับพาดหัวข่าวไทยรัฐนะครับทลายบ่อนศาลาวัดกลางงานศพเล่นไฮโลกันตลอด21คนล้อมวงได้เสียชุดปฏิบัติการพิเศษอำเภอเมืองราชบุรีส่วนที่กำลังกรมน.ชรบ.และตำรวจบุกทลายบ่อนงานศพกลางวัดดังเมืองราชบุรีนะครับเปิดศาลาวัดเล่นกันโจงคลื่นก็ถูกรวบตัวได้ทั้งหมด21คนครับ
0: ช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะคะทางรัฐบาลค่ะก็มีการเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังรับมือเหตุอุทกภัยโดยเฉพาะในสถานศึกษาก็มีคำสั่งนะคะว่าโรงเรียนที่เปิดเรียนถ้าหากว่าเกิดเหตุน้ำท่วมน้ำป่าก็สามารถปิดเรียนได้ทันทีเพื่อความปลอดภัยค่ะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในเดลีนิวส์ค่ะเปิดทางโรงเรียนปิดได้ทันทีรับมืออุทกภัยน้ำท่วมป้องกันซ้ำรอย3ปีก่อนกระทรวงศึกษาธิการไฟเขียวให้อำนาจผู้บริหารสถานศึกษาสั่งปิดโรงเรียนหนีน้ำได้ทันทีหลังรัฐบาลวางมาตรการเชิงรุกรับมือภัยพิบัติโดยหารือร่วมกันกับกรมอุตุนิยมวิทยาปภ.พบเสี่ยงอุทกภัยดินสไลด์และพื้นที่น้ำท่วมฉับพลันในทุกภูมิภาคมีแนวโน้มทวีความรุนแรงทุกปีชี้ถอดบทเรียนความเสียหายย้อนหลัง3ปีป้องกันปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเน้นความปลอดภัยสูงสุดมาตรการระยะยาวเน้นการฟื้นฟูโครงสร้างสร้างความร่วมมือกับท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างถาวรค่ะ
1: ไทยรัฐมีภาพนะครับเป็นภาพข่าวฆาตกรรมนะครับเป็นภาพเจ้าหน้าที่ผอ.หรือว่าพิสูจน์หลักฐานครับกำลังตรวจสภาพศพนางทินนุยมาวินหรือว่าเอชาวเมียนมาครับเป็นนายหน้าจัดหางานภายในบ้านเช่าที่จังหวัดปทุมธานีร่างเปลือยท่อนบนลูกชายผู้ตายสงสัยชายเมียนมาที่แม่พามาอยู่ด้วยเพื่อรอทำงานตำรวจก็เร่งตรวจหาปมคดีดังกล่าวนะครับพาดหัวข่าวไทยรัฐครับฆ่าสาวพม่าศพเปลือยอกหมกห้องเช่าสงสัยคนใกล้ตัวฆ่าสาวเมียนมาเป็นนายหน้าจัดหางานดับคาบ้านเช่าที่ห้องน้ำพบมีดและก็ค้อนแช่อยู่ในถังในห้องน้ำแพทย์ตรวจศพพบว่าถูกกระซวกนะครับลูกชายนะครับบอกว่าผู้ตายสงสัยนะครับเป็น ชายชาวเมียนมาที่แพทย์แม่พามาอยู่ด้วยนะครับเป็นคนก่อเหตุตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งตรวจสอบหาตัวเพื่อคลี่คลายคดีดังกล่าวครับ
0: ส่วนความคืบหน้าคดีน้ององุ่นนะคะก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในข่าวสดค่ะทรงสถานพินิจมือฆ่าน้ององุ่นทั้งพี่สาวกับนายญาติจัดงานเผาศพที่วัดในลิเจียศาลส่ง2เยาวชนเข้าสถานพินิจกาญจนบุรีคดีพลั้งมือฆ่าน้ององุ่นเด็กหญิงวัย7ขวบจนเสียชีวิตก่อนนำศพหมกสวนยางที่สังขละบุรีค่ะ
1: ก็ครบถ้วนทุกประเด็นนะครับในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับนะครับขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ทักทายพูดคุยกันยามเช้าเข้ามาแบบนี้ทุกวันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันใหม่เวลาเดิมครับวันนี้น้องแอนพจนาถและผมณรงค์จันทร์ทองลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือยอดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแตะ8ล้าน8แสนรายพบกลุ่มลงทะเบียนไม่สมบูรณ์กว่า 410,000 คนเตือนเร่งตรวจสอบและลงทะเบียนใหม่ด่วนภายใน21มิถุนายนนี้กระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าหลังเปิดให้ยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ระหว่าง 4-5 มิถุนายนที่ผ่านมาโดยพบว่ามีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเข้าสู่ระบบยืนยันสิทธิรวมทั้งสิ้น 8,865,427 รายช่องทางออนไลน์ยังคงได้รับความนิยมสูงสุดนำโดยการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์จำนวน 5,473,320 รายตามมาด้วยแอปพลิเคชันทางรัฐ 1,244,416 รายและแอปพลิเคชันเป๋าตัง 1,188,530 รายขณะที่การลงทะเบียนผ่านช่องทางออฟไลน์อย่างหน่วยงานรับลงทะเบียน5ธนาคารมีจำนวน614,723 รายผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย 344,438 รายผู้ที่ผ่านการยืนยันข้อมูลสำเร็จเรียบร้อยมีจำนวน 8,454,728 รายซึ่งกลุ่มดังกล่าวไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติมและให้รอรับผลการตรวจสอบคุณสมบัติอย่างเป็นทางการที่จะประกาศ17กรกฎาคมนี้สำหรับผู้ที่มีข้อมูลยังไม่สมบูรณ์จะต้องรีบดำเนินการแก้ไขและลงทะเบียนใหม่ให้แล้วเสร็จในกรอบเวลาปิดรับลงทะเบียนโครงการคือภายในวันที่21มิถุนายนนี้ด้านนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่ากระทรวงการคลังไม่ได้มีแนวคิดหรือมีคำสั่งตรวจสอบภาษีย้อนหลังกรณีผู้ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาส่วนเรื่องราวที่หลายคนกังวลเรื่องเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ออกมาอาจทำให้มีปัญหาครอบครัวล่าสุด Facebook เพจดัง Drama Addict โพสต์ข้อความสะท้อนเสียงจากประชาชนเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่โดยเพจได้เผยข้อความของลูกเพจรายหนึ่งที่ระบุว่าล่าสุดแม่โกรธมากที่เอาชื่อแม่ไปลดหย่อนภาษีทั้งที่ตนใช้ชื่อแม่ลดหย่อนภาษีทุกปีเงินส่งให้ทุกเดือนแต่ก็ไม่ได้เยอะมากจึงอยากฝากเป็นกระบอกเสียงให้หน่อยนอกจากนี้ยังมีอีกรายหนึ่งกรณีลูกเพจสะท้อนผลกระทบในลักษณะใกล้เคียงกันโดยระบุว่าเรื่องบัตรคนจนไม่ได้มีแค่พ่อแม่ลูกมีปัญหากันที่บ้านลูกเครียดกลัวโดนภาษีตอนนี้แม่รู้สึกผิดกลัวลูกถูกภาษีย้อนหลังแพทย์โรงพยาบาลวิมุตโพสต์อาลัยหมอต้นอาจารย์แพทย์ที่ถูกต่างชาติขี่จักรยานยนต์ชนเสียชีวิตอย่างสงบแล้วเมื่อวานนี้กรณีอุบัติเหตุอาจารย์หมอต้นรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์แก้วอมตะวงศ์อาจารย์แพทย์ชื่อดังโรงพยาบาลรามาธิบดีถูกชายชาวอังกฤษซิ่งรถจักรยานยนต์ชนจนได้รับบาดเจ็บสาหัสสมองกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงที่เกาะพะงันสุราษฎร์ธานีเมื่อช่วงกลางดึกวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาและต้องส่งตัวรักษาต่อที่โรงพยาบาลรามาธิบดีส่วนชาวต่างชาติคู่กรณีตรวจพบไม่มีใบอนุญาตขับขี่และมีสารเสพติดชนิดโคเคนในร่างกายล่าสุดเพจโรงพยาบาลวิมุตพลโยธินโพสต์แจ้งข่าวเศร้าระบุว่ารองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์แพทย์เฉพาะทางโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤตศูนย์สุขภาพปอดได้เสียชีวิตแล้วด้านพันตำรวจเอกอภิชาติจันสำเร็จผู้กำกับสภ.เกาะพะงันกล่าวว่าได้สั่งการพนักงานสอบสวนเร่งติดตามตัวชายต่างชาติคู่กรณีมารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในข้อหาขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิตจากข้อหาเดิมและวันนี้มอบให้พนักงานสอบสวนไปยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดเกาะสมุยให้ถอนประกันผู้ต้องหาเนื่องจากเป็นคดีที่มีอัตราโทษเพิ่มขึ้นเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: มาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงป่ะ
8: จริง
9: ว้าว
7: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงป่ะ
8: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
7: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
8: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
10: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: ข่าวดีผู้มีสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล5จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครและนครปฐมหากเจ็บป่วยทั่วไปพบแพทย์ออนไลน์ได้ครอบคลุม42โรคพร้อมจัดส่งยาถึงบ้านสะดวกรวดเร็วไม่ต้องรอนานอยู่บ้านก็ใช้สิทธิบัตรทองหาหมอได้เพียงเลือกและบริการกับ4แอปพลิเคชันได้แก่แอป Saluber MD แอป Clinic แอปหมอดีและ LINE Totale Telemed สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
1: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
2: มาแล้วมาแล้ว Mid Year Sale งานรวมสินค้าลดราคาสูงสุดถึง 70% ไม่ว่าจะเป็นรองเท้าเสื้อผ้าและของใช้แบรนด์ดังราคาสุดคุ้ม Adidas Mizuno Mixer Sport Galop Hollywood Chariot Worry IQ Shoe Skull Tulip Fountain Sketcher ตั้งแต่วันนี้ถึง15มิถุนายน2569เวลา 10:00 นถึง 3:00 นที่ลานกิจกรรมซอย1ศูนย์การค้า UD Town Mid Year Sale ลดแรงกลางปีแบบนี้ห้ามพลาด
3: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโมเมคอัพเบสที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
4: คนชอบกินชอบรีวิวฟังทั้งนี้โอกาสแจ้งเกิดเป็นดาว TikTok คนใหม่มาแล้วศูนย์อาหารยูดีทาวชวนมาร่วมสนุกกับแคมเปญยูดีทาวฟู้ดเซ็นเตอร์ Next Gen แค่รีวิวเมนูเด็ดทำคลิปสั้นไม่เกิน1นาทีครึ่งแล้วโพสต์ลง TikTok แบบสาธารณะเช็คอินยูดีทาวฟู้ดเซ็นเตอร์แล้วแท็ก TikTok @yuditown พร้อมติด Hashtag yuditown Next Gen Contest ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 15,000 บาทส่งผลงานได้ตั้งแต่1ถึง22มิถุนายนนี้รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามเพจยูดีทาวได้เลย
5: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ

0: Music Station 98.5 อุดรธานี
1: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ Encore Radio ดำเนินรายการโดยธนิตชุดชา

ดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับกลับเข้าสู่ช่วงของการฟังเพลงนะครับพร้อมๆกันกับที่นี่นะครับวิทยุอสมทนะครับ 91.5 จังหวัดอุดรธานีนะครับอยู่กับผม DJ TC นะครับนั่งบัญชาการเปิดเพลงเพราะๆนะครับให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันที่นี่นะครับเป็นยังไงกันบ้างตื่นนอนกันแล้วหรือยัง

0: M-Cod Connect อย่าลืมนะครับแอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงนะครับจากทุกสื่อของอสมทนะครับทั้งทีวีดิจิตอลนะครับวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์แล้วก็กิจกรรมแล้วก็วาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายนะครับให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์นะครับถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิตอลของคุณให้ง่ายขึ้นนะครับกับแอปพลิเคชัน M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาครับ
1: M-Cod Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
0: เดี๋ยวหลังโฆษณานะครับเดี๋ยวจะกลับมาวันนี้นะครับชั่วโมงแรก3ศิลปินในตำนานเดี๋ยวกลับมานะครับว่าจะมีศิลปินคนไหนบ้างนะครับหรือว่าเพลงไหนบ้างที่ผมจะหยิบมาให้คุณรับฟังได้ฟังกันนะครับ3ศิลปินในตำนานเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
3: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
4: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: M-Cod Radio 91.5 อสมท. อุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcod.net และแอป M-Cod Connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมท. อุดรธานีโทร042-304-454 Line ID M-Cod 91.5
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ M-Cod Radio Go Green
7: M-Cod Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
0: 3ศิลปินในตำนานนะครับในชั่วโมงแรกนี้นะครับอ่ะไม่เสียเวลามาที่คนแรกครับผู้ชายคนนี้ครับ

ื่อเล่นว่าเจมนะครับเจมเรืองศักดิ์ลอยชูศักดิ์ออกอัลบั้มแรกนะครับปี2538นะครับอัลบั้มแรกเลยคือได้เวลาเจมแล้วก็2ปีถัดมานะครับก็เป็นอัลบั้มชุดที่2นะครับอัลบั้ม Silent Love นะครับอ่ะนี่คือตำนานแรกนะครับมาที่ตำนานต่อมานะครับตำนานที่2ครับ

ชาวัฒนพาณิชย์นะครับเริ่มต้นเข้าสู่วงการโดยการถ่ายแบบถ่ายโฆษณาแล้วก็หลังจากนั้นก็เล่นภาพยนตร์นะครับตอนเข้าสู่วงการนะครับเริ่มนะครับเล่นภาพยนตร์เนี่ยนะครับแล้วก็โด่งดังเนี่ยนะครับใช้ชื่อในวงการนะครับเข้าสู่วงการเนี่ยคือพิมพ์วัฒนพาณิชย์ใช้ชื่อพิมพ์วัฒนพาณิชย์นะครับหลังจากต่อจากนั้นมาก็ได้เปลี่ยนจากพิมพ์วัฒนพาณิชย์มาเป็นมาช่าวัฒนพาณิชย์นะครับก่อนเป็นศิลปินนะครับมาที่ตำนานต่อมานะครับตำนานที่3ศิลปินในตำนานนะครับ

0: ครับปาล์มี่ปาล์มี่นี่ลูกครึ่งไทยเยอรมันนะครับตอนเด็กนี่นะครับพ่อแม่แยกทางกันนะครับคุณแม่ก็เลยนะครับเอาไปฝากคุณยายเลี้ยงนะครับคุณยายชื่อปาล์มี่เนี่ยคุณยายก็เป็นคนตั้งชื่อนี้ให้ด้วยนะครับปาล์มี่เนี่ยนะครับเป็นชื่อยี่ห้อสบู่ซึ่งคุณยายอ่ะชอบยี่ห้อนี้ชอบสบู่ยี่ห้อนี้ก็เลยตั้งชื่อหลานว่าปาล์มี่หลังจากที่โตขึ้นมาได้มีโอกาสได้ไปเรียนต่อต่างประเทศที่ออสเตรเลียจนถึงอายุ18นะครับเดินทางกลับเมืองไทยพร้อมกับความฝันว่าเธออยากจะเป็นนักร้องแล้วก็ไปออดิชั่นที่ GMM Grammy แล้วก็ได้ออกอัลบั้มร่วมงานกับ GMM Grammy นี่คือ3ตำนานนะครับที่หยิบมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับเช้านี้ครับ
1: Mcard Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: 8:44 นะครับคุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังที่นี่นะครับวิทยุอสมทนะครับ 91.5 จังหวัดอุดรธานีครับ DJ TC นะครับนั่งบัญชาการเปิดเพลงเพราะๆนะครับให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันที่นี่นะครับขอบพระคุณที่ติดตามนะครับ

โซมนะครับไมโครขอบคุณผู้สนับสนุนในการของเราในชั่วโมงนี้ด้วยนะครับขอบคุณเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะครับคุณผู้ฟังเคยเจอปัญหานี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่พอมืดนะครับมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุนะครับหรือว่าบางจุดอยากติดไฟเพิ่มนะครับแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลานะครับแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนนะครับแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะครับนะฮะด้วยกำลังไฟสูงนะฮะถึง 2,500 วัตต์นะครับใช้หลอดไฟ LED นะครับมากถึง248ดวงนะครับครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED นะครับเป็นแบบประหยัดพลังงานนะฮะแต่ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีนะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่นะครับความจุ 50,000 มิลลิแอมป์นะครับชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะครับการชาร์จ1ครั้งนะครับใช้ได้นานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงนะครับติดตั้งง่ายนะครับมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบชุดเลยนะครับปรับมุมได้กันฝนกันแดดได้เครื่องใช้งานง่ายนะครับสั่งงานด้วยระบบของรีโมทนะครับสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์วันนี้นะครับตอนนี้รับเลยนะครับเมกาสปอตไลท์1ยังไม่พอครับแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันแล้วก็แว่นกันแดดคละแบบอีก1อันนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทรมาที่เบอร์นี้นะครับ02-114-3990ย้ำอีกครั้งหนึ่ง02-114-3990ครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยครับขอบคุณดินเน่าด้วยนะครับทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวนะครับดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยนะครับแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มนะครับให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินนะครับให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดนะครับช่วยย่อยซากพืช นะครับซากสัตว์ธาตุอาหารในพืชดูดซึมได้ทันทีครับการใช้งานก็ง่ายมากนะครับดินเน่าเพียง1ขวดนะครับขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ํา 200 ถึง 500 ลิตรนะครับฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5 ถึง 7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะครับดินเน่า2ขวดแถมฟรีนะครับดินปราบมา1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทครับสนใจสั่งซื้อโทรด่วนนะครับโทร02-114-3990 02-114-3990ครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยนะครับและทั้งหมดนี้คือผู้สนับสนุนรายการของเราในชั่วโมงนี้ครับช่วยกันเลือกเพลงนะครับคุณผู้ฟังย้ำอีกครั้งหนึ่งเผื่อว่าคุณผู้ฟังบางท่านรอฟังเบอร์โทรอยู่นะครับเมื่อไหร่ดีเจจะบอกเบอร์โทรศัพท์จะโทรมาขอเพลงกับดีเจโทรมาเบอร์นี้นะครับ042

เราลืมเขาไม่ได้นี่เพราะว่าเวลาที่เราจำเขาคุณผู้ฟังเราไม่ได้จำเขาที่สมองนะแต่เราจำเขาที่หัวใจมันก็เลยถึงลืมยากนั่นเองครับอ่ะหมดเวลาพอดีครับขอบคุณที่ช่วยเลือกเพลงกันนะครับเพลงไหนที่ขอมาแล้วยังไม่ได้ฟังเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเดี๋ยวจะหยิบมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับในชั่วโมงหน้าพักเบรก

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือแผ่นดินไหวใหญ่ในญี่ปุ่น 8.2 เตือนสึนามิตามแนวชายฝั่งเพจครบเครื่องเรื่องญี่ปุ่นรายงานวันนี้เมื่อเวลา 8:38 นาทีตามเวลาในญี่ปุ่นเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ความรุนแรง 8.2 ลึกลงไปในดิน35กิโลเมตรมีการเตือนสึนามิในหลายจังหวัดตามแนวชายฝั่งแปซิฟิกของญี่ปุ่นโดยพื้นที่ได้รับคำเตือนได้แก่คันโตหมู่เกาะอิซุโอกาซาวาระภูมิภาคโทไกจังหวัดวายากามะจังหวัดโคจิจังหวัดมิยาซากิและฝั่งตะวันออกของคางโงชิมะคาดว่าสึนามิอาจมีความสูงประมาณ1เมตรแต่ทางการเตือนว่าคลื่นจริงอาจสูงมากกว่าที่คาดการมากกว่า2เท่าโดยทางการญี่ปุ่นขอให้ประชาชนออกห่างจากชายฝั่งและริมแม่น้ำทันทีเหตุการณ์นี้สร้างความกังวลใจเป็นอย่างมากเนื่องจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ใกล้ฟิลิปปินส์แต่แรงสั่นสะเทือนรุนแรงระดับ 8.2 จนส่งผลให้ญี่ปุ่นต้องประกาศเตือนตามแนวชายฝั่งเป็นวงกว้างทันทีและขณะนี้ยังไม่มีรายงานความเสียหายนายกพร้อมคณะเดินทางเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมเอเชียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ระหว่างวันที่8-9มิถุนายนพร้อมคณะซึ่งประกอบด้วยนายศิรศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการเหล่าทัพตลอดจนผู้แทนภาคเอกชนชั้นนำของไทยที่มีการลงทุนในเวียดนามกว่า10บริษัทการเยือนเวียดนามครั้งนี้นับเป็นการเยือนเวียดนามครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีภายหลังการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีและถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ไทยเวียดนามให้แน่นแฟ้นรัฐบาลไฟเขียวปรับโครงสร้างค่าจ้างใหม่บุคลากรสาธารณสุขเริ่ม1ตุลาคมนี้ค่าจ้างขั้นต่ำสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงในการทำงานของบุคลากรภาครัฐโดยเฉพาะบุคลากรด้านสาธารณสุขซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการดูแลสุขภาพประชาชนทั่วประเทศรองโฆษกกล่าวว่านายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มอบนโยบายให้เร่งยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับโดยกระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าปรับโครงสร้างบัญชีค่าจ้างใหม่สำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนภายหลังได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังและคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขโดยมีมติเห็นชอบแนวทางดังกล่าวพร้อมมาตรการชดเชยผู้อาจได้รับผลกระทบจากการปรับโครงสร้างค่าจ้างภายใต้โครงสร้างใหม่โดยอัตราค่าจ้างขั้นต่ำทั้ง2กลุ่มจะเริ่มที่ 1,520 บาทต่อเดือนเฉลี่ยประมาณ457บาทต่อ23วันทำการซึ่งสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำในปัจจุบันโดยมีผลบังคับใช้พร้อมกันทั่วประเทศ1ตุลาคม2569เป็นต้นไปเพื่อให้หน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศมีระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณและการบริหารจัดการบุคลากรอย่างเหมาะสม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
0: กลับ
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: ลังๆได้ยินบ่หมูในกระทะมันบอกให้เราสู้วะโอ้ยพี่อีทไม่ใช่แค่หมูกระเทียมพริกไทยก็บอกให้เราสู้
8: เฮ้าก็ขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
7: ่โอ้ยจะเมนูไหนก็ขายดีเกิน
8: ว้าเข้มข้นถึงรส2เท่าเลยเหรอ
7: แถมกระเทียมพริกไทยเพิ่มขึ้นคูณ3
8: โอ้ยอร่อยสู้ทุกเมนูไทย
7: ให้ทุกคำอร่อยชัวร์ทุกครัวอร่อยจริงขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
8: ่ไม่
7: ลองเลย
9: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02686-7222
6: Mcard Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
10: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ Encod Radio ดำเนินรายการโดยธนิตชุดชา Encod Radio ช่วงเพลงเก่าเล่าชีวิตเพลงดีๆที่มีความหมายในทุกช่วงวัย

อสมทนะครับ91.5จังหวัดอุดรธานีครับ DJ TC นะครับนั่งบัญชาการเปิดเพลงเพราะๆนะครับให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันที่นี่เดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้เพลงต่อไปของคุณผู้ฟังนะครับช่วงสายด่วนไม่ต้องรอเตรียมตัวนะครับ

0: ืนนี้ไม่เหมือนคืนนั้นเอาละครับได้เวลามาพูดคุยกันนะครับขอหนึ่งสายครับมาพร้อมกับหนึ่งเพลงที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังมากที่สุดนะครับมาโทรมาเบอร์นี้ได้เลยนะครับขอหนึ่งเพลงจากคุณผู้ฟังครับเคลียร์สายเรียบร้อยแล้วนะฮะอ่ะมาแล้วนะครับผู้โชคดีของเรานะครับช่วงสายด่วนไม่ต้องรอนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผมคุณอะไรครับ
1: คุณนิค
0: ่
1: ะ
0: ใครนะ
1: นิค่ะ
0: คุณนิเป็นยังไงบ้างครับคุณนิสบายดี
1: สบายดีค่ะ
0: สบายดีนะวันนี้วันจันทร์นะ
1: อ
0: ่
1: ะฮะ
0: แป๊บเดียวเนาะเสาร์อาทิตย์เอ้าคุณนิคุณนิกลับมาก่อนคุณนิยังไม่ได้ถามเพลงเลย
2: MCard Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: สายหลุดไปซะแล้วนะครับคุณนี้ครับเอายังไงดีกลับมาได้ไหมคุณนี้ครับอ่ะลองดูนะว่าใช่คุณนี้หรือเปล่านะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: อ้าวไม่ใช่ครับใครครับ
1: ดาค่ะพี่ดา
0: พี่ดาพี่ดาไปตัดสายคุณนี้เขาทำไมโทรไม่ติดตัดสายเลยพี่ดาอยากฟังเพลงอะไรครับ
1: ทิ้งรักลงแม่น้ำ
0: ทิ้งรักลงแม่น้ำใช่ไหมมอบเพลง

0: มีให้ใครเป็นพิเศษไหมครับในช่วงของสายด่วนไม่ต้องรอ
1: ให้ทุกเสียงทุกสายค
0: ่
1: ะ
0: ให้ทุกเสียงทุกสายเลยเนาะโอเคขอบพระคุณมากๆนะครับพี่ดาสวัสดีครับขอบคุณครับในช่วงของสายด่วนไม่ต้องรอ
2: ช่วงสายด่วนไม่ต้องรอสนับสนุนโดยออโต้ออดิโออุดรหากท่านต้องการระบบแสงสีเสียงจอ LED และ Special Effect งานอีเวนต์ครบวงจรคิดถึงออโต้ออดิโออุดร 088-561-8989

วันนี้ช่วยเลือกเพลงนะครับในช่วงของสายด่วนไม่ต้องรอนะครับขอบคุณพี่ดาแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับที่สายหลุดไปนะครับขอบคุณคุณนิด้วยนะครับ9:22 นะครับคุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังที่นี่นะครับวิทยุอ

0: เกินไปแล้ว
1: มันเจริญปุระคนผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยนะครับ9:26 นขอบคุณมุ้งครอบกันยุงด้วยนะครับหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆมากมายนะครับหน้าฝนก็จะมียุงนะครับที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกนะครับไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างแล้วก็โรคไรอีกมากมายนะครับป้องกันได้เบื้องต้นนะครับเวลาที่คุณผู้ฟังนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะครับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่นะครับดีไซน์ทันสมัยนะครับไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงแล้วก็แมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีนะครับไม่ร้อนไม่อับชื้นนะครับโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสนะครับแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆนะครับสามารถครอบบนที่นอนได้ขนาด6ฟุตนะครับพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาสะดวกนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะครับซื้อมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะฮะกันยุง1ชิ้นแถมให้อีก1ชิ้นนะครับในราคาเพียง590บาทครับสนใจสั่งซื้อโทรนะครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียนะครับนี่คือผู้สนับสนุนรายการของเราในชั่วโมงนี้ครับ
2: MCOT Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
1: มีเพลงที่คุณว่าฟังขอมาและใจตรงกันเป๊ะเลยนะฮะจะว่าเป็นเพลงที่ขอมามากที่สุดในชั่วโมงนี้เลยก็ว่าได้นะครับเพลงของพี่แหวนครับเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมเลือกเพลงของพี่แหวนนะครับ2เพลงนะครับ2เพลงเนี้ยคุณว่าฟังอยากฟังเพลงไหนมากที่สุดเดี๋ยวให้คุณว่าฟังโหวตนะครับอ่ะมาที่เพลงแรก

0: 2เพลงครับ1หรือ2
1: Mcot Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
2: MCOT Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
3: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
4: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
3: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
6: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
3: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝน

0: ผลติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ไฟป่าไม่ได้เผาแค่ต้นไม้แต่เผาอนาคตคนทั้งพื้นที่รู้หรือไม่การเผาป่าเผาไร่เผาในที่โล่งผิดกฎหมายมีโทษหนักปรับสูงสุด2ล้านบาทจำคุกสูงสุด20ปีหรือทั้งจำทั้งปรับความประมาทเพียงครั้งเดียวอาจแลกด้วยอิสรภาพทั้งชีวิตหยุดเผา 100%เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cod Radio Go Green
2: M-Cod Radio 91.5 อสมทอุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcod.net และแอป M-Cod Connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมทอุดรธานีโทร042-304-454 Line ID mcot 91.5
3: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ mcot radio go green
4: mcot radio hit music station 91.5 อุดรธานี
5: อยากให้คุณผู้ฟังช่วยเลือกเพลงนะครับเพลงของพี่แหวนที่ผมตั้งโจทย์ไว้นะครับ2เพลงเพลงแรกอาจจะเป็นคนนี้เพลงที่2ครับไดอารี่สีแดงอ่ะขอสายตัดสินนะครับ042ครับ304146
4: Mcard Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
5: รบกวนช่วยเลือกให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
5: ครับผมคุณ
6: เละค่ะ
5: อ้าววันนี้กลับมาได้กลับมาได้โอ้อุตส่าห์โทรติดแล้วสายด่วนไม่ต้องรอเป็นช่วงที่โทรติดยากที่สุดแล้วนะโทรติดยากที่สุดแล้ว
6: พอดีขึ้นเขาอะค่ะพี่แล้วรถเยอะค่ะก็เลยต้องตัดสายก่อน
5: ใช่ไหมอ๋อผมก็เข้าใจว่าพี่ดาครับพี่ดาเขาตัดสายคุณนี่เลย
6: ใ
5: ช่ โทรติดใช่ไหมตัดเลย เอาเดี๋ยวให้คุณนี่เลือกเพลงของพี่แหวนก่อนเพราะว่าเป็นเพลงที่คุณผู้ฟังเขาขอมาเยอะ1หรือ2
6: 2ค
5: ่
6: ะ
5: ไดอารี่สีแดง
6: ใช
5: ่
6: ค
5: ่
6: ะ
5: อ่ะแล้วเพลงที่คุณนิอยากฟังนะครับ
6: เปล่าหรอกนะ
5: คิดสีหน้า
6: ใช่ค่ะ
5: โอเคอ่ะขอบคุณครับคุณนิสวัสดีครับ
6: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ

0: ไดอารี่สีแดงนะครับงานเพลงจากพี่แหวนครับ
1: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
2: M-Card Radio ช่วงเพลงเก่าเล่าชีวิตเพลงดีๆที่มีความหมายในทุกช่วงวัยผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

นักร้องฝั่งสุภาพสตรีที่คุณฟังขอมาไม่เจริญปุระไปแล้วคริสติน่าอากิล่าคุณฟังก็ขอมาแล้วผมก็เปิดมาให้ฟังไปที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่ก็มาชาวัฒนพาณิชย์ไปแล้วเช่นกันนะครับศิลปินท่านต่อไปนะครับนี่ก็ไม่พลาดเลยครับพี่แอมเสาหลักนีลาบุตร

0: บเลยพี่แอมสวรรค์ลีลาบุตรมาช่าวัฒนาพาณิชย์คริสติน่าอากิล่าใหม่เจริญปุระขอบคุณที่ช่วยเลือกเพลงนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราในชั่วโมงนี้ด้วยนะครับขอบคุณเครื่องฉีดน้ำไร้สายนะครับอันตราโปรไซดอน90บาทนะครับครับฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดาก็ไม่สะอาดนะครับแถมยังต้องลากสายไฟวุ่นวายครับเสียเวลาใช่ไหมครับวันนี้ขอแนะนำครับอันตราโปรไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับแรงจริงนะครับด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาทฉีดได้แรงไกลนะครับเข้าถึงทุกซอกมุมล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือว่าทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบนะครับและที่พิเศษสุดนะครับมาพร้อมกับหัวฉีด8รูปแบบในตัวนะครับหมุนปรับได้ทันทีนะครับไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากนะครับมีโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองนะครับโหมดลดน้ำต้นไม้นะครับโหมดโฟมนะครับสำหรับล้างรถโดยเฉพาะตัวเครื่องออกแบบมาให้จับถนัดนะครับน้ำหนักเบาแต่ทนทานนะครับใช้งานแบบไร้สาย 100% นะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่นะครับถึง2ก้อนใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานนะครับไม่ต้องรอชาร์จนะครับยังมีสายดูดน้ำนะครับใช้งานได้จากถังน้ำหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาติด้วยนะครับพร้อมกระบอกทำโฟมนะครับหัวกรองแล้วก็อุปกรณ์ครบชุดและยังมีกระเป๋าฮัชแคสนะครับกระเป๋ากันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบนะครับในชุดจะประกอบไปด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายครับพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนนะครับมูลค่า990บาทและถ้าโทรมาวันนี้นะครับรับเพิ่มนะครับกระเป๋าฮัชแคสมูลค่า890บาทครับมูลค่ารวมทั้งหมด 3,870 บาทครับแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนานถึง2ปีเต็มนะฮะแล้วถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ทันทีไม่ต้องรอซ่อมนะครับรีบโทรเลยนะครับตอนนี้026660008นะครับย้ำอีกครั้ง026660008นะครับโปรดีแรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดอันตาโปรไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวครับขอบคุณเครื่องดักยุงแล้วก็แมลงสมาร์ทการ์ดนะครับผู้รับฟังหน้าฝนแบบนี้นะครับยุงจะชุมเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ใครที่โดนยุงกัดก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียเป็นต้นนะครับซึ่งถ้าลูกหลานของเราหรือว่าพ่อแม่เราโดนยุงกัดก็อาจจะเป็นโรคเหล่านี้ได้รวมไปถึงอาจจะต้องหาทางรักษาเสียทั้งเงินและเวลานะครับจะดีกว่าไหมถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงแล้วก็แมลงที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณรักครับสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาแล้วก็โดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้ครับเพราะตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญนะครับไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งไว้กลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวเลยนะฮะใครที่ฟังอยู่ฮะวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมามอบให้นะครับกับสมาร์ทการ์ดนะครับวันนี้นะสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องคุณผู้ฟังจะได้ไปพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทครับแต่ถ้าคุณผู้ฟังโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกรับเพิ่มหลอดไฟ LED Backlight 1ชิ้นราคา690บาทนะครับยังไม่พอนะครับแถมเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพาให้อีก1เครื่องนะครับราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทนะครับแต่คุณไม่ต้องจ่ายครับคุณจ่ายเพียง990บาทย้ำนะครับ990บาทเท่านั้นโทรมาที่เบอร์นี้นะครับผู้รับฟัง026660008สินค้ารับประกัน1ปีนะครับเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกครั้งหนึ่งนะครับ026660008ของแท้ต้องทีวีไดเรกเท่านั้นและทั้งหมดนี้คือผู้สนับสนุนรายการของเราในชั่วโมงนี้ครับ
1: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: มาที่เพลงที่ถูกขอมามากที่สุดนะครับในชั่วโมงนี้เอาละฮะอยู่ในมือผมแล้วนะครับขอบคุณที่ช่วยเลือกเพลงด้วยนะครับรวมไปถึงข้อความที่ส่งมาเป็นกำลังใจกันในวันนี้แล้วก็ขอเพลงกันนะครับเพลงที่ถูกขอมามากที่สุดในชั่วโมงนี้ครับนูโวครับหมดเวลาพอดีนะครับจบเพลงนี้พักเบรกฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังงานเพลงเพราะๆกันต่อนะครับเดี๋ยวกลับ

อปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเอกนิติรับทบทวนเกณฑ์สิทธิบัตรสวัสดิการนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์ถึงเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าได้หารือกับนายกรัฐมนตรีประเด็นที่สังคมและประชาชนเป็นห่วงเกณฑ์ตัดสิทธิพ่อแม่หากลูกใช้ลดหย่อนภาษีซึ่งจะมีลูกบางคนใช้สิทธิลดหย่อนแต่ไม่ได้ดูแลพ่อแม่ส่วนนี้เราก็เป็นห่วงว่าการไปตัดสิทธิพ่อแม่อาจกระทบนายกรัฐมนตรีจึงสั่งการให้ไปทบทวนและตนได้คุยกับกระทรวงการคลังแล้วให้กระบวนการทบทวนตรงนี้โดยด่วนที่สุดนายเอกนิติกล่าวได้ว่าเกือบ10ปีถูกร้องเรียนมากว่าคนได้สิทธิบัตรสวัสดิการเป็นคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงแต่มาแอบอ้างสิทธิ์จึงต้องการเอาคนกลุ่มนี้ออกจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วไปใช้สิทธิ์อื่นแทนซึ่งคนที่ถูกตัดสิทธิ์หลายคนไม่ได้เดือดร้อนและสามารถไปยื่นสิทธิ์ในสมัครโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040วันนี้ถ้าถูกออกจากบัตรสวัสดิการก็สามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสได้สาเหตุที่เร่งดำเนินการในช่วงนี้เพราะต้องการให้เสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้ซึ่งในเดือนสิงหาคมคนที่หลุดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถไปใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสได้นักธรณีวิทยาย้ำไทยไม่ต้องกังวลแม้ฟิลิปปินส์เฝ้าระวังสึนามิหลังแผ่นดินไหวจากกรณีกรมทรัพยากรธรณีรายงานเมื่อเวลา 6:37 นตามเวลาในไทยเกิดแผ่นดินไหวในทะเลขนาด 7.8 ระดับความลึก 55.2 กิโลเมตรใกล้ชายฝั่งทะเลตอนใต้ของประเทศฟิลิปปินส์โดยสาเหตุเกิดจากการมุดตัวของแผ่นเปลือกโลกทะเลฟิลิปปินส์ลงใต้แผ่นเปลือกโลกยูเรเซีย

0: เบื้องต้นมีรายงานอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายในเมืองเจเนอรัลซานโตสและทางการฟิลิปปินส์ประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวังสึนามิตามแนวชายฝั่งขณะที่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตศาสตราจารย์ดร.สันติไพหลบลี้อาจารย์ภาควิชาธรณีวิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่าแม้แผ่นดินไหวครั้งนี้จะมีขนาดใหญ่และเกิดขึ้นในทะเลซึ่งเป็นลักษณะอาจก่อให้เกิดสึนามิได้แต่ประเทศไทยไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบเนื่องจากมีเกาะบอร์เนียวซึ่งเป็นเกาะขนาดใหญ่ตั้งอยู่ระหว่างพื้นที่เกิดเหตุกับประเทศไทยทำหน้าที่เป็นแนวกั้นทางภูมิศาสตร์ธรรมชาติส่งผลให้ความเสี่ยงจากสึนามิไม่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยหรืออ่าวไทยนอกจากนี้เหตุการณ์ดังกล่าวยังไม่เกี่ยวข้องกับรอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทยจึงไม่มีเหตุผลว่าจะเชื่อมโยงแผ่นดินไหวในครั้งนี้ที่จะส่งผลต่อการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยประชาชนไม่จำเป็นต้องกังวลสมาคมกุ้งไทยชื่นชมรัฐยกระดับปมมาเลเซียสู่การเจรจารัฐบาลต่อรัฐบาลนายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยกล่าวว่าการที่มาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ล่าสุดเลื่อนการหารือกับฝ่ายไทยออกไปโดยยังไม่กำหนดวันใหม่ทำให้สมาคมเห็นว่าปัญหาดังกล่าวไม่ควรจำกัดอยู่เพียงการเจรจาระดับกรมแต่จำเป็นต้องยกระดับอาศัยกลไกระดับรัฐบาลเข้ามาช่วยผลักดันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังพร้อมชื่นชมนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่แสดงจุดยืนชัดเจนว่าพร้อมยกระดับประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การหารือในเวทีองค์การการค้าโลกและอาเซียนควบคู่กับการเร่งดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการขณะที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งสัญญาณประสานตรงไปยังรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียและพร้อมเดินทางไปหารือด้วยตัวเองเพื่อเร่งคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นนายเอกพจน์กล่าวว่าวันที่9มิถุนายนนี้สมาคมกุ้งไทยพร้อมผู้แทนภาคผลิตผู้เพาะเลี้ยงผู้ผลิตลูกกุ้งและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจะเข้าหารือกับนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเสนอแนวทางแก้ปัญหาเร่งด่วนโดยระหว่างการเจรจากับมาเลเซียจะขอให้ทั้งสองฝ่ายผ่อนปรนหรือขยายระยะเวลาการบังคับใช้มาตรการที่ต่างฝ่ายต่างนำมาใช้ในการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำระหว่างกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: ลังๆอย่างนี้บ่หมูในกระทะมันบอกให้เราสู้วะโอ้ยพี่อีทไม่ใช่แค่หมูกระเทียมพริกไทยก็บอกให้เราสู้
10: เข้าบอกขนออร่อยชัวรสหมูสูตรใหม
9: ่โอ้ยจะเมนูไหนก็ขายดีเกิน
10: ว้าเข้มข้นถึงรส2เท่าเลยเหรอ
9: แถมกระเทียมพริกไทยเพิ่มขึ้นคูณ3
10: โอ้ยอร่อยสู้ทุกเมนูไทย
9: ให้ทุกคำอร่อยชัวทุกครัวอร่อยจริงขนออร่อยชัวรสหมูสูตรใหม
10: ่ไม่
9: ลองเลย
11: ร ายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
12: มาแล้วมาแล้ว Mid Year Sale งานรวมสินค้าลดราคาสูงสุดถึง 70% ไม่ว่าจะเป็นรองเท้าเสื้อผ้าและของใช้แบรนด์ดังราคาสุดคุ้ม Adidas Mizuno Mixer Sport Galop Hollywood Chariot Warrior IQ Shoe Skull Tulip Fountain Skechers ตั้งแต่วันนี้ถึง15มิถุนายน2569เวลา 10:00 น.ถึง 3:00 น.ที่ลานกิจกรรมซอย1ศูนย์การค้า UD Town Mid Year Sale ลดแรงกลางปีแบบนี้ห้ามพลาด
13: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
14: คนชอบกินชอบรีวิวฟังทั้งนี้โอกาสแจ้งเกิดเป็นดาว TikTok คนใหม่มาแล้วศูนย์อาหารยูดีทาวชวนมาร่วมสนุกกับแคมเปญยูดีทาวฟู้ดเซ็นเตอร์ Next Gen แค่รีวิวเมนูเด็ดทำคลิปสั้นไม่เกิน1นาทีครึ่งแล้วโพสต์ลง TikTok แบบสาธารณะเช็คอินยูดีทาวฟู้ดเซ็นเตอร์แล้วแท็ก TikTok @yuditown พร้อมติด Hashtag yuditown Next Gen Contest ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 15,000 บาทส่งผลงานได้ตั้งแต่1ถึง22มิถุนายนนี้รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามเพจ yuditown ได้เลย
15: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
16: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
17: M-Cot Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
18: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ Encore Radio ดำเนินรายการโดยธนิตชุดชา Encore Radio ช่วงเพลงเก่าเล่าชีวิตเพลงดีๆที่มีความหมายในทุกช่วงวัย
19: มาดูแลคุณรับฟังกันต่อนะครับชั่วโมงที่3นะครับมาที่3ศิลปินในตำนานนะครับคนแรกตามคำเรียกร้องที่คุณรับฟังฝากมานะครับจากพี่ไก่เมื่อสักหลายวันมาแล้วนะครับผมคุยกับพี่ไก่พี่ไก่เขาเล่าให้ฟังนะครับว่าดีเจรู้ไหมว่ามีเพลงอยู่เพลงหนึ่งศิลปินอยู่คนหนึ่งที่หลังๆมาเนี่ยดีเจไม่ค่อยหยิบมาเปิดให้คุณให้พวกเราได้ฟังกันเพลงของใครครับเพลงของพี่เบิร์ดพี่ไก่ขอมาครับในช่วงของ3ศิลปินในตำนานผมเริ่มต้นในงานเพลงจากพี่เบิร์ดครับ

พี่เบิร์ดเนี่ยออกอัลบั้มชุดแรกนะครับปี2529นะครับคุณผู้ฟังนะครับอัลบั้มหาดทรายสายลมสองเรานะครับเอาละฮะพี่เบิร์ดไปแล้วนะครับมาที่ตำนานที่2กันต่อนะครับเมื่อพี่เบิร์ดมาแล้วฝั่งของ RS ก็ไม่น้อยหน้าครับส่งพิกกี้อลิสมายนะครับมาแข่งกับพี่เบิร์ด3ศิลปินในตำนานที่2นี้นะครับพิกกี้อลิสมันครับ

พี่เบิร์ดนะครับเป็นศิลปินแล้วก็สร้างกระแสนะครับของแฟนเพลงของพี่เบิร์ดนะครับ RS หลังจากนั้นนะครับส่งหลังจากที่แกรมมี่เข้าส่งพี่เบิร์ดแล้วนะครับปี2532นะครับ RS ส่งพิกกี้อลิสมันเป็นอัลบั้มแรกของพิกกี้คือ2532นะครับอัลบั้มความหมายของผู้ชายคนหนึ่งนะครับออกวางแผงเมื่อ2532พิกกี้อลิสมันนะครับมาที่ตำนานต่อไปนะครับตำนานนี้คุณผู้ฟังเขาขอมาครับ

0: อัลบั้มแรกนี่นะฮะออกอัลบั้มแรกนี่นะครับปีเดียวกับพี่เบิร์ดนะครับปี29อัลบั้มบ้าห่อฟางนะฮะอัลบั้มบ้าห่อฟางนี่เป็นอัลบั้มแรกนะครับของพี่ป้อมพี่โตอัศนีวสันต์นะครับนี่คือ3ศิลปินในตำนานที่หยิบมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในวันนี้ครับ
1: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: เพลงต่อไปนะครับเพลงที่คุณผู้ฟังขอมาครับ

0: ต่อไปของคุณผู้ฟังนะครับขอ1สายหน้าไมค์นะครับมาพร้อมกับ1เพลงที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังมากที่สุดนะครับช่วงสายด่วนไม่ต้องรอเชิญเลยครับ
1: Mcard Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: มาแล้วนะครับสายด่วนไม่ต้องรอนะครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณดีซีแล้วก็แฟนรายการทุกท่านครับผม
0: สวัสดีพี่แอมครับ
2: ครับ
0: วันนี้มาแบบตำนานเลยใช่ไหม
2: ฟังตำนานหลังๆมาฟังตำนานจน
0: ดีไหม
2: จนซึ้งเลย
0: นะเรารู้ที่มาที่ไปเราจะรู้ว่าอ๋อเขาออกอัลบั้มปีนี้เราจะได้รู้ว่าปีนี้เราทำอะไรอยู่ยังไงอัลบั้มแรกเขามายังไงบางทีก็จะมีเกร็ดเรื่องของประวัติของศิลปินหรือว่าวงดนตรีมาเล่าให้ฟังกัน
2: ผมชอบนักคนที่เขาเขียนเพลงอย่างพี่ดีเนี่ย
0: ครับ
2: แล้วเขามาเล่าเรื่องว่าเนี่ยที่มาที่ไปของเพลงนี้
0: อ๋อ
2: เกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยผมชอบฟัง
0: ที่ดีนะเพลงอยากจะลืม
2: ครับ
0: ไม่อยากจะเจอหน้าใครนี่นะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะชีวิตจริงของเพื่อนครับพี่เจี๊ยบ พี่เจี๊ยบเขาเลิกกับแฟนก็เลยไปเล่าให้พี่ดีฟังเขาบอกว่าเขาไม่ชอบเลยอะเวลาที่เขาออกมาข้างนอกแล้วมาเจอเพื่อนมาเจอทุกคนแล้วก็ทุกคนก็จะถามเขาว่าแฟนเป็นไงบ้างแฟนสบายดีไหมอะไรเงี้ยแล้วเขาจะต้องตอบแล้วเขาก็ไม่ชอบเลยก็เลยมาเล่าให้พี่ดีฟังพี่ดีฟังแล้วก็ไปเขียนไปแต่งเพลงนี้ครับอยากจะลืมเห็นนะเรารู้ที่มาที่ไปแล้วเฮ้ยจริงอะไรเงี้ยเนาะแสดงว่าวันนี้จะมีตำนานใช่ไหมเพลงที่จะขอเนี่ยต้องเป็นศิลปินในตำนานที่เราชอบ
2: โอ้ตำนานแน่นอนครับ
0: เพลงของใครอะคร
2: ับ ตำนานตลอดกาลเลย
0: ครับ
2: ของพี่เสือธนพลครับอัลบั้มแรกนาทีของเสือทะลุร้านตลับ
0: ปี37
2: ปี37
0: ปี37
2: อัลบั้มว่าศิลปินหลายคนอ่ะยกย่องให้เป็นอัลบั้มที่ดีที่สุด
0: ใช
2: ่ในประเทศเลยนะฮะอัลบั้มนี้นะ
0: ครับใช่ๆพี่เสือธนพลเนี่ยนะครับหรือว่าเราเรียกว่าเสือธนพลเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นศิลปินเนี่ยเขาตั้งวงเป็นแบ็คอัพให้ศิลปินก่อนนะเป็นแบ็คอัพคือเล่นดนตรีให้ศิลปินก่อนพอเป็นแบ็คอัพแล้วก็มาร่วมงานกับ RS ก็ยังไม่ได้เป็นศิลปินนะ RS นี่อยู่ในแผนกพวกคัสตูมดูแลเสื้อผ้าหน้าผมของศิลปินนะก่อนจะมาเป็นศิลปินแล้วถึงเริ่มเขียนเพลงแล้วก็เพลงที่ทำชื่อเสียงนะครับสร้างชื่อเสียงให้สำหรับเสือธนพลในวงการนักแต่งเพลงแล้วก็ในตัวเขานั่นก็คือเพลงเก็บตะวันของพี่อิทธิพลังคูณ
2: ใช่ครับ
0: สุดแล้วอ่ะโหเก็บตะวันน่ะพี่เสือธนพลเป็นคนแต่งเพลงเพลงนี้ให้พี่อิทธิครับนะเป็นประวัติให้เราได้ฟังกันนี่ก็เป็นตำนานเนาะพี่เสือเนี่ยตำนาน
2: ใช่ครับ
0: นะฮะนอกจากจะเป็นนักแต่งเพลงเป็นศิลปินเป็นโอ้โหเก่งๆยากนะการที่จะสร้างศิลปินคนนึงเนี่ยดังได้เนี่ยไม่ได้ง่ายนะดูแลตั้งแต่เสื้อผ้าหน้าผมไปจนถึงการร้องเพลงดนตรีการวางคอนเซปต์การตลาดเลยนะโปรดิวเซอร
2: ์คุณดีซีได้ฟังแกเล่าถึงแรปเตอร์ไหมที่แกเอามาสอนเอามาฝึกอ่ะ
0: เล่าให้ฟังหน่อยเป็นยังไง
2: แกให้สัมภาษณ์กับรายการป๋าเต็กเนี่ยที ่บอกว่าโอ้โหแกไปรับไปส่งอ่ะเขาอ่านภาษาไทยไม่ได้แกต้องเขียนเป็นภาษาคาราโอเกะ
0: คาราโอเกะ
2: ฝึกสอนอยู่อย่างนั้น
0: ร้องไม่ชัดเขาร้องไม่ชัด
2: ตอนนี้แล้วก็หลุยเรียกแกว่าแดดดี้เลย
0: ครับครับโอ้มาปั้นเลยนะเห็นไหม
2: ปั้นมากระมือเลย
0: แบบคือฝึกพูดฝึกร้องเลยอ่ะ
2: ใช
0: ่
2: คร
0: ับ แค่พูดนี่ก็ยังไม่ชัดอยู่แล้วก็ต้องมาฝึกพูดให้มันชัดนะใช่ไหม
2: ครับ
0: โอ้ไม่ต้องพูดถึงการร้องเพลงเลยแค่พูดเฉยๆเนี่ยก็ไม่ชัดแล้วอ่ะเนี่ยคือความตั้งใจคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าความเป็นมืออาชีพของพี่เสือเขาเอาเพลงอะไรครับที่อยากฟัง
2: เอาหน้าฝนแล้วก็ต้องเป็นเพลงนี้ครับ18ฝนครับ
0: 18ฝนโอเคอ่ะขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณพี่แอมจากนนท์สะอาดครับ

0: นักแต่งเพลงแล้วก็เป็นนักปั้นด้วยนะครับปั้นศิลปินเหมือนที่พี่แอมเล่าให้พวกเราได้ฟังกันเมื่อสักครู่ครับสมัยก่อนนะครับปั้นศิลปินก็จะมีแรปเตอร์มีวง Outsider อันนี้จำได้วง Outsider เป้ไฮล็อกกลุ่มเพลงร็อกของ RS นี่พี่เสือเขาก็เป็นคนดูแลเป็นคนปั้นออกอัลบั้มแรกเนี่ยปี37ที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ครับอัลบั้มแรกของพี่เสือเนี่ยปี37นะครับก็จะมีเพลงรักคงยังไม่พอจำได้ใช่ไหมรักคงยังไม่พอเรือลำหนึ่งกระดาษห่อไฟ18ฝนแล้วก็อีกหลายเพลงเลยพักสักครู่นะครับหลังโฆษณาเดี๋ยวกลับมาฟังงานเพลงกันต่อครับ
1: M-Court Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
4: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
5: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: หยุดเผาหยุดควันพิษควันจากการเผาของคุณคือความทุกข์ของคนอื่นทำลายสุขภาพทำร้ายประเทศและอาจจะเป็นจุดจบของอิสรภาพการเผาในที่โล่งสร้างมลพิษทำลายสุขภาพลูกหลานและมีความผิดทางกฎหมายอย่างร้ายแรงฝ่าฝืนมีโทษจำคุก20ปีและปรับ2ล้านบาทหยุดเผาป่าหยุดเผาขยะหยุดเผาพื้นที่การเกษตรเปลี่ยนมาใช้วิธีไถกลบหรือทำปุ๋ยหมักแทนการจุดไฟที่ทำลายทั้งอากาศและอนาคตของคุณเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Court Radio Go Green
7: M-Court Radio 91.5 อสมทอุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป mcot connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมทอุดรธานีโทร042-304-454 Line ID mcot91.5
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ mcot radio go green
8: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี

เรื่องของการปั้นศิลปินการแจ้งเกิดของศิลปินการสร้างผลงานเพลงขึ้นมาแข่งขันกันถ้า RS นี่มีทัศแกรมมี่เนี่ยก็ต้องมีเจทัศเนี่ยออกอัลบั้มแรกเนี่ยปี33ถัดมาปี34แกรมมี่ส่งเจครับเจเจตรินนะครับออกอัลบั้มแรกปี34

คุณผู้สนับสนุนรายการของเราในชั่วโมงนี้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับขอบคุณเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะครับคุณผู้ฟังเคยเจอปัญหานี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่พอนะครับมืดมองไม่เห็นนะครับเสียงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุนะครับหรือว่าบางจุดเนี่ยคุณผู้ฟังอยากติด

0: ไฟเพิ่มนะครับแต่ต้องเดินสายไฟวุ่นวายใช่ไหมฮะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟนี้ก็ขึ้นทุกเดือนนะครับแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะครับด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะครับใช้หลอดไฟ LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่นะครับ300ตารางเมตรนะครับตัวหลอด LED นะครับเป็นแบบประหยัดพลังงานนะครับแต่ให้ความสว่างสูงนะครับเปิดแล้วสว่างทันทีเลยมาพร้อมกับแบตเตอรี่นะครับ 50,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะครับการชาร์จ1ครั้งใช้ได้นานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงนะครับติดตั้งก็ง่ายมีสายยาวถึง5เมตรนะครับพร้อมอุปกรณ์ให้ครบชุดเลยนะฮะกันฝนกันแดดได้นะครับเครื่องใช้งานง่ายนะครับสั่งงานด้วยระบบของรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์วันนี้นะครับตอนนี้รับเลยครับเมกาสปอตไลท์1ยังไม่พอครับแถมฟรีอีก1นะครับพร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดคระแบบอีก1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทนะครับโทรมาที่เบอร์นี้นะครับคุณผู้ฟัง02-114-3990 ครับ02-114-3990ค่าจัดส่งประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยครับขอบคุณดินเน่าด้วยนะครับทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวนะครับดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยนะครับแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์นะครับช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มนะครับให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินนะครับให้กลับมามีชีวิตนะครับด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารในพืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากนะครับดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่ครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะครับดินเน่า2ขวดแถมฟรีนะครับดินประมาณ1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทครับสนใจสั่งซื้อโทรด่วนนะครับโทร02-114-3990021143990นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยครับ
1: Mcard Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
2: Mcard Radio ช่วงเพลงเก่าเล่าชีวิตเพลงดีๆที่มีความหมายในทุกช่วงวัยผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

ในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วก็สำหรับหน้าที่ผมในวันนี้แล้วนะครับขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็ฟังรายการจนจบนะครับพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่นะครับ8โมงเช้าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับขอให้คุณรู้ไว้ว่าผมรักคุณผู้ฟังนะครับผมลาไปก่อนนะครับมีความสุขมากๆ

ี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกและคณะเดินทางถึงกรุงฮานอยแล้วพร้อมเริ่มภารกิจทันทีเมื่อเวลา10นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นกรุงฮานอยซึ่งตรงกับเวลากับประเทศไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายธนนนท์นางธนนนท์ชาญวีรกูลภริยาและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งนายกรัฐมนตรีเริ่มภารกิจทันทีด้วยการพบหารือกับภาคเอกชนไทยที่ดำเนินธุรกิจในเวียดนามและร่วมเป็นสักขีพยานพิธีแลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนทั้งสองประเทศโดยก่อนหารือกับภาคเอกชนเวียดนามเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมความร่วมมือเศรษฐกิจระหว่างกันในช่วงบ่ายเป็นกำหนดการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีและการหารือเต็มคณะระหว่าง2ฝ่ายก่อนการเข้าเยี่ยมคารวะประธานสภาแห่งชาติเวียดนามและวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดร่วมพิธีเปิดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3และเข้าเยี่ยมคารวะนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสลค.จ้างเลื่อนประชุมครม.เป็นวันพุธที่10มิถุนายนเหตุนายกรัฐมนตรีติดภารกิจเวียดนามพร้อมรัฐมนตรีร่วมคณะจำนวนมากผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือสลค.แจ้งให้รัฐมนตรีและหน่วยงานรับทราบถึงการเลื่อนประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่9ทับ2569จากเดิมวันอังคารที่9มิถุนายนในเวลา10นาฬิกาไปเป็นวันพุธที่10มิถุนายนในเวลา10นาฬิกาตามที่นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการทั้งนี้เนื่องจากนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจการเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่าง8ถึง9มิถุนายนซึ่งมีรัฐมนตรีร่วมคณะติดตามจำนวนมากยอดลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม7วันทะลุ 450,000 คนเปิดถึง15กรกฎาคมนี้ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานขอเชิญชวนผู้ประกันตนและนายจ้างทั่วประเทศร่วมลงทะเบียนและใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมในวันอาทิตย์ที่27

0: กันยายน2569ซึ่งได้ร่วมกำหนดทิศทางการบริหารกองทุนประกันสังคมซึ่งเป็นหลักประกันสำคัญของแรงงานไทยและผู้ประกันตนทั่วประเทศปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมเปิดลงทะเบียนสิทธิการเลือกตั้งตั้งแต่1มิถุนายนถึง15กรกฎาคมนี้ซึ่งข้อมูลณวันที่7มิถุนายนพบว่ามีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วจำนวนทั้งสิ้น 455,146 คนแบ่งเป็นผู้ลงทะเบียนฝ่ายนายจ้าง892คนฝ่ายผู้ประกันตน 454,254 คนสะท้อนถึงความตื่นตัวและความสนใจของประชาชนต่อการเลือกตั้งครั้งนี้ผู้ประกันตนสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plus ขณะที่ผู้ประกันตนและนายจ้างสามารถลงทะเบียนผ่านระบบ e-self service ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมหรือที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศเผยความสำเร็จ7เดือนแรกโครงการแว่นเด็กคัดกรองกว่า 40,000 คนได้รับแว่นตาแล้วกว่า 14,000 คนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลบูรณาการความร่วมมือสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับชุมชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมออกแบบและขับเคลื่อนให้มีการสอดคล้องกับปัญหาสุขภาพประชาชนในพื้นที่ส่งผลให้สามารถพัฒนาและดำเนินโครงการด้านสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการประชาชนทำให้การเข้าถึงดูแลอย่างทั่วถึงทันท่วงทีรัฐบาลโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกองทุนหลักประกันสุขภาพเดินหน้าร่วมกันดำเนินงานโครงการคัดกรองสายตาและบริการแว่นตาสำหรับเด็กโดยมุ่งแก้ปัญหาสุขภาพที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของเด็กโดยตรงลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสุขภาพสร้างโอกาสให้เด็กไทยเติบโตอย่างมีสุขภาพในทุกพื้นที่ทั่วประเทศโดยเผยผลสำเร็จ7เดือนแรกของปี69ระหว่าง1ตุลาคม68ถึง21เมษายน69มีอปท.ทั่วประเทศดำเนินการ205โครงการให้บริการคัดกรองสายตาเด็กนักเรียนกว่า 42,539 คนพร้อมสนับสนุนแว่นตาเด็กที่มีปัญหาสายตา 14,025 คนลดผลกระทบต่อการเรียนรู้เพิ่มโอกาสทางการศึกษากับเด็กไทย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ว
2: ัน
3: น
2: ี้
3: นายพัทรพงษ์พัทร
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กาศมหาชน
1: ลังๆได้ยินบ่หมูในกระทะมันบอกให้เราสู้ว่ะโอ้ยพี่อีทไม่ใช่แค่หมูกระเทียมพริกไทยก็บอกให้เราสู้
2: เข้าก็ขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
1: ่โอ้ยจะเมนูไหนก็ขายดีเกิน
2: ว้าเข้มข้นถึงรส2เท่าเลยเหรอ
1: แถมกระเทียมพริกไทยเพิ่มขึ้นคูณ3
2: โอ้ยอร่อยสู้ทุกเมนูไทย
1: ให้ทุกคำอร่อยชัวร์ทุกครัวอร่อยจริงขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
2: ่ไม่ไม
1: ่ลองเลย
3: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
4: มาแล้ว Mid Year Sale งานรวมสินค้าลดราคาสูงสุดถึง 70% ไม่ว่าจะเป็นรองเท้าเสื้อผ้าและของใช้แบรนด์ดังราคาสุดคุ้ม Adidas Mizuno Mixer Sport Galop Hollywood Chariot Worry IQ Shoe Skull Tulip Fountain Sketcher ตั้งแต่วันนี้ถึง15มิถุนายน2569เวลา 10:00 น.ถึง 3:00 น.ที่ลานกิจกรรมซอย1ศูนย์การค้า UD Town Mid Year Sale ลดแรงกลางปีแบบนี้ห้ามพลาด
5: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
6: คนชอบกินชอบรีวิวฟังทั้งนี้โอกาสแจ้งเกิดเป็นดาว TikTok คนใหม่มาแล้วศูนย์อาหารยูดีทาวชวนมาร่วมสนุกกับแคมเปญยูดีทาวฟู้ดเซ็นเตอร์ Next Gen แค่รีวิวเมนูเด็ดทำคลิปสั้นไม่เกิน1นาทีครึ่งแล้วโพสต์ลง TikTok แบบสาธารณะเช็คอินยูดีทาวฟู้ดเซ็นเตอร์แล้วแท็ก TikTok @yuditown พร้อมติด Hashtag yuditown nextgen contest ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 15,000 บาทส่งผลงานได้ตั้งแต่1ถึง22มิถุนายนนี้รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามเพจyuditown ได้เลย
7: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
0: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
8: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ M-Court Radio ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: M-Court Radio 91.5 อุดรธานีช่วงเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตฮิตเป็นพิเศษ
0: M-Court Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่ง

0: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: M-Court Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1 ลิตร 2 ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1 ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
4: การเผาสร้างผลกระทบมากกว่าที่คิดทั้งทำลายสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศเกิดฝุ่นควันสร้างมลพิษทางอากาศก่อให้เกิด PM 2.5 มาร่วมกันลดงดการเผาก่อนจุดหยุดคิดสักนิดหากฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Court Radio Go Green
5: ขอดเรดิโอ 91.5 อสมทอุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mkod.net และแอป mkod connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมทอุดรธานีโทร042-304-454 Line ID mkod91.5
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ M-Court Radio Go Green
0: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
6: สวัสดีค่ะคุณฟังคะต้อนรับเข้าสู่ในช่วงของรายการเพลงรักจากเพศัตว์11:30 น.ถึง12:00 น.นะคะอยู่กับหน้าที่ของปังปอนตรงนี้นะคะครึ่งชั่วโมงมีงานเพลงเพราะให้คุณได้ติดตามพร้อมกับผลิตภัณฑ์แป้งเย็นเพศัตว์รวมถึงสบู่เพศัตว์กันด้วยค่ะ
7: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
8: ยั่วโมโหหรอ
7: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
8: ้ไม่รู้ไม่ชี
7: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
9: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
7: ทำไมถึงหอมขนาดนี
9: ้แป้งเย็นเพศัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ

สาวๆค่ะพูดถึงเรื่องของเสน่ห์เย้ายวนยั่วใจเนี่ยบอกเลยว่าเรื่องของกลิ่นหอมแน่นอนว่ามาเป็นอันดับต้นๆเลยทีเดียวนะคะแนะนำนะคะสำหรับทางด้านของแป้งเย็นเภสัชค่ะแนะนำให้ลองใช้ทุกกลิ่นได้เลยนะคะดูสิว่ากลิ่นไหนจะหอมยั่วยวนใจได้มากกว่ากันนะคะไม่ว่าจะเป็นแป้งเย็นเภสัชสีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนเร้าใจนะคะแป้งเย็นเภสัชสีฟ้าคาเมล่าหอมแบบเล่นลับน่าค้นหาค่ะแป้งเย็นเภสัชสีเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่พร้อมขยี้หัวใจนะคะจะหอมแบบไหนผู้ชายก็ชอบค่ะรับรองว่าติดหนึบไม่ยอมห่างไปไหนแน่นอนนะคะเลือกซื้อเลือกใช้กันได้เลยทั้ง3กลิ่นสำหรับผลิตภัณฑ์แป้งเย็นเภสัชค่ะ

0: ชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เภสัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: หอมไกลไปถึงข้างบ้านนะคะสำหรับสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปค่ะซึ่งเรามีให้คุณได้เลือกซื้อเลือกใช้กันถึง2กลิ่นด้วยกันนะคะสำหรับใครที่อาบน้ำนะคะแล้วชอบกลิ่นที่แบบมีความหอมอ่อนๆละมุนละมุนนะคะเลือกสีเขียวไร้มิ้วค่ะเขาจะมีความหอมละมุนนะคะกลิ่นแบบน้ำนมข้าวค่ะส่วนใครที่ชอบความสดชื่นหอมแบบกลิ่นผลไม้นะคะเลือกสีม่วงค่ะมิกซ์เบอร์รี่นะคะหอมใสๆกลิ่นผลไม้นะคะอาบบ้านนี้หอมไปไกลถึงบ้านโน้นนะคะยิ่งวันนี้แดดค่อนข้างจะแรงนะคะใครที่ร้อนและอาบน้ำบ่อยๆเนี่ยใช้สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปนะคะบอกเลยว่าอาบบ่อยได้ไม่ต้องกลัวผิวแห้งนะคะอาบบ่อยแค่ไหนก็สบายใจผิวนุ่มชุ่มชื่นไม่แห้งตึงค่ะขอบคุณทางด้านของสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปด้วยนะคะ

0: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้ แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

ขอบคุณพี่ต้นนนสูงนะคะเลือกเพลงเข้ามาพ่อแม่อ้ายถามหานะคะฝากบอกพี่วันชัยด้วยฮวกน้อยไปต้องปลาช่อนไว้อย่างนั้นอันนี้ไม่แน่ใจเมสเซจอะไรนะแต่ขอบคุณสำหรับเพลงที่แนะนำเพิ่มเติมเข้ามานะคะฝากถึงพี่วันชัยพ่อหน่องน้องสุกน้องแบงค์แล้วก็แฟนรายการทุกคนด้วยนะคะในช่วงของรายการเพลงรักจากเพศสัตว์และหน้าที่ของปังปอนค่ะช่วงนี้ขอบคุณทางด้านของแป้งเย็นเพศสัตว์นะคะสำหรับสาวๆนะคะที่อยากมีผิวหอมนะคะบอกเลยว่าแป้งเย็นเพศสัตว์นี่เรื่องของความหอมบอกเลยว่าเป็นเสน่ห์จริงๆนะคะใช้แล้วหอมติดผิวนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่มีความหอมนะคะไม่ใช่แค่เย็นอย่างเดียวด้วยบางคนบอกว่าแป้งเย็นเพศสัตว์ก็ใช้แล้วมันเย็นไงมันไม่ใช่แค่เย็นค่ะเย็นแล้วก็สดชื่นด้วยนะคะแป้งเย็นเพศสัตว์เย็นสดชื่นมีความหอมเป็นเอกลักษณ์บอกเลยว่าใช้แล้วกลิ่นเป็นเอกลักษณ์แน่นอนนะคะไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครค่ะความหอมของแป้งเย็นเพศสัตว์นะคะเขามีให้คุณได้เลือกซื้อเลือกใช้กันถึง3กลิ่นเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นแป้งเย็นเพศสัตว์สีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนเร้าใจค่ะแป้งเย็นเพศสัตว์สีฟ้าคาเมล่าหอมแบบเล่นลับน่าค้นหาและแป้งเย็นเพศสัตว์สีเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่พร้อมขยี้หัวใจนะคะหอมแบบไหนผู้ชายก็ชอบรับรองว่าติดหนึบไม่ยอมห่างไปไหนแน่นอนนะคะและขอบคุณทางด้านของสบู่เภสัชกันด้วยนะคะสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปมี2กลิ่นให้เลือกหอมกันคนละแบบค่ะสีเขียวไรมิ้วหอมอ่อนๆนะคะกลิ่นแบบน้ำนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมใสๆกลิ่นผลไม้นะคะเลือกซื้อเลือกใช้กันได้นะคะขอบคุณทั้งแป้งเย็นเภสัชและสบู่เภสัชนะคะที่อยู่กับเราในช่วงของรายการเพลงรักจากเภสัชค่ะส่งท้ายปิดเบรกกันไปนะคะก่อนที่จะไปติดตามข่าวพักเที่ยงนะคะและหน้าที่ของปปอนในช่วงนี้ขอพักกันสักครู่ค่ะ

ขณะนี้เวลา 12:00 น.สถานีวิทยุอสมท.อุดรธานีเสนอสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย

0: องคณะเดินทางถึงเวียดนามแล้วเพื่อต่อยอดความร่วมมือหลังผู้นำเวียดนามเยือนไทยและร่วมผลักดันความร่วมมือไทยเวียดนามสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมคลังแจ้งเหตุทบทวนใช้เกณฑ์ลดหย่อนภาษีหลังนายกห่วงประชาชนถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการลูกใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีแต่ไม่ดูแลพ่อแม่เครือข่ายผู้เลี้ยงสุกรประกาศปรับราคาหมูหน้าฟาร์มขึ้น4บาทต่อกิโลกรัมเพราะต้นทุนอาหารสัตว์พุ่งต่อเนื่องมีผลวันนี้อิสราเอลอิหร่านยิงขีปนาวุธใส่กันดุเดือดนับเป็นการเปิดฉากโจมตีโดยตรงครั้งแรกนับตั้งแต่การบรรลุข้อตกลงหยุดยิงเมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้วันจันทร์ที่8มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีในการนำคณะเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการครับซึ่งคณะของนายกรัฐมนตรีเดินทางไปถึงแล้วนะครับต่อยอดความร่วมมือหลังผู้นำเวียดนามเยือนไทยและร่วมผลักดันความร่วมมือไทยเวียดนามสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางณัฐนนท์ชาญวีรกูลภริยาและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายกรุงฮานอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วในโอกาสเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนทางนี้นายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสการเยือนครั้งนี้ครับหารือกับผู้นำเวียดนามในระดับการเมืองทั้งประธานาธิบดีเวียดนามนายกรัฐมนตรีเวียดนามแล้วก็ประธานสภาแห่งชาติเวียดนามรวมถึงจะพบปะภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในเวียดนามเพื่อผลักดันความร่วมมือจากความสัมพันธ์ที่ดีไปสู่ความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายร่วมกันนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ครับซึ่งเป็นเวทีหารือเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับอนาคตและทิศทางการพัฒนาของอาเซียนมีผู้นำประเทศผู้กำหนดนโยบายภาคธุรกิจนักวิชาการและภาคส่วนต่างๆได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองต่อประเด็นสำคัญของภูมิภาคทั้งนี้การประชุม AFF นะครับหรือว่า ASEAN Future Forum จัดขึ้นมาแล้ว2ครั้งแต่ว่าการร่วมครั้งนี้ครับถือเป็นครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรีไทยเดินทางเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสะท้อนถึงความสำคัญที่ไทยให้ต่อเวทีดังกล่าวตลอดจนความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและแน่นแฟ้นระหว่างไทยและเวียดนามด้วยนะครับเมื่อนายกรัฐมนตรีนำคณะเยือนเวียดนามครับล่าสุดสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือว่าสลค.ได้แจ้งให้รัฐมนตรีและหน่วยงานรับทราบครับถึงการเลื่อนประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่9ทับ2569จากเดิมจะประชุมวันอังคารที่9มิถุนายนก็คือวันพรุ่งนี้เวลา10นาฬิกาเลื่อนออกไปเป็นวันพุธที่10มิถุนายนเวลา10นาฬิกาตามที่นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการทั้งนี้เนื่องจากนายกอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจเดินทางเยือนเวียดนามระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนซึ่งมีรัฐมนตรีร่วมคณะติดตามไปเป็นจำนวนมากครับ
1: ค่ะมาดูประเด็นสิทธิ์บัตรคนจนนะคะก็พูดกันมาสักพักหนึ่งนะคะก็ยังไม่ได้ข้อสรุปที่แท้จริงแต่ว่าวันนี้ค่ะผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสสอบถามนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังถึงกระแสดราม่ากรณีเกณฑ์กับตัดสิทธิ์พ่อแม่หากลูกใช้ลดหย่อนภาษีในส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้หารือกับนายกรัฐมนตรีประเด็นที่นายกห่วงใหญ่เรื่องเกณฑ์เป็นสำคัญค่ะก็คือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลูกใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีในช่วงที่ผ่านมาจะถูกตัดสิทธิ์กระทรวงการคลังย้ำนะคะว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีจุดประสงค์ดูแลประชาชนผู้เดือดร้อนและไม่ได้ตัดสิทธิ์ทบทวนคนที่เดือดร้อนมานานครั้งที่แล้วที่มีการทบทวนก็ 4-5 ปีที่แล้วมีข้อร้องเรียนต่างๆมากมาย ือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนที่ถือปัจจุบันประมาณ13ล้านกว่าคนมีคนที่เดือดร้อนจริงแล้วก็มีคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงๆมาแอบอ้างใช้สิทธิ์ด้วยวันนี้จึงเปิดให้กระทรวงมหาดไทยไปช่วยดูแลหาคนที่เดือดร้อนจริงๆอาจตกหล่นแล้วก็ไม่มีใครดูแลโดยเปิดลงทะเบียนค่ะถึง21มิถุนายนและคนที่อยู่ในสิทธิ์ปัจจุบันก็นำมาทบทวนคนที่ไม่ได้รับและเดือดร้อนจริงๆว่ามีใครบ้างส่วนเกณฑ์คนที่เป็นลูกดูแลพ่อแม่แล้วใช้สิทธิ์หักลดหย่อนแต่ความเป็นจริงสังคมไทยปัจจุบันจากข้อมูลที่ฟังมีลูกบางคนใช้สิทธิ์ลดหย่อนแต่ไม่ได้ไปดูแลพ่อแม่ซึ่งส่วนนี้เป็นห่วงว่าการไปตัดสิทธิ์พ่อแม่อาจกระทบเหตุนี้ค่ะนายกจึงสั่งการไปทบทวนกระบวนการเพราะเกณฑ์ข้อนี้อาจไม่เป็นธรรมกับพ่อแม่ที่ลูกไปแอบอ้างใช้สิทธิ์แล้วก็ต้องขาดสิทธิ์ตรงนี้ไปวันนี้ก็เลยมอบหมายกระทรวงการคลังนำเข้าพิจารณาคณะกรรมการประชารัฐเพื่อทบทวนสิทธิ์นี้เพราะว่าคำนึงถึงเสียงของสังคมและคิดว่าเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกคนซึ่งจะดำเนินการให้เร็วที่สุดส่วนจะต้องกำหนดเงินเดือนสำหรับผู้ที่ลดหย่อนภาษีใหม่หรือไม่วันนี้เกณฑ์ข้อนี้ลดหย่อนภาษีไปแล้วในปีที่แล้วจึงอาจไม่เป็นธรรมจากปีที่แล้วที่ลูกได้ลดหย่อนภาษีพ่อถูกตัดสิทธิ์แม่ถูกตัดสิทธิ์ในส่วนนี้คิดว่าไม่ได้ใช้ปีนี้เพราะดำเนินการผ่านไปแล้วสำหรับปีหน้าค่ะจะยังคงทบทวนกันใหม่แต่หัวใจสำคัญหากย้ำเลยนะคะว่าสวัสดิการแห่งรัฐมีจุดประสงค์ในการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจริงๆหากคนที่ได้รับสิทธิสวัสดิการเป็นคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงมาแอบอ้างสิทธิ์ก็ต้องเอาคนกลุ่มนี้ออกไปจากบัตรสวัสดิการแล้วไปให้สิทธิ์อื่นไปใช้สิทธิ์อื่นแทนสามารถยื่นสมัครร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus 40-60ได้ในเดือนสิงหาคมแต่จะได้สิทธิ์แค่2เดือนเท่านั้นนะคะในส่วนของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการนะคะคนเฒ่าคนแก่บางคนก็บอกว่าลงทะเบียนยากเหลือเกินวันนี้ค่ะนางสุขสมรวยวรรธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกและสสเขตอำนาจเจริญนะคะพร้อมด้วยนางยานีนาถเข็มนาคสสอำนาจเจริญเขต2ก็ส่งทีมงานพรรคภูมิใจไทยอำนาจเจริญกระจายกำลังลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายเสียงช่วยอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69สำหรับผู้ถือบัตรรายเดิมที่ยังไม่ได้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์แล้วก็ให้คำแนะนำให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการดำเนินงานของภาครัฐนางสุขสมรวยย้ำว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เกิดจากความห่วงใยต่อผู้สูงอายุผู้พิการประชาชนกลุ่มเปราะบางที่อาจมีข้อจำกัดในการเดินทางการเข้าถึงระบบดิจิทัลซึ่งกลไกของเราก็จะช่วยภาครัฐในการเก็บตกค่ะสำหรับคนที่ตกหล่นโดยทีมงานจะเดินทางไปเก็บข้อมูลเข้าบริการระดับหมู่บ้านช่วยอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลยืนยันสิทธิ์แล้วก็ตอบข้อสงสัยต่างๆค่ะ
2: กกต.ครับวันนี้จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์เลือกตั้งกทม.และเมืองพัทยาด้านเลขากกต.ย้ำกกต.เป็นเพียงเจ้าภาพการลงคะแนนแต่ความโปร่งใสขึ้นอยู่กับประชาชนขอให้ช่วยกันดูแลครับนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งวันนี้เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ครั้งที่3ในหัวข้อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งแก่สื่อมวลชนนายแสวงกล่าวว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นทั้ง2ดังกล่าวข้างต้นเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นรูปแบบพิเศษครับซึ่งการเลือกตั้งท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดถือว่าเป็นรากฐานสำคัญที่จะพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรงการเลือกตั้งทั้ง2ประเภททั้ง2รูปแบบครั้งนี้ครับได้กำหนดให้มีขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้นายแสวงบอกว่าไม่ว่าการเลือกตั้งใดทั้งประชาชนและกกต.ต่างต้องการผลการเลือกตั้งที่ดีแล้วก็เป็นที่ยอมรับก็คือมีความสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมซึ่งเป็นคำที่ถอดมาจากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติผลการเลือกตั้งที่ดีถ้าอยู่เฉยๆหรือทำแบบเดิมก็คงไม่เกิดขึ้นต้องมีองค์ประกอบ2ส่วนส่วนแรกก็คือส่วนที่อยู่นอกหน่วยก็คือผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่จะดูแลถี่ถ้วนให้ได้นะครับเพราะมีพื้นที่กว้างให้ประชาชนมีข้อมูลแล้วก็ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยอิสระไม่อยู่ภายใต้อำนาจหรือว่าอามิสสินจ้างใดๆส่วนที่2ครับก็คือความสุจริตเที่ยงธรรมที่อยู่ภายในหน่วยเลือกตั้งแบ่งได้เป็นคนกับระบบสำหรับระบบการเลือกตั้งของประเทศไทยในแสวงยืนยันว่าดีที่สุดระบบที่ดีต้องมีความโปร่งใสเราออกแบบให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือว่าสื่อมวลชนรู้เห็นตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนแต่สิ่งเหล่านี้ จะไม่สำเร็จได้เลยหากขาดความร่วมมือของประชาชนเราออกแบบเลือกตั้งให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมซึ่งเป็นหลักการทั่วไปเฉพาะวันเลือกตั้งภายในหน่วยมีกรรมการประจำหน่วยหรือว่าที่เรียกว่ากปน9คนและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือว่ารปภ2คนก็เป็นอาสาสมัครมาทำงานกกต.มีหน้าที่อบรมสร้างความรู้ให้มีขั้นต่ำพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้และเมื่อมอบสื่อให้กปน.แต่ละคนทำงานได้อย่างถูกต้องซึ่งก็ปรากฏเป็นข่าวอยู่หนึ่งว่ากปน.ปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามระเบียบเช่นการเลือกตั้งส.ส.ที่ผ่านมาทั้งนี้เพราะในแต่ละครั้งกปน.ก็เปลี่ยนหน้ากันเข้ามาแต่สิ่งที่จะทำให้การเลือกตั้งเกิดความโปร่งใสสุจริตก็คือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่ใช่กปน.ครับความแคลงสงสัยในการเลือกตั้งจะหายไปหากประชาชนมีส่วนร่วมในการสังเกตการซึ่งเป็นสิ่งที่หายไปในทุกการเลือกตั้งประชาชนควรต้องสังเกตดูว่ากปน.ทำผิดพลาดหรือไม่และสามารถทักท้วงหรือว่าร้องในขณะนั้นได้เลยซึ่งเป็นเพราะระบบที่ออกแบบมาให้ประชาชนสามารถมองเห็นได้เนื่องจากราชการพนักงานของกกต.ทั่วประเทศมีอยู่ 2,500 คนส่วนภูมิภาคมีไม่ถึง 1,000 คนขณะที่หน่วยเลือกตั้งมี 600,000 หน่วยกกต.จึงไม่สามารถดูแลได้ครอบคลุมนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญความโปร่งใสขึ้นอยู่กับประชาชนที่ต้องช่วยกันดูแลและสังเกตรวมทั้งทักท้วงป้องกันการซื้อสิทธิ์ขายเสียงครับเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มทูเกเตอร์ฟอร์ไทยเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตามข่าวกันต่อรัฐบาลเชิญชวนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานเชิญชวนผู้ประกันตนและนายจ้างทั่วประเทศร่วมลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมประจำปี69ร่วมกำหนดทิศทางการบริหารกองทุนประกันสังคมซึ่งเป็นหลักประกันสำคัญของแรงงานไทยและผู้ประกันตนทั่วประเทศรองโฆษกบอกว่าการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเป็นโอกาสสำคัญที่ผู้ประกันตนและนายจ้างจะได้เลือกผู้แทนของตนเองเข้าไปมีส่วน

ร่วมกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการบริหารกองทุนประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนซึ่งปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมเปิดลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่1มิถุนายนถึง15กรกฎาคม69โดยกระทรวงแรงงานได้

0: คนฝ่ายผู้ประกันตน 454,254 คนโดยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33จำนวน 393,945 คนมาตรา39 47,507 คนแล้วก็มาตรา40อีก 6,022 คนค่ะ
1: เครือข่ายผู้เลี้ยงสุกรครับได้ประกาศปรับราคาหมูหน้าฟาร์มขึ้น4บาทต่อกิโลกรัมเพราะว่าต้นทุนอาหารสัตว์พุ่งต่อเนื่องแล้วก็ให้มีผลวันนี้เลยครับเครือข่ายผู้เลี้ยงสุกรอย่างเช่นสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ภาคกลางตอนบนเพื่อการค้าและสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรชลบุรีแจ้งสมาชิกและเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรครับว่าจะปรับราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มขึ้นอีก4บาทต่อกิโลกรัมจากฐานราคาเดิมนับเป็นการปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่2ครับหลังจากเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมา4บาทต่อกิโลกรัมส่งผลให้ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มในแต่ละภูมิภาคอย่างเช่นภาคตะวันตก 62-64 บาทต่อกิโลกรัมภาคตะวันออก 64-68 บาทต่อกิโลกรัมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 68-70 บาทต่อกิโลกรัมภาคเหนือ 68-70 บาทต่อกิโลกรัมและภาคใต้ 68 บาทต่อกิโลกรัมมีผลวันนี้เลยครับ8มิถุนายนนายสัตวแพทย์เกียรติภูมิพฤกษวรรณเลขาธิการสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติบอกว่าการปรับราคาครั้งนี้เป็นไปตามทิศทางต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นโดยเฉพาะวัตถุดิบอาหารสัตว์ในแต่ละมุมของผู้เลี้ยงสุกรต้องการเห็นราคาสุกรหน้าฟาร์มอยู่ในระดับ 72-74 บาทต่อกิโลกรัมเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตที่แท้จริงแต่ว่ายังไม่สามารถประเมินได้ว่าการปรับราคาจะเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่เนื่องจากจะต้องพิจารณากำลังซื้อของผู้บริโภครวมถึงทิศทางราคาหมูเนื้อแดงในตลาดค้าปลีกและโมเดิร์นเทรดประกอบกันหากสถานการณ์ตลาดเอื้ออำนวยราคาสุกรหน้าฟาร์มก็ยังมีโอกาสทยอยปรับขึ้นได้อีกเป็นระยะครั้งละ 2-4 บาทต่อกิโลกรัมตามสมดุลของอุปสงค์และอุปทานในตลาดครับหากราคาสุกรไม่ปรับขึ้นได้ในช่วงต้นทุนยังอยู่ในระดับสูงและกลับไปลดลงอยู่ในระดับต่ำกว่า66บาทต่อกิโลกรัมอีกครั้งก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรที่แบกรับภาวะขาดทุนต่อเนื่องมานานกว่า 5-6 เดือนโดยหากสถานการณ์ราคาสุกรหน้าฟาร์มยังซบเซาลากยาวไปจนถึงปลายปีผู้เลี้ยงจำนวนมากอาจไม่สามารถเลี้ยงต่อได้ครับ
0: เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนชุมชนพระราม6ซอย15บริเวณฝั่งวัดด้านบรมนิวาสเพลิงลุกไหม้ 4-5 หลังคาเรือนด้านฝั่งโรงงานปลาทูเจ้าหน้าที่เร่งอพยพประชาชนในพื้นที่ออกจากจุดเกิดเหตุแล้วก็สกัดกั้นการลุกลามของไฟผ่านไปกว่า1ชั่วโมงยังไม่เป็นผลการควบคุมเพลิงเป็นไปได้ยากเนื่องจากทางเข้าชุมชนคับแคบหัวจ่ายน้ำมีน้อยต่อมาเพลิงก็ลุกลามไปยังอาคารสูงบริเวณใกล้เคียง3หลังบางอาคารแตกร้าวร่วงลงมาข้างล่างเจ้าหน้าที่ระดมคนอุปกรณ์ดับเพลิงเข้าเสริมเพื่อสกัดการลุกลามเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย3คนค่ะขณะที่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วณตอนนี้โดยล่าสุดขณะนี้ควบคุมเพลิงได้แล้วด้วยเหลือเพียงอาคารตึกเขียวที่ยังไม่สามารถคุมเพลิงได้เนื่องจากชั้น4ของอาคารเป็นที่เก็บผ้าจำนวนมากแต่ขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าไปในอาคารได้แล้วตัวอาคารมีรอยร้าวค่ะและกำลังมีการประเมินว่าอาคารจะถล่มหรือไม่ซึ่งขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุของเพลิงไหม้ค่ะ
1: ช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ค่ะกรณีที่เมื่อเช้ามีรายงานแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ฟิลิปปินส์นะคะล่าสุดในส่วนของไทยค่ะก็มีความกังวลว่าจะกระทบหรือไม่แต่ทางผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยาออกมาย้ำเตือนแล้วนะคะว่าคนไทยไม่ต้องตื่นตระหนกค่ะกรมทรัพยากรทางธรณีรายงานในช่วงเวลา 6:37 น.ตามเวลาในไทยเกิดแผ่นดินไหวในทะเลขนาด 7.8 ระดับความลึก 55.2 กิโลเมตรมีจุดเหนือศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ทางใกล้ชายฝั่งทะเลห่างไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองคลาดา คลาบาลันทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ประมาณ26กิโลเมตรสาเหตุเกิดจากการมุดตัวของแผ่นเปลือกโลกทะเลฟิลิปปินส์ใต้แผ่นเปลือกโลกยูเรเซียเบื้องต้นมีรายงานอาคารบ้านเรือนเสียหายในเมืองเจเนอเรลซานโตสทางการฟิลิปปินส์ประกาศ

0: ้งเตือนเฝ้าระวังสึนามิตามแนวชายฝั่งแต่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะคะศาสตราจารย์ดร.สันติไพหลบลี้อาจารย์ภาควิชาธรณีวิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบอกว่าแม้แผ่นดินไหวครั้งนี้จะมีขนาดใหญ่และเกิดขึ้นในทะเลซึ่งเป็นลักษณะที่อาจก่อให้เกิดสึนามิแต่ว่าไทยไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบทั้งนี้เนื่องจากเกาะบอร์เนียวซึ่งเป็นเกาะขนาดใหญ่ตั้งอยู่ระหว่างพื้นที่เกิดเหตุกับประเทศไทยทําหน้าที่เป็นแนวกั้นทางภูมิศาสตร์ธรรมชาติส่งผลให้ความเสี่ยงจากสึนามิไม่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยหรืออ่าวไทยนอกจากนี้เหตุการณ์ดังกล่าวก็ยังไม่เกี่ยวข้องกับรอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทยเนื่องจากเป็นคนละแบบคนละระบบทางธรณีวิทยาจึงไม่มีเหตุผลที่จะเชื่อมโยงกันนะคะว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้ส่งผลต่อการเกิดแผ่นดินไหวในไทยสำหรับไทยค่ะประชาชนก็ไม่จำเป็นจะต้องกังวลนะคะสำหรับเหตุการณ์นี้เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่กระทบต่อไทยทั้งในมิติของสึนามิแล้วก็รอยเลื่อนมีพลังสามารถติดตามสถานการณ์สถานะนะคะของสถานการณ์แผ่นดินไหวได้นะคะตามข่าวที่น่าเชื่อถืออย่างกรมอุตุนะคะแล้วก็สำนักธรณีวิทยาค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักสั้นๆครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อครับนักรัฐศาสตร์ชี้อย่าตกใจเกมกัมพูชาเดินหน้าอันคลอสมั่นใจศรีศักดิ์และทีมไทยแลนด์รู้ทันไม่เสียเหลี่ยมและเตรียมรับมือครบทุกมิติครับผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชิตบุญปลงอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตได้กล่าวถึงกรณีที่กัมพูชาเดินหน้าใช้กลไกภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ.1982และเปิดตัวทีมที่ปรึกษากฎหมายระหว่างประเทศว่าสังคมไทยไม่ควรตื่นตระหนกหรือว่ามองว่ากัมพูชากำลังได้เปรียบไทยในเวทีระหว่างประเทศหลายคนอาจรู้สึกว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายเปิดเกมแล้วก็นำหน้าไทยหลังประกาศแต่งตั้งปีเตอร์ทักเซอร์เยนเซนอดีตนักการทูตอาวุโสชาวเดนมาร์กแล้วก็อดีตประธานคณะกรรมการไกล่เกลี่ยภายใต้อันคลอสซึ่งเคยมีบทบาทสำคัญในคดีพิพาทเขตแดนทางทะเลระหว่างออสเตรเลียกับติมอร์เลสเตรวมถึงนายชองมาร์กตูเวอร์แนงนักกฎหมายระหว่างประเทศชาวฝรั่งเศสผู้มีประสบการณ์ในคดีสำคัญต่อหน้าศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือว่า ICJ และองค์กรอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศหลายแห่งนะครับอย่างไรก็ตามความเคลื่อนไหวดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าไทยกำลังตกเป็นฝ่ายตามหลังเพราะในความเป็นจริงทีมไทยแลนด์ภายใต้การนำของนายเสียศักดิ์ปวนเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศประเมินทิศทางดังกล่าวไว้ล่วงหน้าและก็ทราบมาตลอดว่ากัมพูชาจะพยายามเปิดเกมอันคลอสก่อนไทยฝ่ายไทยรู้ว่ากัมพูชาจะใช้แนวทางนี้ครับจึงเลือกที่จะอ่านไพ่ทุกใบของกัมพูชาให้ครบก่อนแล้วก็วางตัวผู้ควบคุมจังหวะเกมไม่ใช่ผู้ถูกลากให้เดินตามครับจุดยืนของไทยคือพร้อมเข้าสู่กระบวนการภายใต้อันครอสอยู่แล้วแต่ต้องการให้การหารือจำกัดอยู่เฉพาะประเด็นเส้นแบ่งเขตทางทะเลที่ยังมีข้อพิพาทโดยไม่เปิดช่องให้มีการนำประเด็นอื่นเข้ามาปะปนในการเจรจาแนวทางดังกล่าวถือเป็นประโยชน์ต่อไทยเนื่องจากจะทำให้การพิจารณามุ่งเน้นเฉพาะเรื่องสิทธิทางทะเลและลดโอกาสที่กัมพูชาจะเชื่อมโยงประเด็นอื่นเช่นการอ้างสิทธิเกี่ยวข้องกับเกาะกูดหรือว่าข้อเรียกร้องทางอาณาเขตที่อยู่นอกกรอบการเจรจาหรือว่าพิจารณาภายใต้อันคลอสครับผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชิตบอกด้วยนะครับว่าการที่กัมพูชาประกาศอ้างสิทธิ์ทางทะเลในลักษณะนะครับการพยายามอ้างสิทธิ์พื้นที่ทางทะเลให้ได้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นเขตเศรษฐกิจเฉพาะหรือว่าไหลทวีปอาจส่งผลให้ข้ออ้างบางส่วนถูกตั้งคำถามในเรื่องของความสมเหตุสมผลและความชอบธรรมมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อกัมพูชาเลือกจะเดินเข้าสู่กระบวนการอันคลอสทั้งที่ยังไม่ได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการเจรจาแบบทวิภาคีกับไทยก่อนนอกจากนี้ครับกระทรวงการต่างประเทศของไทยยังได้ดำเนินการทาบทามผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อเตรียมตั้งคณะผู้แทนไทยในกระบวนการประนอมข้อพิพาทไทยภายใต้อันคลอสแล้วโดยคาดว่าจะมีการเปิดเผยรายละเอียดในระยะเวลาอันใกล้นี้ครับกระทรวงการต่างประเทศกำลังประเมินทุกความเป็นไปได้รวมถึงสถานการณ์เลวร้ายที่สุดในทุกมิติเพื่อเตรียมแนวทางรับมืออย่างรอบด้านดังนั้นเมื่อไทยประเมินยุทธศาสตร์และแนวทางของกัมพูชาอย่างครบถ้วนแล้วเชื่อว่าไทยจะไม่ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบอย่างแน่นอนครับ
1: มาที่ข่าวนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะข่าวแผ่นดินไหวที่ฟิลิปปินส์ค่ะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขนาด 7.8 สั่นสะเทือนไปทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เกิดขึ้นเมื่อเช้าวันนี้ล่าสุดนะคะมีเพิ่มเติมค่ะก็คือมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย3คนด้วยกันจากอาคารบ้านเรือนพังถล่มลงมาหลายแห่งในเมืองเจเนอเรลซานโตสบนเกาะมินดาเนาแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในช่วง 7:37 นตามเวลาท้องถิ่นจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณอ่าวซารังกานีนอกชายฝั่งเมืองเจเนอเรลซานโตสบนเกาะมินดาเนาห่างไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ13กิโลเมตรทางสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐรายงานความรุนแรงอยู่ที่ 7.8 ลึก55กิโลเมตรแต่ศูนย์วิจัยธรณีศาสตร์เยอรมันและหน่วยงานอินโดนีเซียประเมินการสั่นสะเทือนเบื้องต้นระดับสูงถึง 7.7 ถึง 8.2 ก็ถือเป็นหนึ่งในแผ่นดินไหวรุนแรงที่สุดของฟิลิปปินส์ตั้งแต่ปี1990นอกจากแผ่นดินไหวหลักแล้วยังเกิดแรงสั่นสะเทือนหลังแผ่นดินไหวหรือ after shock ตามมามากกว่า16ครั้งครั้งรุนแรงที่สุดวัดได้ถึง 6.5 ตอนนี้ค่ะเจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายในพื้นที่เมืองเจเนอเรลซานโตสบาดเจ็บอีกหลายคนบ้านเรือนประชาชนอาคารพาณิชย์4ชั้นร้านค้าหลายแห่งและสถานีวิทยุท้องถิ่นพังถล่มลงมาเป็นเศษซากรวมถึงมีรายงานอาคารเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งพังเสียหายด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเร่งค้นหาผู้ติดค้างอยู่ใต้ซากอาคารด้านระบบไฟฟ้าในพื้นที่ที่รับแรงกระแทกเกิดไฟฟ้าดับชั่วคราวแต่ปัจจุบันตอนนี้ทยอยกลับมาเปิดใช้งานปกติแล้วส่วนระบบอินเทอร์เน็ตยังติดขัดอยู่นะคะ ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์สั่งการให้หน่วยงานจัดการภัยพิบัติและสภากาชาติฟิลิปปินส์เข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีสั่งอพยพประชาชนริมชายฝั่งในพื้นที่สูงอย่างเร่งด่วนสั่งระงับการเรียนการสอนทุกระดับชั้นบนเกาะมินดาเนามีการประเมินว่าอาจมีคลื่นสูงประมาณ3เมตรบริเวณชายฝั่งศูนย์กลางที่ขณะที่ทางการอินโดนีเซียสั่งอพยพประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงทางตอนเหนือเมืองมานาโดจังหวัดโกซันตาโลหมู่เกาะซังกีเฮไปยังพื้นที่ปลอดภัยทันทีล่าสุดสามารถตรวจจับคลื่นสึนามิขนาดเล็ก20เซนติเมตรได้ในแถบโมลุกะเหนือส่วนสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นก็ออกประกาศเตือนสึนามินะคะที่บริเวณหมู่เกาะโอกินาวาชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งคาดการว่าคลื่นอาจมีความสูงประมาณ1เมตรซัดเข้าหาฝั่งค่ะ
0: กองทัพอิสราเอลเปิดฉากโจมตีเป้าหมายทางทหารในอิหร่านตอบโต้ที่อิหร่านยิงขีปนาวุธชุดใหญ่เข้าใส่ทางตอนเหนือของอิสราเอลก็นับเป็นการเปิดฉากโจมตีโดยตรงครั้งแรกนับตั้งแต่มีการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงไปเมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับสื่อของทางการอิหร่านรายงานบอกว่าเกิดเหตุระเบิดขึ้นในกรุงเตหะรานและก็เมืองทาบริชอิสฟาฮานรวมถึงบริเวณเมืองคารัตในช่วงเช้ามืดวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือว่า IRGC เปิดเผยว่าอิสราเอลครับได้ใช้ขีปนาวุธทิ้งตัวชนิดปล่อยจากอากาศในการโจมตียังไม่มีรายงานความเสียหายแต่ว่าทำให้ทางการอิหร่านครับต้องสั่งปิดน่านฟ้ารอบสนามบินนานาชาติอิหม่ามโคมัยนีในกรุงเตหะรานทันทีขณะที่กองทัพอิสราเอลบอกว่าพุ่งเป้าโจมตีไปที่โครงสร้างทางทหารเท่านั้นซึ่งหน่วยดับเพลิงของอิหร่านยืนยันในเบื้องต้นว่าพื้นที่ชุมชนและก็เขตเมืองไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงครับความรุนแรงรอบใหม่นี้เกิดขึ้นหลังจากกองทัพอิสราเอลส่งเครื่องบินรบเข้าโจมตีเขตดาฮิเยทางตอนใต้ของกรุงเบรุตเลบานอนในช่วงกลางดึกคืนที่ผ่านมาเพื่อทำลายกองบัญชาการของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2คนบาดเจ็บอีกกว่า20คนถือเป็นครั้งแรกที่อิสราเอลโจมตีพื้นที่เมืองหลวงของเลบานอนนับตั้งแต่สหรัฐประกาศแผนหยุดยิงระหว่างเลบานอนและอิสราเอลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับอิหร่านจึงได้ยิงขีปนาวุธหลายชุดมุ่งหน้าสู่ตอนเหนือของอิสราเอลซึ่งทางอิสราเอลอ้างว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธเหล่านั้นไว้ได้ทั้งหมดและไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บก็ถือเป็นการยกระดับความตึงเครียดครั้งใหม่หลังจากที่ทุกฝ่ายได้ใช้เวลาเจรจาหลายสัปดาห์ครับเพื่อหาข้อตกลงยุติสงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลและอิหร่านครับ
1: วันนี้สีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนจะเดินทางเยือนเกาหลีเหนือเป็นเวลา2วันพบกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือหารือเรื่องการต่อสู้กับการครองอำนาจเพื่อนำความเป็นใหญ่นายสีจิ้นผิงเริ่มการเยือนเกาหลีเหนือเป็นครั้งแรกในรอบ7ปีซึ่งเขาได้ออกแถลงการการเยือนครั้งนี้ว่าจีนมีนโยบายมุ่งมั่นยกระดับความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือในทุกด้านและแลกเปลี่ยนนะคะในทุกทางเพื่อผลักดันการพัฒนาประเทศร่วมปกป้องระเบียบโลกที่ยุติธรรมทั้งสองชาติจะส่งเสริมโลกพหุนิยมเป็นระเบียบและเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อโลกต่อทั้งโลกผู้นำจีนบอกด้วยว่าจีนและเกาหลีเหนือจะร่วมมือกันต่อสู้กับการครองความเป็นใหญ่และความพยายามจะรื้อฟื้นลัทธิทหารนิยมซึ่งเห็นได้ชัดว่าเป็นถ้อยคำที่วิจารณ์สหรัฐและญี่ปุ่นค่ะก่อนหน้านี้สำนักข่าวของรัฐบาลเกาหลีเหนือรายงานในคิมจองอึนไปตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตอาวุธและสั่งการเพิ่มกำลังการผลิตขีปนาวุธอย่างเร่งด่วนมากกว่า2เท่าเป็น 2.5 เท่าภายในระยะเวลา5ปีข้างหน้าตามเป้าหมายของกองทัพคาดว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งการเตรียมเพื่อการเยือนของผู้นำจีนขณะเดียวกันค่ะคิมโยจองน้องสาวของนายคิมกล่าวถึงสถานะประเทศนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือหลังจากรัฐบาลสหรัฐอ้างว่าระหว่างการเยือนจีนนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐหารือผู้นำจีนและมีเป้าหมายร่วมกันในการปลดอาวุธนิวเคลียร์เกาหลีเหนือโดยนางคิมโยจองระบุว่าแนวคิดดังกล่าวเป็นเพียงความฝันที่ล้าสมัยของสหรัฐเท่านั้นเกาหลีเหนือไม่มีวันยอมถอยเรื่องนี้ซึ่งไม่สามารถเจรจาต่อรองใดๆทั้งสิ้นโดยไม่ยอมอ่อนข้อต่อไปคุกคามใดๆทั้งสิ้นค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วคุณยมินแหวนเครือผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legends Tale
2: สองเอ็มคอร์ดเรดิโอฮิตมิวสิกสเตชั่น 91.5 อุดรธานี
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ประเทศไทยเราเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมที่มีคุณภาพดีมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเลื่องลือไปทั่วโลก
6: ผ้าต้อไหมมีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะแต่ละท้องถิ่นชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทยเพราะเป็นสินค้าหัตถกรรมที่ทำด้วยมือและเป็นภูมิปัญญาของคนไทยที่มีคุณค่า
7: Mcord Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
8: ข้าราชการมีสิ่งสำคัญที่ควรยึดมั่นอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งคือผลประโยชน์ของแผ่นดินอีกอย่างหนึ่งคือความถูกต้องเป็นธรรมผลประโยชน์ของแผ่นดินเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติราชการส่วนความถูกต้องเป็นธรรมเป็นทั้งรากฐานและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายนั้นพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
9: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเว
10: ิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: คุณคะโควิด-19 ยังไม่หายไปไหนนะคะ
12: ใช่แล้วครับเราต้องดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโควิด-19 ง่ายๆแค่
11: สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน
12: ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล
11: ์รักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย1เมตร
12: และถ้ามีอาการป่วยให้รีบไปพบแพทย์ทันที
11: เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน
12: ร่วมใจป้องกันโควิด-19 ด้วยกันนะครับ
11: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcord Radio Go Green
13: เป็นแต่เงือบบอถุงพลาสติกแก้วพลาสติกหลอดพลาสติกฝาแก้วน้ำใส่เวลาในการย่อยสลาย400ถึง450ปีกระป๋องอลูมิเนียมใส่เวลาการย่อยสลาย80ฮอดร้อยปีแล้วที่เขาถิ่นขยายอยู่คู่มือนี่ล่ะอีกจักสร้างมันจังสิย่อยสลายเครือข่ายวิทยุอสมทขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันลดปริมาณขยะขึ้นให้หลายขึ้นใส่ซ้ำให้โดนที่สุดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใส่ใหม่เอ็มคอร์ดเรดิโอ Go Green
14: เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมทขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละ1ต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcord Radio Go Green
15: องค์กรของเรา
16: ประกาศใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
15: บมจ.อสมท.มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใสมีคุณธรรมและตรวจสอบได้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

0: การที่ดีอีกทั้งตระหนักดีว่าการให้สินบนและการคอร์รัปชันเป็นภัยร้ายแรงก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบมจ.อสมท.หนึ่งในองค์กรคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมต่อต้านการคอร์รัปชัน
1: ป่าไม้ทรงคุณค่ามหาศาลในการผลิตน้ำให้แก่เราน้ำซึ่งเป็นความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์รวมไปถึงเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการพัฒนาต่างๆของชาติเราจึงมีการรณรงค์ให้ปลูกป่าและปลูกต้นไม้ตามสถานที่ทั่วไปอย่างขันแข็งเพื่อทนุบำรุงสภาพแวดล้อมอันจะส่งผลดีไปถึงชาวโลกทั้งมวลต่อไปด้วยพระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
0: วิทยุอสมทภาคอีสานขอเชิญติดตามรายการดีๆที่มีครบทุกแง่มุมอีสาน360องศาท่องเที่ยวกีฬาอาหารข่าวสารทุกเรื่องทุกประเด็นโดยเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุภาคอีสานเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ร่วมชี้เป้าข่าวสำคัญผู้ภาคอีสานได้ที่ Facebook

0: 360องศา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการอีสาน360องศาค่ะเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะก็อยู่ด้วยกันตรงนี้ค่ะนะคะวันนี้เป็นคิวของอสมทบุรีรัมย์92นะคะเป็นแม่ข่ายค่ะนะคะแล้วก็อยู่กับดิฉันดีเจปลอยฝนขวัญเรือนจินดาพงศ์นะคะรับหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังสำหรับวันนี้ด้วยค่ะนะคะหลังจากที่ได้หยุดยาวกันไปหลายวันนะคุณผู้ฟังวันนี้มาแล้วนะมาแบบตัวเป็นๆนะวันนี้นะก็มีข่าวสารมาฝากกันในหลายๆจังหวัดค่ะไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดอุดรนะคะทางโคราชด้วยนะคะแต่วันนี้ในช่วงของ Talk of the Town นะคะเราจะไปเริ่มกันที่นะคะเรื่องของนะคะเทศกาลอาหารกันก่อนดีกว่านะคะว่าทางโคราชเนี่ยนะคะเขามีอาหารอะไรดีๆของดีเห็นบอกว่าเป็นของดีโนนไทยนะคะวันนี้ทางหญิงนุ้ยนะคะคุณอัญญาก็จะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวเทศกาลอาหารนะคะของดีของดีโนนไทยค่ะนะคะรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันได้ในช่วงของ Talk of the Town ค่ะ
2: Talk of the Town Talk of the Town Talk of the TownTalk of the town.
3: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะดีเจหญิงนุ้ยคุณนันยาค่ะจากอสมทนครราชสีมาค่ะวันนี้ Talk of the Town ของเราก็จะพาทุกท่านไปพบกับกิจกรรมดีๆและก็งานดีๆที่อยากจะมาบอกกันนะคะขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลอาหารของดีนนท์ไทย2569อิ่มอร่อยกับอาหารพื้นบ้านและของดีที่เรียกว่าเป็นของดีขึ้นชื่อนะคะจากทั่วอำเภอนนทัยค่ะพร้อมกับช็อปนะคะในส่วนของสินค้าชุมชนโอท็อปมากกว่า50ร้านค้าชมคอนเสิร์ตนะคะจากศิลปินชื่อดังนะคะฟรีคอนเสิร์ตด้วยนะคะแล้วก็กิจกรรมความบันเทิงมากมายภายในงานกันเลยแหละค่ะงานนี้จัดขึ้นนะคะระหว่างวันที่4ถึง10มิถุนายน2569ณบริเวณที่ทำการอำเภอนนทัยโดยไฮไลท์นะคะก็จะพบกับกิจกรรมมากมายภายในงานเลยแหละค่ะไม่ว่าจะเป็นฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินทุกคืนมีสวนสนุกชุดใหญ่นะคะมีตุ๊กตาโคมไฟยักษ์ให้ได้ถ่ายรูปกันแบบชิวๆเลยแล้วก็มีจุดเช็คอินสำหรับการถ่ายรูปสวยๆสำหรับใครที่เป็นสายคอนเทนต์ค่ะรวมถึงอาหารอร่อยแล้วก็สินค้าคุณภาพจากชุมชนกันด้วยงานนี้ห้ามพลาดเลยจริงๆนะคะแล้วพบกันในงานเทศกาลของดีอำเภอโนนไทยนะงานดีๆที่คุณห้ามพลาดกันเลยนะคะเราพบกันค่ะวันที่4ถึง10มิถุนายนนี้นะคะณที่บริเวณที่ว่าการอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาค่ะและนี่ก็คือ Talk of the Town ของโคราชกันในวันนี้เอาเป็นว่าใครสนใจก็สามารถไปร่วม งานกันได้แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าโอกาสหน้าค่ะ
2: Talk of the Town Talk of the Town
1: ค่ะและนั่นก็นะคะเป็นช่วงของ Talk of the Town นะคะจากทางโคราชนะคะใครที่อยู่ใกล้ๆนะคะทางโคราชก็ไปเที่ยวกันได้ค่ะกับงานเทศกาลของดีโนนไทยนะคะงานก็ยังคงจัดกันอยู่นะคะไปจนถึงวันที่10มิถุนายนค่ะนะคะเอาล่ะถัดจากทางโคราชไปแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันโซนอุดรกันก่อนนะวันนี้โอ้โหเราก็จะมีเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะในหลายๆจังหวัดนะคะครบเลยนะคะกินเที่ยวนะคะทั้งอาหารนะคะทั้งวิถีชีวิตริมโขงนะคะแล้วก็มีในเรื่องของผลไม้รสหวานด้วยอ่ะนะคะเดี๋ยวทางจังหวัดอุดรนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาไปเที่ยวที่ไหนอะไรยังไงตอนนี้น้องปังปอนก็อยู่ในสายกับดิฉันแล้วสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ปอยฝนค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะดีเจปังปอนจากอสมทอุดรธานีค่ะ
1: นะคะก่อนที่จะพาไปเที่ยววันนี้เห็นบอกว่าไปต่างอำเภอต่างจังหวัดเนาะนะถามในเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนเป็นยังไงบ้างสัปดาห์นี้วันนี้
4: อุดรธานีแดดเปรี้ยงเลยค่ะท้องฟ้าแจ่มใสมากมาก
1: มากมากคล้ายๆกัน
4: ใช่ค่ะ
1: ก็รู้สึกว่าจะท้องฟ้าแจ่มใสแต่ก็อาจจะมีแบบคลึ้มๆเป็นพักๆเป็นระยะๆแต่ไม่ตก
4: ใช่ก็อาจจะคล้ายๆกันค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยท้องฟ้าค่อนข้างที่จะโปร่งแจ่มใสเลยทีเดียวแดดจ้ากันเลยทีเดียวค่ะจ้าตั้งแต่เช้าเลยสำหรับวันนี้นะคะ
1: โอ้จริงๆแล้วบ้านเราเนี่ยน่าจะฝนดีเนาะนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพี่เองก็ได้มีโอกาสแบบลานะคะลาไปทำธุระนะก็ไปอยู่กรุงเทพฝนตกทุกวันเลยนะคะแต่พอกลับมาบ้านเราโอ้โหบอกว่าไม่ตกเลย
4: ใช่สภาพแบบแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงค่ะ
1: นะคะซึ่งหลายพื้นที่ก็ข้าวตอนนี้ก็เริ่มละนะเริ่มเหี่ยวละเริ่มเฉาแล้วในบางพื้นที่นะคะแล้วก็ในช่วงปลายมิถุนาเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเป็นเข้าสู่ช่วงที่ฝนอาจจะทิ้งช่วงด้วยนะคะคุณผู้ฟังฉะนั้นช่วงนี้ต้องลุ้นให้มากๆว่าเอ๊ะนะก่อนที่จะฝนทิ้งช่วงเนี่ยจะมีฝนตกลงมาหรือเปล่าเนาะนะคะ
4: ใช่ช่วงนี้ก็ต้องช่วยกันประหยัดเพราะว่าเห็นว่าปีนี้อาจจะต้องแรงนิดนึง
1: นะคะใช้น้ำกันอย่างประหยัดด้วย
4: ช่วงไป
1: ค่ะแล้วก็ดูแลสุขภาพให้ดี
4: ค่ะ
1: ค่ะวันนี้เห็นบอกว่าจะพาไปเที่ยวริมโขงที่ไหนคะ
4: ใช่ค่ะวันนี้อุดรธานีนะคะจะพาคุณผู้ฟังพาพี่พลอยฝนค่ะไปเที่ยวแต่ว่าไม่ได้เที่ยวที่อุดรนะคะพาไปที่หนองคายค่ะที่ริมโขงหนองคายนะคะกับชุมชนบ้านเดือค่ะพี่ฝนเคยได้ยินไหมคะ
1: เคยค่ะก็
4: เคยไปหรือเปล่าเอ่ย
1: เคยไปเมื่อ
4: เป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อก่อนก็เป็นวิถีชีวิตแบบเขาทำได้ดีมากติดริมโขงแล้วเขาก็จะมีกิจกรรมให้ทำอะไรประมาณนี้มีสมุนไพรมีอะไรอะเครื่องดื่มที่ทำจากธรรมชาติเกี่ยวกับมะเดื่อด้วย
4: ถูกต้องค่ะเพราะว่าวันนี้ได้ค่ะจะพาไปที่ชุมชนบ้านเดืออำเภอเมืองจังหวัดหนองคายค่ะซึ่งมีต้นมะเดื่อที่อายุกว่า700ปีเลยเป็นจุดเช็คอินสำคัญเนี่ยอยู่ริมฝั่งโขงที่พี่ฝนอาจจะเคยไปหรือว่าคุณผู้ฟังที่ยังไม่เคยไปเนี่ยเดี๋ยววันนี้ค่ะจะมาเล่าให้ฟังนะคะที่ชุมชนบ้านเดือเนี่ยเขาก็มีชื่อเสียงเนี่ยจากต้นมะเดื่อขนาดใหญ่ค่ะอายุกว่า700ปีนะคะแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนที่นำลูกมะเดื่อเนี่ยมาแปรรูปนะคะเป็นอาหารแล้วก็ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นนะคะซึ่งในส่วนของผลิตภัณฑ์แปรรูปอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าก็มีทั้งชามะเดื่อสบู่สมุนไพรมะเดื่อแชมพูมะเดื่อนะคะหรือว่าอาหารนะคะที่นำมะเดื่อเนี่ยมาใช้นะคะอย่างน้ำพริกมะเดื่ออันนี้บอกเลยว่าตอนนี้นะคะน้ำพริกมะเดื่อเนี่ยดังมากนะคะเพราะว่าเพิ่งได้รับรางวัลกันไปนะคะสำหรับน้ำพริกมะเดื่อบ้านเดือหนองคายนะคะได้คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศนะคะพี่ฝนกับรายการยกพลน้ำพริกนะคะแล้วก็ได้รับโล่พระราชทานนะคะจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยนะคะถือว่าเป็นรสชาติที่การันตีโดยเวทีระดับประเทศนะคะมาการันตีด้วยตัวเองขนาดนี้เนี่ยที่ร้านเชฟชุมชนบ้านเดือริมโขงนะคะน้ำพริกมะเดือบ้านเดือเนี่ยบอกเลยว่าเป็นของร้านเชฟชุมชนบายท่องเที่ยวชุมชนบ้านเดือนะคะจะมีรสชาติเผ็ดหวานเปรี้ยวครบจบในครบเดียวเลยนะคะกินกับผักสดนะคะปลานิลจีไอทอดนี่โอ้โห อร่อยเลยนะคะนี่แอบส่งภาพไปให้พี่ฝนดูนะใช่ก็สำหรับใครที่ติดตามทางไลฟ์สดก็จะได้เห็นภาพไปด้วยนี่ค่ะว่าในส่วนของน้ำพริกมะเดื่อนะคะเขาก็จะมีมาแบบเหมือนเป็นพานขันโตกเนาะก็มีแบบเป็นน้ำพริกแล้วก็ทานกับผักสดนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะในส่วนของเชฟชุมชนนะคะบายท่องเที่ยวชุมชนบ้านเดือนอกจากในส่วนของน้ำพริกมะเดื่อเขาก็จะมีแบบปลาจุ่มด้วยนะคะก
1: ็
4: เป็นปลาชายเป็นเมนูที่แบบขึ้นชื่อของที่นี่ด้วยก
1: ็
4: คือปกติเราจะกินแบบจิ้มจุ่มหมูจุ่มอย่างนี้ใช่ไหมคะแต
1: ่
4: ว่าที่นี่เขาจะกลับเป็นปลาแล้วก็มาแล่บางเอามาจุ่มหม้อนะคะเหมือนหม้อจิ้มจุ่มบ้านเรานี่แหละค่ะแต
1: ่
4: ว
1: ่
4: าใช้เป็นปลานะคะก็เป็นเมนูสุขภาพอีกหนึ่งเมนูเลยนะคะที่ส่งไปให้ได้ชมกันนะคะแต่ว่าในส่วนของเชฟชุมชนบ้านเดือเนี่ยอยากจะบอกนิดนึงใครที่ไปเนี่ยอยากจะให้สำรองจองที่กันนิดนึงนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยด้วยความที่ชุมชนเขาเป็นชุมชนวิถีท่องเที่ยวนะคะก็อาจจะมีกิจกรรมที่หลากหลายมีแบบนวดแผนไทยด้วยนะคะที่นี่แล้วก็มีทําสบู่มะเดื่ออันนี
1: ้
4: สำหร
1: ับ
4: ใครที่เห็นภาพเนี่ยจริงๆเนี่ยได้ไปลองแล้วนะลองทำเองด้วยนี่แหละ
1: ทำสบู่เหรอคะ
4: ค่ะก็คือมีการติดต่อไปที่ชุมชนนะคะแล้วทางชุมชนเขาก็จะเตรียมในส่วนของวัตถุดิบเอาไว้ให้นะคะไม่ว่าจะเป็นหม้อต้มกีซาลีนนะคะแล้วก็รวมถึงน้ำผึ้งว่านหางจระเข้กากาแฟนะคะน้ำมะเดื่อสกัดเข้มข้นนะคะที่เราจะเอามาผสมกันนะคะแล้วเขาก็จะให้เราเนี่ยสามารถไปเก็บแบบดอกไม้หรือว่าใบไม้นะคะมาตกแต่งสบู่ของเราเองเป็นแบบแฮนด์เมดหนึ่งเดียวก้อนเดียวของเราเลยนะคะวันนั้นไปก็แบบสนุกสนานค่ะลงไปแบบริมโขงไปเด็ดดอกไม้นะคะเอามาไว้ใส่สบู่เป็นซิกเนเจอร์ของตัวเองนะคะสนุกสนานกันเลยทีเดียวสำหรับใครที่จะไปเป็นหมู่คณะอันนี้สามารถนะคะจับจองคิวกันก่อนได้นะคะสามารถติดตามได้ทางเพจของท่องเที่ยวชุมชนของบ้านเดือนะคะแล้วก็บอกจำนวนไปนะคะบอกจำนวนว่าจะไปกี่คนนะคะก็จะได้จัดเตรียมนะคะทั้งในส่วนของเรื่องของอาหารแล้วก็รวมถึงกิจกรรมนะคะให้เราได้ทำกิจกรรมกับทางชุมชนกันด้วยนะคะในส่วนของ Facebook ของบ้านเดือนะคะชื่อ Facebook ว่าท่องเที่ยววิถีชุมชนบ้านเดือจังหวัดหนองคายนะคะ Facebook ท่องเที่ยวชุมชนวิถีชุมชนบ้านเดือจังหวัดหนองคายนะคะสามารถที่จะเข้าไปกดไลค์กดติดตามกันได้นะคะแล้วก็ในส่วนของใครที่อยากจะไปชมไปสัมผัสบรรยากาศริมโขงนะคะก็สามารถไปได้เพราะว่าที่บ้านเดือเนี่ยนอกจากในส่วนของเชฟชุมชนนะคะที่มีเมนูขึ้นชื่อได้รางวัลระดับประเทศอย่างน้ำพริกมะเดือไปแล้วนะคะก็ยังมีในส่วนของกิจกรรมหรือว่าของที่ระลึกนะคะให้เลือกชมเลือกช็อปกันด้วยแล้วก็กิจกรรมอัปเดตล่าสุดค่ะก็คือเรื่องของการพายซับนะคะใครที่อยากจะไปลงแบบแอดเวนเจอร์หน่อยนะคะไปพายซับแบบสัมผัสริมโขงนะคะสัมผัสพระอาทิตย์ขึ้นหรือว่าพระอาทิตย์ตกนะคะก็สามารถไปได้ที่ชุมชนบ้านเดือเช่นเดียวกันนะคะสำหรับใครที่สนใจค่ะก็สามารถติดต่อได้อย่างที่บอกไปนะคะติดต่อผ่านทาง Facebook นะคะแฟนเพจของท่องเที่ยววิถีชุมชนบ้านเดือจังหวัดหนองคายค่ะ
1: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยที่ชุมชนบ้านเดือเนี่ยเขาก็จะมีฐานให้ทำค่อนข้างเยอะมาก
4: ใช่เยอะจริงแล้วก็มีแบบนวดแผนไทยแผนโบราณก็มี
1: จำได้ตอนนั้นประมาณ 7-8 ฐานอะ
4: เยอะเยอะจริงค่ะเราอาจจะต้องแบบเลือกแอคทิวิตี้ที่แบบใกล้เคียงกับเรามากที่สุดอยากจะไปแบบสัมผัสวิถีแบบไหนเนี่ยก็อาจจะต้องแบบลองดูว่าจะไปทานไหมหรือว่าจะไปพายซับหรือว่าอยากจะทำสบู่เนี่ย
1: อัน
4: นี้ก็มีกิจกรรมหลากหลายจริงๆค่ะ
1: สบู่นี่ก็ชอบนะเพราะว่าเราทำแล้วเราก็มันเป็นของเราเองอะก้อนเดียวดอกไม้สวยๆเลือกเองได้
4: แล้วแบบอาจจะต้องใช้เวลาในการรอนิดนึงแต่ว่าเราก็ได้สบู่กลับบ้านที่แบบผ่านการทำด้วยมือของเราเองนะพี่
1: แล้วเวลาที่เราจะไปร่วมกิจกรรมเนี่ยเขามีค่าบริการยังไงบ้างคะพอจะทราบไหมคะหรือว่าฟรี
4: อันนี้ต้องถามผ่านทางเพจแต่ว่าที่ทราบก็คือในส่วนของตัวเซตเมนูอาหารจากเชฟชุมชนนะคะจะเริ่มต้นที่ชุดละ500บาทค่ะ
1: อ๋อชุดละ500บาทก็จะได้ตามเหมือน
4: รูปภาพที่ส่งมาให้ดูเป็นขันโตแบบใหญ่ๆมาเลยค่ะใช่
1: ก็น่าสนใจนะคะอยากทำสบู่มะเดื่อนะคะแล้วก็ชาของเขาค่อนข้างอร่อยนะคะเป็นเอกลักษณ์ด้วยเคยชิมแล้ว
4: ใช่ซึ่งเอาจริงๆในส่วนของชาเขาก็รสชาติจะไม่ได้โดดมากไม่ได้หวานมากไม่ได้เปรี้ยวมากมันจะออกแบบแนวกลมกล่อมเนาะมันก็เลยแบบจะรู้สึกว่าทานง่าย
1: ค่ะนะคะบางคนอาจจะอุ้ยมะเดื่อมันเป็นอะไรที่แบบว่าทานยากกลิ่นคงแรงอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วไม่ใช่
4: ไม่กล้าเหมือนกันแบบว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงกลัวแบบมันจะขมไหมมันจะเฟื่อนไหมแต่พอได้ทานแล้วแบบเอ้ยมันก็อร่อยนี่ก็ไม่ได้แย่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะนะคะฉะนั้นใครที่อยากจะไปเที่ยวที่ชุมชนอะไรนะนวัด
4: บ
1: ้านเดือ
4: ใช่ค่ะ
1: ชุมชนวิถี
4: ใช่ค่ะท่องเที่ยววิถีชุมชนบ้านเดือจังหวัดหนองคายค่ะอันนี้กดติดตาม Facebook กันได้นะคะ
1: เข้าไปดูรายละเอียดได้เลยที่ Facebook นะคะโทรสอบถามกันได้
4: ใช่ค่ะ
1: ค่ะก็ยังไงวันนี้ต้องขอบคุณน้องปังปอนมากๆเลยที่แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเนาะสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจอยากจะเข้าไปดูเข้าไปชม
4: ได้ค่ะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าจะพาไปที่ใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวจะนำมาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะ
4: เช่นกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะก็นะคะจากทางจังหวัดอุดรธานีนะคะน้องปังปอนปิยพรพุทธีค่ะนะคะใครที่ว่างๆมีโอกาสก็ลองไปเที่ยวกันได้ที่จังหวัดน้องคายนั่นเองนะคะที่ชุมชนบ้านเดื่อนะคะอำเภอเมืองจังหวัดน้องคายค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเรามาทอล์กกันต่อนะคะทอล์กกันต่อที่บุรีรัมย์ค่ะนะคะโคราชเนี่ยเขาเชิญเที่ยวเทศกาลอาหารนะคะแล้วก็ทางอุดรก็พาไปชมวิถีริโขงนะคะมาที่บุรีรัมย์ก็ห้ามพลาดค่ะเพราะว่างานจะเริ่มวันที่11นะคะ11นี้แล้วค่ะนะคะนั่นก็คือเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบไลฟ์สไตล์นะคะวิถีเกษตรนนท์สุวรรณแล้วก็งานหมักไม้รสหวานนะคะสืบสานประเพณีนวัดวิถีนนท์สุวรรณค่ะโอ้โหนะคะก็เรียกว่ากิจกรรมเนี่ยนะคะมีค่อนข้างที่จะอัดแน่นในทุกๆวันค่ะนะคะก็ฝากเชิญชวนประชาสัมพันธ์นะคะไปถึงพี่น้องประชาชนค่ะได้มาร่วมงานนะคะงานวิถีเกษตรนนท์สุวรรณนะคะซึ่งก็จะจัดที่นะคะสนามที่ว่าการอำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะนะคะไฮไลท์กิจกรรมภายในงานค่ะก็จะมีอย่างเช่นพิธีเปิดแล้วก็ขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่อลังการนะคะมีนิทรรศการของดีเมืองโนนสุวรรณเป็นยังไงนะคะเดินแบบผ้าไหมไทยนะคะมีประกวดผลผลิตทางการเกษตรและปศุสัตว์ด้วยแข่งขันส้มตำลีลาประกวดร้องเพลงนักร้องเสียงทองนะคะประกวดธิดาชาวสุนะคะนางฟ้าจำแรงแล้วก็ท่องเที่ยวซาเล้งชมสวนนะคะห้ามพลาดค่ะคุณผู้ฟังนะคะและยามค่ำคืนทุกค่ำคืนก็จะมีหมอลำให้ได้ชมฟรีกันด้วยนะคะโดยเฉพาะวันที่11ค่ะนะคะเป็นหมอลำอีสานนครศิลป์นั่นเองนะคะคุณผู้ฟังส่วนนะคะโปรแกรมค่ะนะคะใครที่จะไปนั่งซาเล้งนะคะชมสวนนะคะก็จะเริ่มนะคะลงทะเบียนขึ้นรถซาเล้งกันนะคะที่ว่าการอำเภอโนนสุวรรณนะคะตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 9:00 นนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นวันที่11นะคะวันที่11เนี่ยก็จะเริ่มชมสวนสายอำเภอนะคะไปถึงผาแดงนะคะสวนทุเรียนพ่อมวล นั่นเองค่ะส่วนวันที่12นะคะก็จะไปชมสวนสายอำเภอไปจนถึงผาแดงเช่นกันค่ะจะไปที่สวนทุเรียนนะคะพ่อนวลค่ะนะคะก็จะไป2วันนะคะส่วนวันที่13ค่ะนะคะจะไปชมสวนเป็นสวนรักนักปั่นนะคะหมอหนิงค่ะนะคะวันที่14ก็ชมสวนสายอำเภอโนนรังนะคะก็จะไปที่สวนทุเรียนลุงเปค่ะนะคะลุงเปบายนะคะเจ้าโอนะคะแล้วก็วันที่15ด้วยค่ะ2วันนะคะซึ่งระหว่างทางเนี่ยก็จะมีกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้วก็สินค้าทางเกษตรให้ได้ชมกันเยอะเลยทีเดียวนะคะส่วนในส่วนของใครที่สนใจนะคะอยากจะเข้าร่วมประกวดนะคะก็ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ไว้นะคะ อย่างเช่นธิดานะคะธิดาหมักไม้หวานจำแรงค่ะนะคะก็จะจัดในช่วงของวันที่14นะคะสำหรับใครสนใจก็นะคะสามารถที่จะส่งเข้าประกวดได้นะคะแต่ว่าคุณสมบัติก็จะรับเฉพาะสาวประเภท2นะคะอายุ15ปีขึ้นไปไม่จำกัดภูมิลำเนานะคะส่วนการแต่งกายก็จะเน้นเป็นชุดผ้าไทยแบบสร้างสรรค์นะคะราตรีผ้าไหมค่ะนะคะแล้วก็ชุดแสดงความสามารถพิเศษชุดไทยเรือนต้นค่ะนะคะชุดชาวสวนนะคะอันนี้ก็ไม่จำกัดสีนะคะส่วนธิดานะคะธิดาหมากไม้หวานจำแรงนะขออภัยค่ะนะคะก็ส่วนธิดาชาวสวนนะคะนนท์สุวรรณค่ะนะคะก็จะเปิดรับนะคะเปิดรับไปจนถึงวันที่12นะฉะนั้นวันนี้ก็ยังคงทันกันอยู่นะคะมาดูคุณสมบัติค่ะนะคะอายุ15ปีขึ้นไปเพศหญิงแต่ว่าสถานภาพอันนี้ต้องโสดนะคะการศึกษาม.3ขึ้นไปค่ะส่วนสูง155เซนติเมตรขึ้นไปค่ะแล้วก็จะต้องมีภูมิลำเนานะคะอาศัยอยู่ในอำเภอโนนท์สุวรรณเท่านั้นนะคะใครที่มีความสามารถ ามารถอยากจะประกวดธิดาชาวสวนโนนสุวรรณนะคะเปิดรับสมัครค่ะนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10มิถุนายนนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ในเรื่องของการแข่งขันนะคะแข่งขันปอกหรือกินทุเรียนโออันนี้ใครสนใจสายกินสายปอกนะคะก็ไปสมัครกันได้ค่ะนะคะคุณผู้ฟังจะจัดการแข่งขันก็คือวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนเวลา 10:30 นเป็นต้นไปนะคะใครที่มีโอกาสว่างๆค่ะก็ไปเที่ยวนะคะเตรียมตัวให้พร้อมค่ะไปเที่ยวกับเทศกาลนะคะวิถีเกษตรนนสุวรรณค่ะนะคะแล้วก็งานหมากไม้หวานนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังนะคะงานก็จะเริ่ม11ไปจนถึง15มิถุนายนนี้ก็เป็นช่วงของ Talk of the Town ที่นำมาฝากกันจากทางจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเอาล่ะค่ะตอนนี้อีสาน360 องศาเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวค่ะ

0: ียงนี้ฟังแล้วรู้สึกผ่อนคลายให้ความสดชื่นแต่เสียงนี้คือสัญญาณอันตรายพาหะโรคร้ายไข้เลือดออกมาร่วมกันปกป้องคนที่คุณรักด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายหยุดวงจรโรคร้ายไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมท.เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-COT Radio Go Green
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: M-COT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: อีสาน360องศาโดยเครือข่ายวิทยุอสมทภาคอีสาน
3: 12รายการกับอีค่ะ17นาทีแล้วนะคะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงของรายการอีสาน360องศาค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราไปติดตามในช่วงของ Freestyle Variety กันค่ะ
0: Freestyle Variety
3: วันนี้ฟรีสไตล์วาไรตี้นะคะเดี๋ยวเราฝากประชาสัมพันธ์ไปถึงช่างแอร์นะคะห้ามพลาดค่ะเพราะว่าทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน37บุรีรัมย์เปิดรับสมัครนะคะผู้สนใจเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาเครื่องช่างนะคะช่างเครื่องปรับอากาศนะคะในบ้านแล้วก็การพื้นขนาดเล็กระดับ1ค่ะถือว่าเป็นโอกาสดีๆนะคะสำหรับช่างที่ต้องการอยากจะเพิ่มความน่าเชื่อถือแล้วก็สร้างโอกาสในสายอาชีพนะคะคุณมาถึงแล้วนะคะซึ่งกำหนดการทดสอบค่ะในวันที่10มิถุนายนนี้นะคะที่ศูนย์นะทดสอบก็คือมาตรฐานฝีมือแรงงานสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน37บุรีรัมย์นั่นเองค่ะใครสนใจก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปได้นะคะคุณผู้ฟังก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆค่ะเอาล่ะในช่วงสุดท้ายแล้วสำหรับรายการอีสาน360องศานะคะวันนี้ดิฉันดีเจปลอยฝนขวัญเรือนต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะคะสวัสดี

0: ดีค่ะ
1: อีสาน360องศาโดยเครือข่ายวิทยุอสมทภาคอีสาน
2: M-Cord Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มคนร้ายซุ่มยิงอสที่ตากใบรอดตายหวุดหวิดเมื่อเวลา 11:00 น.พันตำรวจเอกภควัฒน์วันสนุกผู้กำกับการสภ.ตากใบจังหวัดนราธิวาสและพันตำรวจตรีปิยพัฒน์ด้วงตุดสารวัตรสอบสวนสภ.ตากใบรวมทั้งเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนราธิวาสร่วมเดินทางไปยังบ้านเลขที่152หมู่3ตำบลศาลาใหม่อำเภอตากใบซึ่งเป็นบ้านพักของนายมูฮัมหมัดอาซูวีมานาอายุ36ปีเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนประจำฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลศาลาใหม่อำเภอตากใบซึ่งถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนซุ่มยิงเมื่อเวลา 21:57 น.ของคืนวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาแต่กระสุนปืนพลาดเป้าไปถูกฝาผนังซึ่งเป็นอิฐบล็อกหลังบ้านพัก1นัดโดยในช่วงคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุในเบื้องต้นแล้วแต่พื้นที่ยังไม่เอื้ออำนวยจึงได้กันพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบในช่วงเช้าวันนี้จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบร่องรอยของรูจากกระสุนปืน1นัดติดกับฝาผนังหลังบ้านพักจากการตรวจสอบวิถีกระสุนของคนร้ายมีลักษณะใช้อาวุธปืนยิงมาจากป่าสวนปาล์มที่ติดกับป่าละเมาะห่างจากบ้านพักประมาณ100เมตรเชื่อว่าเป็นฝีมือการกระทำของสมาชิกแนวร่วมผู้ก่อเหตุรุนแรงที่คาดว่าน่าจะมีการสำรวจเป้าหมายของกลุ่มคนร้ายก่อนที่จะมีการลงมือก่อเหตุศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์เร่งช่วยเหลือประชาชนหนุนรัฐบาลลุยปราบสแกมเมอร์นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์อย่างจริงจังและต่อเนื่องโดยยึดหลักสำคัญของนายกรัฐมนตรีคือปิดชื่อถือพฤติกรรมใครเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์เครือข่ายหลอกลวงออนไลน์หรือกระบวนการที่สร้างความเสียหายให้ประชาชนต้องถูกตรวจสอบตามพฤติการไม่ดูชื่อไม่ดูเส้นสายและไม่ยกเว้นให้ผู้มีอิทธิพลหน้าไหนโดยศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์หรือ AOC 1441เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่ทำหน้าที่เป็นด่านหน้าช่วยเหลือประชาชนที่ถูกหลอกลวงออนไลน์ไม่ใช่เพียงช่องทางรับแจ้งเหตุแต่เป็นศูนย์ประสานงานเร่งด่วนระหว่างประชาชนตำรวจสถาบันการเงินหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานด้านดิจิทัลเพื่อหยุดความเสียหายอายัดเส้นทางเงินและส่งต่อข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีโดยเร็วศาสตราจารย์ดร.อมรชี้แผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ทำอาคารเตี้ยถล่มต่างจากแผ่นดินไหวกทม.ปี68ที่ทำอาคารสูงเสียหายย้ำไทยยังไม่ปลอดภัยจากแผ่นดินไหวจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 ที่ชายฝั่งทิศตะวันตกของเกาะมินดานาวในประเทศฟิลิปปินส์เช้าวันนี้ศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยและอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อธิบายว่าแผ่นดินไหวดังกล่าวมีขนาดใหญ่มากเนื่องจากฟิลิปปินส์อยู่ในแนววงแหวนไฟนอกจากนี้แผ่นดินไหวดังกล่าวอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 20-30 กิโลเมตรเท่านั้นจัดเป็นแผ่นดินไหวระยะใกล้ซึ่งมีผลต่ออาคารเตี้ยค่อนข้างมากโดยเฉพาะอาคารที่สูงไม่เกิน5ชั้นทันีลักษณะแผ่นดินไหวของฟิลิปปินส์มีความแตกต่างจากแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นกับททม.เมื่อปี2568เนื่องจากกรณีของกทม.รอยเลื่อนที่มีผลกระทบคือรอยเลื่อนสกายในเมียนมาและรอยเลื่อนในจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมีระยะห่างจากกทม.หลายร้อยถึงพันกิโลเมตรซึ่งถือว่าเป็นแผ่นดินไหวระยะไกลคลื่นแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเป็นคลื่นยาวจึงทำให้อาคารสูงเสียหายมากกว่าสำหรับกทม.ยังไม่ถือว่าปลอดภัยจากแผ่นดินไหวโดยเฉพาะอย่างยิ่งแผ่นดินไหวระยะไกลเนื่องจากกทม.ตั้งอยู่บนชั้นดินอ่อนที่เคลื่อนขยายที่ขยายคลื่นได้หลายเท่าซึ่งมีผลต่ออาคารสูงดังนั้นกทม.ควรมีการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลอาคารที่เสี่ยง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็น จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมท จำกัดมหาชน
5: คนไทยทุกคนหากเจ็บป่วยเข้าข่าย6อาการฉุกเฉินวิกฤตถึงแก่ชีวิตใช้สิทธิ์ยูเซฟรักษาโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนแจ้งใช้สิทธิ์ได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
6: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
7: มาแล้วมาแล้ว Mid Year Sale งานรวมสินค้าลดราคาสูงสุดถึง 70% ไม่ว่าจะเป็นรองเท้าเสื้อผ้าและของใช้แบรนด์ดังราคาสุดคุ้ม Adidas Mizuno Mixer Sport Galop Hollywood Chariot Warrior IQ Shoe Skull Tulip Fountain Skechers ตั้งแต่วันนี้ถึง15มิถุนายน2569เวลา 10:00 นถึง 3:00 นที่ลานกิจกรรมซอย1ศูนย์การค้า UD Town Mid Year Sale ลดแรงกลางปีแบบนี้ห้ามพลาด
8: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
9: คนชอบกินชอบรีวิวฟังทั้งนี้โอกาสแจ้งเกิดเป็นดาว TikTok คนใหม่มาแล้วศูนย์อาหารยูดีทาวชวนมาร่วมสนุกกับแคมเปญยูดีทาวฟู้ดเซ็นเตอร์ Next Gen แค่รีวิวเมนูเด็ดทำคลิปสั้นไม่เกิน1นาทีครึ่งแล้วโพสต์ลง TikTok แบบสาธารณะเช็คอินยูดีทาวฟู้ดเซ็นเตอร์แล้วแท็ก TikTok @yuditown พร้อมติด Hashtag yuditown Next Gen Contest ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 15,000 บาทส่งผลงานได้ตั้งแต่1ถึง22มิถุนายนนี้รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามเพจyuditown ได้เลย
10: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
11: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
12: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี0423044454จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ M-Court Radio ช่วงอสมทเพื่อชุมชนดำเนินรายการโดยปิยาพรพุทธดี
11: M-Court Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลาง

0: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
1: ในช่วงของอสมทเพื่อชุมชนนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะจะมีการจัดงานแถลงข่าวค่ะมหกรรมถนนอาหารอุดรเลิศรสนะคะสำหรับมหกรรมถนนอาหารอุดรเลิศรสค่ะเป็นการจัดเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมไม้นะคะให้มีความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวค่ะทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะรวมถึงประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมด้านอาหารในจังหวัดอุดรธานีค่ะให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายนะคะแล้วก็มีการพัฒนาต่อยอดสู่การเป็นเมืองแห่งอาหารการกินอย่างสร้างสรรค์นะคะเพื่อสร้างภาพลักษณ์แล้วก็ชูจุดเด่นด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรมรวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมของอุดรธานีค่ะซึ่งงานอุดรเลิศรสนะคะจะจัดขึ้น 26-30 มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรค่ะ
0: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่ง

0: M Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: M Court Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี้คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
3: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
4: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
2: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
5: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: หยุดเผาสร้างมลพิษคืนสู่ชุมชนเผาในที่โล่งไม่ว่าจะเป็นขยะต่อสั่งข้าวนอกจากจะสร้างฝุ่น PM 2.5 ทำลายสุขภาพคนในครอบครัวแล้วยังมีความผิดทางกฎหมายจำไว้ให้ดีนะคะโทษฐานสร้างเหตุรำคาญมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 25,000 บาทหากลามไปที่ผู้อื่นโทษจะหนักขึ้นหลายเท่าทั้งจำทั้งปรับหยุดเผาตั้งแต่วันนี้ก่อนจะมีคดีติดตัวเปลี่ยนจากการเผามาเป็นไถกลบเพื่ออากาศที่สะอาดเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cot Radio Go Green M-Cot Radio 91.5 อสมทอุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป mcot connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมทอุดรธานีโทร042-304-454 Line ID mcot 91.5
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถี Green Style mcot radio go green
0: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี

ขอบคุณหลังไม้จากกระนวลนะคะทางกระนวลบอกว่าทางนู้นเนี่ยแดดร้อนเหมือนกันนะคะแล้วก็ขอปักใต้บ้านเราเข้ามาขอบคุณสำหรับเพลงที่เพิ่มเติมเข้ามาจากทางหลังไม้นะคะ

ปากใต้บ้านเรานะคะส่งได้ติดตามกันกับคุณสำหรับสายจากกระนวลด้วยนะคะอสมทเพื่อชุมชนในช่วงนี้นะคะฝากสินค้าของชุมชนค่ะกับวิสาหกิจชุมชนทอผ้ามัดหมี่ย้อมครามบ้านนาบัวหมู่1นะคะอยู่ที่อำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีนะคะที่นี่ค่ะจำหน่ายสินค้านะคะทั้งผ้ามัดหมี่ย้อมครามเสื้อผ้าสำเร็จรูปค่ะใช้สีที่ย้อมมาจากธรรมชาตินะคะไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมค่ะสวมใส่สบายทั้งร้านก็ยังรับตัดนะคะเย็บชุดสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้ามัดหมี่ย้อมครามผ้าคลุมไหล่เสื้อผ้าสำเร็จรูปนะคะถ้าหากว่าสนใจนะคะติดต่อได้ที่ตำบล นาบัวอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีนะคะ0982653626นะคะ0982653626ค่ะวิสาหกิจชุมชนทอผ้ามัดหมี่ย้อมครามบ้านนาบัวหมู่1ค่ะสวัสดีทักทายพี่แอมด้วยนะคะวันนี้แนะนำเพลงเพิ่มเติมเข้ามาทางหลังใหม่นะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับสายหลังใหม่หลายสายเหมือนกันเนี่ยที่ทักทายเข้ามาสวัสดีทางผู้ก่อการดีอำเภอประจักษ์ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับเพลงที่แนะนำเพิ่มเติมเข้ามานะคะเดี๋ยวส่งท้ายในเบรกนี้นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังเพลงลูกทุ่งกันต่อค่ะ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มแสวงไม่รู้ถูกประเมินไม่ผ่านเลขากกต.นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กล่าวถึงกรณีที่มีข่าวว่าจะไม่ผ่านการประเมินงานและหลุดออกจากตำแหน่งเลขาธิการว่าตนเป็นผู้ถูกประเมินไม่มีความเห็นในส่วนนี้ส่วนกระแสข่าวมีมติ4-3ว่าไม่ให้ประเมินงานไม่ผ่านนายแสวงปฏิเสธว่าตนยังไม่ทราบจะทราบเมื่อมีมติออกมาอย่างเป็นทางการแต่ในส่วนการทำหน้าที่ของตนเมื่อปี2568จบลงตั้งแต่เดือนกันยายนแล้วซึ่งเป็นเรื่องระหว่างคู่สัญญาเมื่อถามว่ามีแนวโน้มว่าจะต้องมีการส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นผู้ตีความว่าจะต้องใช้มติจากกรรมการการเลือกตั้งชุดใหม่หรือไม่นายแสวงกล่าวสั้นๆว่าก็เป็นเรื่องระหว่างคู่สัญญาดร.มัลลิกาลุยตลาดน้องจอกตลาดอากงรับฟังปัญหาประชาชนดร.มัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข14ลงพื้นที่พบปะพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่ตลาดน้องจอกเขตน้องจอกและตลาดอากงเขตคลองสามวาท่ามกลางบรรยากาศคึกคักประชาชนจำนวนมากเข้ามาสะท้อนปัญหาและให้กำลังใจพร้อมฝากความหวังให้ช่วยผลักดันการแก้ไขปัญหาที่สะสมมาเป็นเวลานานจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในทั้งสองพื้นที่พบว่ามีปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะเป็นพื้นที่ชานเมืองที่มีการขยายตัวของประชากรอย่างรวดเร็วแต่การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนสำหรับเขตน้องจอกประชาชนสะท้อนปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนสายรองซอยย่อยและทางเชื่อมชุมชนหลายแห่งยังมีไม่เพียงพอส่งผลต่อความปลอดภัยในการเดินทางช่วงกลางคืนขณะที่ระบบขนส่งสาธารณะยังเข้าไม่ถึงหลายพื้นที่ทำให้ประชาชนต้องพึ่งพารถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ส่วนตัวเป็นหลักเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงในการเดินทางส่วนเขตคลองสามวาโดยเฉพาะบริเวณตลาดอากงประชาชนสะท้อนปัญหาคล้ายคลึงกันในเรื่องไฟส่องสว่างและการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนโดยหลายชุมชนยังขาดเส้นทางรถโดยสารที่เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าหรือศูนย์กลางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครทำให้ประชาชนเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางจำนวนมากแผ่นดินไหวนอกชายฝั่งฟิลิปปินส์ทำโรงเรียนประถมถล่มจากเหตุแผ่นดินไหวนอกชายฝั่งฟิลิปปินส์เช้าวันนี้ได้มีการเผยแพร่ภาพวิดีโอจากโรงเรียนประถมในเมืองดีกอสทางใต้ของฟิลิปปินส์ที่เด็กนักเรียนได้ออกมานอกห้องเรียนหลบภัยอยู่กลางแจ้งจากนั้นโรงเรียนหลังคาสังกะสีได้พังถล่มลงมาส่งผลให้เด็กๆพากันตื่นตกใจโดยที่ไม่มีรายงานข่าวว่ามีผู้ได้รับอันตรายอย่างไรก็ตามในหลายพื้นที่ของฟิลิปปินส์เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างจากแผ่นดินไหวขนาด 7.8 ตามมาตราริกเตอร์โดยเฉพาะที่เมืองเจเนอรัลซานสโตนตามรายงานที่ยังไม่ได้รับการยืนยันมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น8คนขณะนี้ทางการยังคงออกคำเตือนสึนามิให้ประชาชนหลบหนีจากพื้นที่ชายฝั่งขึ้นสู่ที่สูงเช่นเดียวกับในอินโดนีเซียที่เกิดแรงสั่นสะเทือนรุนแรงทางตอนเหนือของเกาะสุลาเวสีเช่นกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
11: มาแล้วมาแล้ว Mid Year Sale งานรวมสินค้าลดราคาสูงสุดถึง 70% ไม่ว่าจะเป็นรองเท้าเสื้อผ้าและของใช้แบรนด์ดังราคาสุดคุ้ม Adidas Mizuno Mixer Sport Galop Hollywood Chariot Warrior IQ Shoe Skull Tilly Fountain Skechers ตั้งแต่วันนี้ถึง15มิถุนายน2569เวลา 10:00 น.ถึง 3:00 น.ที่ลานกิจกรรมซอย1ศูนย์การค้า UD Town Mid Year Sale ลดแรงกลางปีแบบนี้ห้ามพลาด
12: คนชอบกินชอบรีวิวฟังทั้งนี้โอกาสแจ้งเกิดเป็นดาว TikTok คนใหม่มาแล้วศูนย์อาหารยูดีทาวชวนมาร่วมสนุกกับแคมเปญยูดีทาวฟู้ดเซ็นเตอร์ Next Gen แค่รีวิวเมนูเด็ดทำคลิปสั้นไม่เกิน1นาทีครึ่งแล้วโพสต์ลง TikTok แบบสาธารณะเช็คอินยูดีทาวฟู้ดเซ็นเตอร์แล้วแท็ก TikTok @yuditown พร้อมติด Hashtag yuditown next gen contest ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 15,000 บาทส่งผลงานได้ตั้งแต่1ถึง22มิถุนายนนี้รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามเพจ yuditown ได้เลย
9: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
13: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ M-Pod Radio ดำเนินรายการโดยปิยาพรพุทธดี
9: M-Pod Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลาง

กลับมาอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้นะคะอสมทอุดรธานี 91.5 เมกะเฮิรตซ์และหน้าที่ของปังปอนค่ะช่วงเวลาดีๆนะคะพร้อมกับงานเพลงลูกทุ่งส่งให้คุณได้ติดตาม0423041416นะคะ Facebook Fanpage อสมทอุดรธานีและ LINE ID mcord 91.5 นะคะ3ช่องทางทักทายพูดคุยแล้วก็ขอเพลงเพิ่มเติมกับเรากันได้ค่ะ

0: จ้าดอกจำปานะคะส่งกันได้ติดตามกันค่ะแล้วก็ก่อนหน้าน้ำเพลงคลื่นนะคะงานจากแพรชนะค่ะขอบคุณสายหลังไมค์นะคะ0423041416นะคะสวัสดีทักทายทางด้านของผู้ฟังนะคะจากทางกระนวลนะคะทักทายเพิ่มเติมเข้ามาหลังไมค์นะคะสวัสดีทักทายพี่ต้นนนท์สูงด้วยนะคะทักทายเข้ามาทางหลังไมค์เช่นเดียวกันนะคะผู้ฟังคะวันนี้นะคะ8มิถุนายนค่ะไปจนถึง14มิถุนายนนะคะเป็นสัปดาห์วันผู้บริจาคโลหิตโลกประจำปี2569ค่ะทางในส่วนของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาตินะคะสภากาชาดไทยค่ะก็มีกิจกรรมนะคะวันผู้บริจาคโลหิตโลกนะคะเป็นเสื้อทีเชิ้ตลายน่ารักนะคะเป็นเจ้าของได้ในสัปดาห์วันผู้บริจาคโลหิตโลกค่ะซึ่งตรงกับวันที่14มิถุนายนนะคะแต่ว่ากิจกรรมนะคะเริ่มวันนี้วันแรกค่ะ8ถึง14มิถุนายนนะคะรับทันทีสำหรับเสื้อยืดทีเชิ้ตคอลเลกชันน่ารักน่ารักแทนคำขอบคุณนะคะจากทางศูนย์บริการโลหิตนั่นเองนะคะสามารถที่จะติดตามนะคะได้ที่จุดบริการโลหิตในโครงการใกล้บ้านนะคะโลหิตทุกถุงนะคะบริจาคเพื่อมนุษยชาติให้โลหิตให้ชีวิตนะคะสำหรับสัปดาห์วันผู้บริจาคโลหิตโลกนะคะผู้ที่บริจาคนะคะก็จะได้รับเสื้อยืดทีเชิ้ตคอลเลกชันไปแทนคำขอบคุณนะคะสามารถติดตามได้นะคะที่โรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาตินะคะแล้วก็รวมถึงจุดบริการโลหิตใกล้บ้านคุณค่ะ
1: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่ง

0: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: M-Court Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: M-Court Radio 91.5 อสมท. อุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป M-Court Connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมท. อุดรธานีโทร042-304-454 LINE ID M-Court 91.5
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ M-Court Radio Go Green
0: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
5: 14:34 นะคะช่วงนี้มาขยับจังหวะกันค่ะขอบคุณสายจากพี่ต้นนนสูงนะคะเลือกเพลงบอกว่าฝากโชคโชนไปถึงพี่แอมกันหน่อยนะคะแล้วก็ฝากให้พี่วันชัยพ่อหน่องน้องสุกน้องแบงค์กันด้วยนะคะโชคโชน1เพลงที่ขอมาทางหลังไมค์042-304-146ค่ะ

0: ดนะโสดจริงนะฮะแต่โสดแบบมีเวลาโสดถึงแค่ตีสองเท่านั้นนะคะก่อนที่ผับจะปิดถ้าเผื่อปิดแล้วเนี่ยมีสายโทรเข้าแน่นอนนะคะหลังตีสองเนี่ยอาจจะไม่โสดแล้วนะงานจากลำเพลินวงศกรนะคะส่งให้ได้ติดตามกันค่ะในช่วง14นาฬิกากับอีก43นาทีอสมทอุดรธานี 91.5 เมกะเฮิรตซ์และหน้าที่ของปังปอนนะคะช่วงนี้ค่ะขอบคุณทางด้านของคนอค่ะคนออร่อยชัวร์รสหมูสุดใหม่เข้มข้นถึงรส2เท่านะคะทำได้ทุกเมนูค่ะทุกคำอร่อยชัวร์ทุกครัวอร่อยจริงนะคะคนออร่อยชัวร์สูตรใหม่ค่ะเข้มข้นกว่าเดิม2เท่านะคะดับเบิลความหอมของเครื่องเทศให้ทุกคำอร่อยชัวร์ทุกครัวอร่อยจริงค่ะบอกเลยว่าหอมเครื่องเทศกว่าเดิมนะคะเพิ่มกระเทียม3เท่าพร้อมพริกไทยและมีส่วนผสมของเนื้อหมูแท้ค่ะคุ้มค่าซอง800กรัมปรุงได้200จานนะคะละลายง่ายค่ะเข้มข้นเข้าเนื้อเร็วนะคะชูรสชาติทุกจานเด็ดทั้งผัดหมักต้มทอดทำได้หลายจานควบคุมต้นทุนได้คงที่นะคะทำอาหารได้ทุกเมนูไม่ว่าจะเป็นเมนูไหนค่ะยิ่งทำในอาหารอีสานเนี่ยบอกเลยว่ายิ่งแซ่บนะคะคนออร่อยชัวร์รสหมูสุดใหม่เข้มข้นถึงรส2เท่าค่ะ
1: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: แล้วอย่าลืมนะคะทุกวันอังคารค่ะ 14:30 นาทีโดยประมาณนะคะเราจะมีกิจกรรมเล่นเกมหน้าใหม่กับคนอนะคะคุณอาจเป็นผู้โชคดีรับนะคะผลิตภัณฑ์จากคนอค่ะไม่ว่าจะเป็นคนออร่อยชัวร์รสหมูสุดใหม่ขนาด800กรัมนะคะผ้ากันเปื้อนผงรสมะนาวตราคนอและบัตรกำนันโลตัสนะคะวันอังคารและวันพฤหัสบดี 14:30 นาทีเดี๋ยวรอร่วมกิจกรรมกับเรานะคะ
1: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: พูดถึงขนอนะคะฝากถึงร้านก๋วยเตี๋ยวต้นคูณทางบ้านเชียงกงอำเภอประจักษ์นะคะผู้ก่อการดีทักทายมาหลังไมค์นะคะเขาขอเพลงมาให้ร้านบอกว่าที่ร้านนี้นะเขาเปิดลำโพงเลยเปิดขึ้นอสมทแล้วก็เปิดใส่ลำโพงให้ฟังกันทั้งร้านเลยนะคะอยากจะขอเพลงให้ร้านนี้หน่อยว่าอย่างนั้นนะคะพบหมอหน้าห้านนะคะเพลงที่ขอมาจากผู้ก่อการดีอำเภอประจักษ์ฝากไปถึงร้านต้นคูณบ้านเชียง

0: ัสเรดิโอ 91.5 อสมทอุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mkot.net และแอป mkot connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมทอุดรธานีโทร042-304-454 LINE ID mkot91.5
1: ฝากสำหรับผู้ฟังที่สนใจอยากจะลงสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งทางวิทยุและออนไลน์กับอสมทนะคะสามารถติดต่อที่ออฟฟิศของเรากันได้042-304-454ค่ะ Facebook Fanpage อสมทอุดรธานีและ LINE ID mcot91.5 นะคะเดี๋ยวชั่วโมงนี้ค่ะส่งท้ายปิดเบรกกันก่อนนะคะและไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงค่ะช่วงหน้ากลับมาในช่วงของงานเพลงสติงฮิตค่ะ
2: mcot radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่ง

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีพบเอกชนไทยในเวียดนามย้ำเติบโตไปด้วยกันแต่ลงทุนข้ามพรมแดนหนุนภาคธุรกิจไทยขยายตลาดอาเซียนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเริ่มต้นภารกิจแรกหลังเดินทางถึงกรุงฮานอยในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการโดยพบหารือกับผู้แทนหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนามพร้อมด้วยผู้แทนภาคเอกชนไทยที่ดำเนินธุรกิจและลงทุนในเวียดนามกว่า30คนเพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายในการดำเนินธุรกิจในเวียดนามนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำแนวคิดว่าเติบโตไปด้วยกันเนื่องจากการเติบโตของทั้งสองประเทศส่งผลเชิงบวกต่อกันโดยเวียดนามมีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อุปทานการผลิตของโลกขณะที่ไทยมีความเข้มแข็งด้านอุตสาหกรรมการบริการโลจิสติกและการเชื่อมโยงกับภูมิภาคจึงมีศักยภาพที่จะร่วมกันเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนอนาคตทางเศรษฐกิจของอาเซียนซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับเวียดนามขณะที่ผู้แทนภาคเอกชนไทยกล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่เปิดโอกาสให้พบหารือในวันนี้พร้อมได้แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจในเวียดนามรวมทั้งจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีของเวียดนามในการส่งเสริมการค้าและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศที่ไทยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้รัฐบาลเปิดสมัครไทยช่วยไทยพลัสฟู้ดเดลิเวอรี่10มิถุนายนนี้เริ่มรับออเดอร์15มิถุนายนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลจะเปิดให้ร้านค้าที่ผ่านการอนุมัติเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสประเภทธุรกิจอาหารว่างและเครื่องดื่มลงทะเบียนเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายน2569เวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.โดยร้านค้าสามารถเลือกผูกบัญชีกับผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้เพียง1แพลตฟอร์มเท่านั้นและต้องเป็นแพลตฟอร์มที่ร้านค้าใช้งานอยู่แล้วโดยเมื่อยืนยันการสมัครแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแพลตฟอร์มภายหลังได้จึงขอให้ผู้ประกอบการตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาเลือกแพลตฟอร์มให้เหมาะสมก่อนดำเนินการสมัครร้านค้าที่สมัครและเชื่อมต่อระบบสำเร็จจะสามารถเริ่มรับคำสั่งซื้อภายใต้โครงการได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายน2569และรับออเดอร์ได้จนถึงวันที่30กันยายน2569เวลา 21:00 น.โดยร้านค้าจะทราบผลการสมัครภายในวันถัดไปผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินมือยิงดาว TikTok จบชีวิตตัวเองหลังถูกตำรวจไล่ล่าหนักความคืบหน้ากรณีนายสันทัศน์อายุ42ปีลวงดาว TikTok นางจุฬาพรหรือป้อนข้าวอายุ26ปีให้ออกมาเติมน้ำมันรถจากนั้นเจาะยิงด้วยอาวุธปืนขนาด9มม.เสียชีวิตริมถนนพหลโยธินจังหวัดสระบุรีจากนั้นได้ขับรถกระบะหลบหนีและถูกเจ้าหน้าที่กดดันและไล่ล่าติดตามอย่างหนักล่าสุดตำรวจชุดสืบสวนได้พบรถกระบะวีโก้ของนายสันทัศน์ขับอยู่บนถนนมิตรภาพตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาตำรวจได้ไล่ล่าพร้อมวิทยุสกัดจับแต่นายสันทัศน์ไว้ตัวทันเหยียบคันเร่งและขับหลบหนีตำรวจจึงไล่ล่าอย่างกระชั้นชิดทำให้รถของนายสันทัศน์ล้อยางปีนเหยียบเกาะกลางถนนทำให้ยางระเบิดรถเสียหลักขวางถนนก่อนที่ตำรวจจะเข้าควบคุมตัวนายสันทัศน์ได้ใช้อาวุธปืนยิงตนเองจนเสียชีวิต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อัน

0: มหาชน
1: ลังๆไปยินบ่หมูในกระทะมันบอกให้เราสู้วะโอ้ยพี่อีทไม่ใช่แค่หมูกระเทียมพริกไทยก็บอกให้เราสู้
2: เข้าปอกขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
1: ่โอ้ยจะเมนูไหนก็ขายดีเกิน
2: ว้าเข้มข้นถึงรส2เท่าเลยเหรอ
1: แถมกระเทียมพริกไทยเพิ่มขึ้นคูณ3
2: โอ้ยอร่อยสู้ทุกเมนูไทย
1: ให้ทุกคำอร่อยชัวร์ทุกครัวอร่อยจริงขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
2: ่ไม่
1: ๆลองเลย
3: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
4: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึงแมนูแฟคเจอริ่งเอ็กซ์โปมหากรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคารแมนูแฟคเจอริ่งเอ็กซ์โป 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
5: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
6: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
7: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ M-Court Radio ดำเนินรายการโดยปิยาพรพุทธดี
8: M-Court Radio สตรีมฮิตสากลฮอตกับดีเจปังปอน
6: M-Court Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ

0: ของงานเพลงสติงฮิตค่ะส่งงานเพลงพร้อมให้ได้ติดตามกันนะคะ0423041465 Facebook Fanpage อสมทอุดรธานีและ LINE ID mcot91.5 ค่ะฝากถึงผู้ฟังนะคะอย่าลืมค่ะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเอาไว้หน่อยนะคะสำหรับแอปพลิเคชัน mcot connect ค่ะบอกเลยว่าเป็นแอปเดียวที่เชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลานะคะเชื่อมเราอยู่ใกล้กันมากขึ้นนะคะเพราะว่าที่นี่นะคะจะรวมทุกสื่อของอสมทค่ะทั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์นะคะกิจกรรมวาไรตี้ที่น่าสนใจค่ะคุณสามารถที่จะเข้าไปเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนผ่านทางแอปพลิเคชัน mcot connect นะคะถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นค่ะกับแอปพลิเคชัน mcot connect ดาวน์โหลดได้ฟรีทั้งระบบ iOS และ Android นะคะ mcot connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาค่ะ
1: mcot radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลาง

จากนี้จะไม่ปล่อยมือนะคะเติร์นมัติมันและเฟิร์สวันค่ะส่งได้ติดตามการในช่วง 15:00 น.กับอีก 20 นาทีนะคะอสมทอุดรธานี 91.5 เมกะเฮิรตซ์ส่วนก่อนหน้านั้นนะคะทีละน้อยแล้วก็เดวันนะคะให้ได้ติดตามการในช่วง

0: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
1: ไฮรักส์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
2: โตโยต้าขอขอบคุณค่ะทุกความเชื่อมั่นที่ทำให้ไฮลักเป็นกระบะอันดับหนึ่งในใจคนไทยเสมอมานะคะวันนี้ค่ะเราขอตอบแทนความไว้วางใจด้วยโปรพิเศษไฮลักกระบะมหาชนค่ะยืนหนึ่งคู่คนไทยสำหรับลูกค้าโตโยต้านะคะซื้อไฮลักวันนี้รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาทค่ะพร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งทุกรุ่นนะคะนอกจากนี้ค่ะเรายังห่วงใยแล้วก็พร้อมดูแลลูกค้าไฮลักทุกคนค่ะโดยการรับสิทธิ์เปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 ฟรีบริการเช็คสภาพรถฟรี33รายการนะคะพร้อมรับของที่ระลึกไฮลักเลเจนด์และสิทธิพิเศษมากมายเพื่อให้คุณมั่นใจในทุกการเดินทางค่ะคุ้มขนาดนี้ไม่ต้องรอแล้วค่ะรีบมาเป็นเจ้าของไฮลักได้ที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศกับโปรพิเศษไฮลักกระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยค่ะ
1: ลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักรับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาท
0: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
2: ขอบคุณสำหรับข้อความทักทายเข้ามาทาง Facebook แฟนเพจอสมทอุดรธานีนะคะสวัสดีแม่นิสสุนิคันด้วยค่ะวันนี้เลือกเพลงไม่พูดหน่อยเหรองานจากเป๊กผลิตโชคเข้ามาค่ะ

0: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: M-Court Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
4: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
5: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
6: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
5: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
6: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: M-Court Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ปัญหาใหญ่ที่มีผลต่อสุขภาพคนไทยการเผาเป็นสาเหตุสำคัญของปริมาณฝุ่น PM 2.5 คุณทราบหรือไม่หากเผามีโทษปรับและจำคุกเผาในพื้นที่ข้างทางริมถนนเผาขยะในพื้นที่ตนเองหรือพื้นที่สาธารณะเผาในพื้นที่เกษตรกรรมโดนตัดสิทธิ์เงินช่วยเหลือจากภาครัฐด้านการเกษตรและเผาในพื้นที่ป่าสงวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรืออุทยานแห่งชาติโทษปรับสูงสุด 400,000 ถึง 2 ล้านบาทและจำคุก 4-20 ปีหยุดเผาเผาหยุดฝุ่นฝุ่น M-Court Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
10: M-Court Radio 91.5 อสมท. อุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.m-court.net และแอป M-Court Connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมท. อุดรธานีโทร042-304-454 LINE ID M-Court 91.5
11: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ M-Court Radio Go Green
0: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี

0: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
1: ไม่ชูแต่ไม่ท้อนะคะงานจากตีๆค่ะก่อนหน้านั้นนะคะที่ขั้นหนังสือโบกี้ไลออนและนนทนนนะคะอสมทอุดรธานี 91.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ 15 นาฬิกากับอีก 43 นาทีช่วงนี้ขอบคุณอัลต้าโพไซดอน 90 บาค่ะเครื่องฉีดน้ำไร้สายค่ะคราบฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดาก็ไม่สะอาดนะคะแถมยังต้องลากสายไฟวุ่นวายค่ะเสียเวลานะคะวันนี้ขอแนะนำอัลต้าโพไซดอน 90 บานิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันค่ะแรงจริงด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาทนะคะฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมค่ะล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือว่าทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบนะคะแล้วที่พิเศษสุดค่ะมาพร้อมกับหัวฉีด8รูปแบบในตัวนะคะหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากนะคะทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดลดน้ำต้นไม้แล้วก็โหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะค่ะซึ่งตัวเครื่องออกแบบมาให้จับถนัดน้ำหนักเบาแต่ว่าทนทานใช้งานได้แบบไร้สาย 100% ค่ะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน2ก้อนนะคะใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานไม่ต้องรอชาร์จค่ะแล้วก็ยังมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะพร้อมกระบอกทำโฟมค่ะหัวกรองและอุปกรณ์ครบชุดนะคะแล้วก็ยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสกันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบด้วยค่ะในชุดจะประกอบไปด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทค่ะแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้นะคะรับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทค่ะมูลค่ารวมทั้งหมด 3,870 บาทนะคะแต่ว่าคุณจ่ายแค่999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มค่ะถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมนะคะรีบโทรได้เลยตอนนี้ค่ะที่026660008 026660008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดนะคะอัลต้าโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวค่ะ
0: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่ง

0: M-Cut Radio 91.5 อสมทอุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป M-Cut Connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมทอุดรธานีโทร042-304-454 Line ID M-Cut 91.5
1: คุณฟังคะช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะคะแล้วยุงก็จะชุมเป็นพิเศษเลยค่ะสำหรับใครที่โดนยุงกัดนะคะเสี่ยงมากๆเลยสำหรับจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียนะคะซึ่งถ้าคนที่เรารักโดนยุงกัดเข้าไปเนี่ยอาจจะเป็นโรคเหล่านี้ได้นะคะต้องหาทางรักษาเสียเงินเสียเวลานะคะแต่ถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดค่ะเครื่องดักยุงและแมลงก็จะช่วยปกป้องคนที่เรารักกันได้นะคะสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายค่ะแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงนะคะจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาค่ะและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้นะคะเพราะว่าตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันค่ะปลอดภัยต่อคนในบ้าน1เครื่องใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรค่ะตั้งทางบ้านก็ช่วยปกป้องกันได้ทางครอบครัวนะคะใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากเพราะว่าเรามีโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะเครื่องนี้เท่านั้นค่ะกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องนะคะได้ไปพร้อมไฟ LED 1ชิ้นนะคะปกติเครื่องละ 1,990 บาทค่ะแล้วถ้าคุณโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกนะคะก็รับเพิ่มไปเลยกับหลอดไฟ LED backlight 1ชิ้นราคา690บาทค่ะและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค่ะทั้งหมด 3,370 บาทนะคะให้คุณจ่ายเพียง990บาทค่ะ990บาทเท่านั้นนะคะโทรมาได้เลยที่02-666-0008ค่ะสินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันทีนะคะย้ำเบอร์อีกที่02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกค่ะ
2: M-Cord Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
1: คุณฟังคะขอบคุณสำหรับทุกสายทุกข้อความนะคะแล้วก็ทุกการติดตามในทุกพื้นที่ค่ะดีเจปังปอนปิยาพรพูดดีช่วงนี้หมดเวลาแล้วล่ะคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะช่วงหน้าติดตามสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกและพรุ่งนี้ปังปอนกลับมาเจอคุณกันใหม่ค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มฝ่ายปกครองทั่วประเทศระดมกำลังเคาะประตูบ้านช่วยประชาชนลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2569นายนฤชาโคษาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการดูแลประชาชนผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางอย่างต่อเนื่องโดยระดมกำลังฝ่ายปกครองทั่วประเทศทั้งในอำเภอปลัดอำเภอ

0: เพอกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรวมพลังผู้นำท้องถิ่นลงพื้นที่เชิงรุกเคาะประตูบ้านอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อไม่ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายกว่า1ล้านรายตกหล่นจากระบบสวัสดิการของรัฐท่านี้ประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ผ่านเว็บไซต์กรมการปกครองระบบตรวจสอบข้อมูลตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐของกรมการปกครองระหว่างวันที่4ถึง21มิถุนายน2569โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะลงพื้นที่ถึงหมู่บ้านและครัวเรือนเพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนพร้อมย้ำว่าผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางที่ไม่สะดวกเดินทางไม่ต้องกังวลเพราะเจ้าหน้าที่พร้อมลงพื้นที่ให้บริการถึงบ้านเพื่อไม่ให้ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังในการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐกรมบัญชีกลางเร่งเบิกจ่ายภาครัฐกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องนางแพทริเซียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดเผยถึงผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569และเงินกันไม่เบิกเหลื่อมปีของปีงบประมาณพ.ศ. 2568ในช่วง8เดือนแรกของปีงบประมาณพ.ศ. 2569วงเงินงบประมาณรวมกว่า 4,100 ล้านบาทก่อนหนี้แล้วกว่า 3,113 ล้านบาทคิดเป็น 175.91 สูงกว่าอัตราการก่อนหนี้ช่วงเวลาเดียวกันของปีงบประมาณที่ผ่านมาร้อยละ 5.24 เบิกจ่ายเงินสู่ระบบเศรษฐกิจแล้วกว่า 2,809 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 68.51 สูงกว่าอัตราการเบิกจ่ายช่วงเวลาเดียวกันของปีงบประมาณที่ผ่านมาร้อยละ 4.13 และมีมูลค่าการเบิกจ่ายสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีงบประมาณที่ผ่านมาท่านนี้กรมบัญชีกลางคาดว่าการใช้จ่ายของภาครัฐจะเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปีงบประมาณท่านนี้ขอเน้นย้ำให้หน่วยงานของรัฐกำกับการบริหารสัญญาเร่งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จโดยเร็วโดยเฉพาะเงินที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีเนื่องจากเหลือเวลาการเบิกจ่ายเงินเพียง4เดือนเท่านั้นมิฉะนั้นงบประมาณจะถูกพับและจะไม่สามารถของบประมาณเพิ่มเติมหรือเบิกจ่ายรายการที่งบประมาณถูกพับไปในปีถัดไปได้ตรวจสอบความเสียหายเพลิงไหม้ชุมชนคลองนางหงถนนพระราม6พบบ้านเสียหาย58หลังหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์สูง 4-5 ชั้นซึ่งปลูกสร้างติดกันหลายคูหาตั้งแต่เวลาประมาณ8นาฬิกาที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้มีการนำรถดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์สำหรับดับเพลิงเข้าระงับเหตุไฟไหม้ทันทีใช้เวลากว่า3ชั่วโมงจึงสามารถระงับเหตุไว้ได้หลังเพลิงสงบเจ้าหน้าที่ได้ฉีดน้ำหล่อสกัดกลุ่มควันที่ตัวอาคารอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ไฟปะทุขึ้นอีกหลังเพลิงสงบตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบหาสาเหตุเพลิงไหม้รวมทั้งสำรวจความเสียหายตัวอาคารใกล้เคียงโดยพบว่าอาคารมีบางจุดที่เกิดรอยร้าวจึงได้มีการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานก่อนจะส่งให้พนักงานสอบสวนประกอบสำนวนคดีจากนั้นจะเรียกสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่ามีบ้านประชาชนที่ได้รับความเสียหายประมาณ58หลังคาเรือนโดยต้นเพลิงคาดว่ามาจากบ้านไม้หลังหนึ่งก่อนจะลุกลามไปอาคารที่ติดกันและส่วนใหญ่เป็นอาคารที่เก็บกระสอบผ้าสำหรับจำหน่ายมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน10คนในจำนวนนี้ส่งโรงพยาบาล5คนเป็นกลุ่มสีเหลือง3คนสีเขียว2คนอีก5คนไม่ประสงค์ที่จะไปรักษาที่โรงพยาบาลนอกจากนี้สำนักงานเขตปทุมวันได้เปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และศูนย์พักพิงชั่วคราวที่โรงเรียนวัดสะบัวสำหรับประชาชนที่ได้รับความเสียหายสามารถนำเอกสารไปลงทะเบียนได้ทันที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่า

0: อทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ลังๆอย่างนี้บ่หมูในกระทะมันบอกให้เราสู้ว่าโอ้ยพี่อีทไม่ใช่แค่หมูกระเทียมพริกไทยก็บอกให้เราสู้
5: เข้าปอกขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
4: ่โอ้ยจะเมนูไหนก็ขายดีเกิน
5: ว้าเข้มข้นถึงรสสองเท่าเลยเหรอ
4: แถมกระเทียมพริกไทยเพิ่มขึ้นคูณสาม
5: โอ้ยอร่อยสู้ทุกเมนูไทย
4: ให้ทุกคำอร่อยชัวร์ทุกครัวอร่อยจริง
5: ขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
4: ่ไม่ไม่ลองเลย
6: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02686-7222
7: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
8: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
7: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
8: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
10: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ M-Cod Radio ดำเนินรายการโดยวารุณีบัวมาศ
11: รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางสนับสนุนโดยกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทักทายกัน2ชั่วโมงสุดท้ายก่อนกลับบ้านนะคะกับ Mcard Radio ที่นี่อสมทอุดรธานี FM 91.5 MHz ค่ะดีเจนุ่มวรุณีรายงานตัวรับช่วงต่อจากดีเจปังปอนนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันไปจนถึง18นาฬิกาที่นี่อสมทอุดรธานี FM 91.5 MHz ค่ะช่วงเวลาชั่วโมงแรกนะคะรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะร่วมสนับสนุนรายการในช่วงนี้โดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกนะคะการขับขี่นะคะความปลอดภัยคือหัวใจของการเดินทางค่ะไม่ว่าจะเป็นภารกิจใดๆนะคะคุณผู้ฟังเดินทางใกล้ๆถนนสายหลักถนนสายรองการเคารพกฎจราจรมีวินัยในการขับขี่นะคะช่วยให้ทั้งตัวเราและเพื่อนร่วมทางเดินทางถึงจุดหมายปลายทางกันโดยสวัสดิภาพนะคะช่วงเวลาของเราค่ะส่งเพลงเพราะไปทักทายนะคะอยากฟังเพลงไหนด้วยกันก็ขอเพลงเพิ่มเติมมาได้ผ่านทาง LINE ID MCOT 91.5 นะคะหลังไมค์042-304-146ค่ะ
1: ดื่ม
2: ชา
1: ดับยาสะคึดว่าดื่มหรอครับสิบ่เป็นอีหยังเด้อย้อนไว้แอลกอฮอล์สิเฮ็ดให้สมองซ่าหิวนอนซึมเบ้อเห็นภาพซ้อนเฮ็ดให้เจ้าควบคุมรถบ่ได้การตัดสินใจแล้วก็การตอบสนองซ่าลงเสี่ยงเสียสับเสี่ยงตายดับแนวทั้งเจ้าของแล้วก็ผู้อื่นดื่มทอกับดับขับขี่ปลอดภัยใส่ใจสู่การเดินทาง

0: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: ช่วงเวลาของเรานะคะสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะเป็นเพื่อนคนที่นี่อสมทอุดรธานี FM 91.5 MHz นะคะมาถึงช่วงนี้นะคะไปติดตามสารคดีน่ารู้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้รถใช้ถนน1นาทีกับกปท.กันค่ะ
2: กับกปท.ในสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นแต่หลายคนยังต้องใช้รถยนต์ในการเดินทางกรมการขนส่งทางบกมีเทคนิคการขับรถประหยัดน้ำมันแบบง่ายๆปฏิบัติได้ทันทีมาฝากกันค่ะใช้ความเร็วคงที่ 80-90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนื่องจากช่วงความเร็วนี้รถจะมีประสิทธิภาพการเผาผลาญเชื้อเพลิงได้ดีที่สุดไม่เบิ้ลไม่กระชากไม่ลากเครื่องยนต์เพราะทุกครั้งที่เหยียบคันเร่งน้ำมันจะถูกฉีดเข้าห้องเผาไหม้มากขึ้นไม่เบรกกระทันหันทำให้เครื่องยนต์ทำงานหนักโดยไม่จำเป็นการชะลอความเร็วจึงควรค่อยๆเหยียบ

0: ภาระเท่าที่จำเป็นน้ำหนักที่มากจะทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์เสมอก็เป็นการช่วยประหยัดน้ำมันได้อีกวิธีหนึ่งค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
1: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลาง

0: M-Cord Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: มาถึงช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะมีข่าวดีมาฝากนะคะสำหรับผู้ประกอบการนะคะที่ใช้รถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างในการประกอบอาชีพค่ะทางสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานีนะคะขานรับนโยบายไฟเขียวมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างจดทะเบียนถูกกฎหมายนะคะเสียภาษีเพียงปีละ150 บาทเท่านั้นหนุนเศรษฐกิจชุมชนค่ะโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานีค่ะได้ขานรับนโยบายกรมการขนส่งทางบกนะคะปรับปรุงหลักเกณฑ์การจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างรย.12หนุนรถพุ่มพวงและรถเศรษฐกิจชุมชนเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะเพื่อยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนนพร้อมอัตราภาษีประจำปีเพียง150 บาทต่อปีนะคะโดยกรมการขนส่งทางบกค่ะได้ดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเพื่อรองรับและส่งเสริมการประกอบอาชีพของกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากอาทิรถพุ่มพวงและรถเร่ขายสินค้าให้สามารถนำรถมาจดทะเบียนใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีความคุ้มครองตามกฎหมายสำหรับหลักเกณฑ์การดัดแปลงและติดตั้งส่วนพ่วงนะคะมีเงื่อนไขสำคัญด้านความปลอดภัยดังนี้ค่ะการติดตั้งต้องติดตั้งส่วนพ่วงเข้ากับตัวรถด้านซ้ายอย่างมั่นคงแข็งแรงระบบความปลอดภัยต้องมีอุปกรณ์ส่วนควบครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดได้แก่ระบบเบรกที่ใช้งานได้ดีไฟส่องสว่างและอุปกรณ์สะท้อนแสงเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ยามค่ำคืนนโยบายนี้จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการสร้างรายได้ของประชาชนในระดับฐานรากควบคู่ไปกับการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างยั่งยืนช่วยให้

0: ผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างมีความมั่นใจและได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายอย่างเต็มรูปแบบค่ะทั้งนี้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่ผ่านการตรวจสภาพและจดทะเบียนถูกต้องจะจัดอยู่ในประเภทรถจักรยานยนต์รย.12โดยมีอัตราภาษีรถประจำปีเพียงปีละ150บาทเท่านั้นค่ะสำหรับประชาชนที่สนใจนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนำรถเข้าตรวจสภาพเพื่อจดทะเบียนได้โดยยื่นคำขอได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานีและสำนักงานขนส่งสาขาทั้ง4สาขาหรือสำนักงานขนส่งจังหวัดใกล้บ้านในวันและเวลาราชการค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1584ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ความปลอดภัยคือของขวัญที่ดีที่สุดขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน M-Corp Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลาง

0: M Club Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: วัยรุ่นไทยชอบขี่มอเตอร์ไซค์หัวใจไม่ธรรมดาหมวกกันน็อกล็อกให้แน่นใส่ก่อนไปโลดแล่นไม่เร่งไม่เร็วไม่แรงไม่แสงไม่ปาดทำตามกฎจราจรอารมณ์ไม่ร้อนกับเพื่อนร่วมทางวัยรุ่นยุคใหม่ขับขี่ดีมีวินัยสร้างสังคมใหม่เราทำได้นายก็ทำได้ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
2: มาถึงช่วงท้ายของรายการกันแล้วล่ะค่ะคุณผู้ฟังเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกนะคะเหลือเวลาไม่มากหลายท่านก็จะเลิกงานในช่วง5โมงเย็นกันแล้วนะคะช่วงเวลาของรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกก็มาถึงช่วงท้ายของรายการเช่นกันขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะขอบคุณกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกนะคะร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในทุกเส้นทางค่ะจุดหมายปลายทางจะเป็นที่ไหนนะคะเคารพกฎมีน้ำใจใส่ใจเพื่อนร่วมทางขอให้ทุกท่านเดินทางถึงจุดหมายปลายทางกันโดยสวัสดิภาพนะคะในช่วงเวลา 17:00 นไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงกับทีมข่าวสำนักข่าวไทยอสมทค่ะหลังข่าวนะคะวารุณีกลับมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังอีก1ชั่วโมงนะคะช่วงนี้ขอพักกันสักครู่ขอบคุณในช่วงนี้กับกรมการขนส่งทางบกและเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาค่ะ
0: รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางสนับสนุนโดยกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอ 91.5 อุดรธานีสื่อกลาง

0: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น M-Court Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันสังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
2: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
3: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
1: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย M-Court Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มปกครองขอนแก่นเคาะประตูบ้านช่วยยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุถึงชุมชนนายจิรภพศรีเรืองปลัดอำเภอเมืองขอนแก่นเปิดเผยว่าการดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายของอธิบดีกรมการปกครองเพื่อช่วยเหลือประชาชนในการยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่นมีสิทธิ์จำนวน 5,263 คนครอบคลุม18ตำบลขณะนี้ดำเนินการไปแล้วกว่า 1,200 คนโดยพบว่าประชาชนจำนวนไม่น้อยไม่มีเวลาในการติดตามข่าวสารรวมถึงขาดอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งานจึงได้ประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนช่วยประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์ด้านนางไพรินทร์โคตรลือชาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่8ตำบลสาวัตถีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าได้รับรายงานผู้มีสิทธิ์จากทางอำเภอเพื่อลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและติดตามสถานะของประชาชนก่อนนัดหมายให้มายืนยันสิทธิ์โดยผู้มีสิทธิ์ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและไม่สามารถดำเนินการผ่านระบบออนไลน์

0: ายได้ด้วยตนเองจึงต้องอาศัยความช่วยเหลือจากผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ซึ่งขณะนี้สามารถช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้เกือบครบทุกคนแล้วณัฐพงษ์นำถดครม.เงาพรรคประชาชนปมมาเลเซียระงับนำข้าวกุ้ง5สายพันธุ์จากไทยชั่วคราวซัดรัฐบาลยังไม่ตอบสนองต่อปัญหาภายหลังการประชุมครม.เงาครั้งที่5ของพรรคประชาชนนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนแถลงว่าการประชุมวันนี้มี3วาระโดย2วาระแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกีดกันทางการค้ากรณีมาเลเซียระงับการนำข้าวกุ้ง5สายพันธุ์จากไทยชั่วคราวตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นมาโดยมีสมาคมเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งเข้าร่วมประชุมและจะมีข้อเสนอเร่งด่วนเสนอไปรัฐบาลด้านนายเด่นรัตน์สุขกำเนิดคณะทำงานครม.เงากล่าวว่ามีข้อสรุป4ข้อ 1. ช่วง10วันหลังจากนี้เป็น10วันอันตรายที่รัฐบาลจะต้องเร่งดำเนินการไม่ให้กุ้งค้างในบ่อเพื่อให้ราคากุ้งในฟาร์มภาคใต้พังทลาย 2. การเจรจาขออภัยค่ะรัฐบาลจะต้องเร่งดำเนินการไม่ให้กุ้งค้างในบ่อทำให้ราคากุ้งในฟาร์มภาคใต้พังทลาย 2. การเจรจามาเลเซียให้เกิดการผ่อนปรนต้องใช้ทุกช่องทางให้มีการผลักดันการผ่อนปรน 3. ผลกระทบที่เกิดขึ้นเห็นว่ารัฐบาลยังไม่มีการประเมินอย่างเป็นระบบและ 4. มาตรการรัฐบาลที่ดูดซับผลผลิตส่วนเกินเป็นเรื่องที่ดีขณะที่นายณัฐพงศ์กล่าวปิดท้ายว่าการเห็นข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับข้อมูลจริงทำให้รัฐบาลไม่ได้ดำเนินมาตรการที่ตอบสนองต่อปัญหาเท่าที่ควรกองทัพภาคหนึ่งส่งทหารช่วยเหลือเหตุไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนถนนพระราม6เขตปทุมวันความคืบหน้ากรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนชุมชนวัดบรมนิวาสฝั่งโรงงานปลาทูถนนพระรามที่6ซอย15แขวงรองเมืองเขตปทุมวันกทม.เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมากองทัพภาคที่1โดยพลม.2 รอ.และมทบ11ได้จัดกำลังพลและชุดจิตอาสาลงพื้นที่ร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งอพยพและช่วยขนย้ายสิ่งของประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงและร่วมทำหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าพนักงานดับเพลิงในการควบคุมเพลิงซึ่งขณะนี้เพลิงสงบลงแล้วพร้อมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวณบริเวณโรงเรียนวัดสะบัวในการอำนวยความสะดวกดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยมีผู้มาลงทะเบียนแล้ว58หลังคาเรือน62ครอบครัวและประสงค์เข้าพักที่ศูนย์พักพิง1รายและมีผู้บาดเจ็บเบื้องต้น3รายช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลตำรวจ1รายโรงพยาบาลกลาง1รายโรงพยาบาลหัวเฉียว1รายและมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมีอาการสำลักควัน1รายทางนี้แม่ทัพภาคที่1ได้สั่งการให้พลม.2 รอ.ดำเนินการจัดรถครัวสนามดูแลแจกจ่ายอาหารให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้ณศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนวัดสะบัวด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ลังๆเป็นยังบ่หมูในกระทะมันบอกให้เราสู้วะโอ้ยพี่อีทไม่ใช่แค่หมูกระเทียมพริกไทยก็บอกให้เราสู้
2: เข้าบอกขนออร่อยชัวรสหมูสูตรใหม
1: ่โอ้ยจะเมนูไหนก็ขายดีเกิน
2: อุ๊บว่าเข้มข้นถึงรสสองเท่าเลยเหรอ
1: แถมกระเทียมพริกไทยเพิ่มขึ้นคูณ3
2: โอ้ยอร่อยสู้ทุกเมนูไทย
1: ให้ทุกคำอร่อยชัวทุกครัวอร่อยจริงขนออร่อยชัวรสหมูสูตรใหม
2: ่ไม่ไม
1: ่ลองเลย
3: มาแล้วมาแล้วมิดเยียร์เซลงานรวมสินค้าลดราคาสูงสุดถึง 70% ไม่ว่าจะเป็นรองเท้าเสื้อผ้าและของใช้แบรนด์ดังราคาสุดคุ้ม Adidas Mizuno Mixer Sport Galop Hollywood Chariot Warrior IQ Shoe Skull Tulip Fountain Skechers ตั้งแต่วันนี้ถึง15มิถุนายน2569เวลา 10:00 นถึง 3:00 นที่ลานกิจกรรมซอย1ศูนย์การค้า UD Town มิดเยียร์เซลลดแรงกลางปีแบบนี้ห้ามพลาด
4: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
5: คนชอบกินชอบรีวิวฟังทั้งนี้โอกาสแจ้งเกิดเป็นดาว TikTok คนใหม่มาแล้วศูนย์อาหารยูดีทาวชวนมาร่วมสนุกกับแคมเปญยูดีทาวฟู้ดเซ็นเตอร์ Next Gen แค่รีวิวเมนูเด็ดทำคลิปสั้นไม่เกิน1นาทีครึ่งแล้วโพสต์ลง TikTok แบบสาธารณะเช็คอินยูดีทาวฟู้ดเซ็นเตอร์แล้วแท็ก TikTok @yuditown พร้อมติด Hashtag yuditown Next Gen Contest ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 15,000 บาทส่งผลงานได้ตั้งแต่1ถึง22มิถุนายนนี้รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามเพจยูดีทาวได้เลย
6: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
0: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
7: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ M-Court Radio ดำเนินรายการโดยวารุณีบัวมาศ
0: M-Court Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดี

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังชั่วโมงสุดท้ายมาถึงแล้วนะคะทักทายไปยังคุณผู้ฟังที่อาจจะเพิ่งจุนคลื่นวิทยุมาอยู่เป็นเพื่อนเรากับ M-Cord Radio นะคะที่นี่อสมทอุดรธานี FM 91.5 MHz ค่ะดีเจนุ่มวารุณีส่งเสียงทักทายไปยังทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนเราไม่ว่าจะเป็นทางหน้าปัดวิทยุ FM 91.5 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง Radio Network.mcord.net และทางแอปพลิเคชัน M-Cord Connect นะคะเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน M-Cord Connect มาไว้ใช้งานค่ะดาวน์โหลดมาติดตั้งไว้ในสมาร์ทโฟนนะคะ M-Cord Connect นั้นเป็นแอปพลิเคชันเดียวค่ะที่เชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทนะคะทั้งดิจิทัลทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายค่ะให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์นะคะถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-Cord Connect ดาวน์โหลดมาใช้งานกันได้แล้ววันนี้นะคะทั้งในระบบ iOS และ Android ค่ะ
1: M-Cord Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดี

0: M Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: ก่อนที่จะไปฟังเพลงกันต่อนะคะคุณผู้ฟังชวนคุณผู้ฟังค่ะที่เลิกงานกันเรียบร้อยไปช็อปสินค้าราคาประหยัดกันนะคะกับงาน Mid Year Sale ค่ะวันนี้ถึง15มิถุนายนนี้นะคะที่ลานกิจกรรมซอย1ศูนย์การค้าอยู่ดีทาวน์นะคะมาแล้วนะคะสำหรับงานช็อปกลางปีงาน Mid Year Sale ลดกลางปีแบบจัดเต็มค่ะลดสูงสุดถึง 70% รวมสินค้าแฟชั่นรองเท้าเสื้อผ้าและของใช้ในบ้านแบรนด์ดังลดสุดคุ้มแห่งปีแบรนด์ดังที่ร่วม

0: ายการขนขบวนพาเหรดมาลดกระหน่ำกันเยอะทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็น Adidas Mizuno Mixer Sport Gallop Hollywood Chariot Warwick IQ Shoe Score Crocodile ยืนพื้น O7 Superlock Tulip Fountain Skechers แบรนด์เนมวัยรุ่นชลบุรีวันที่1ถึง15มิถุนายนนี้นะคะช็อปกันได้ตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มที่ลานกิจกรรมซอย1ศูนย์การค้ายูดีทาวของดีราคาปังช็อปเพลินรีบมาเลือกก่อนของจะหมดนะคะ
1: M-Corp Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลาง

0: M-Cord Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: M-Cord Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
4: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุป

0: ก้อนมูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio 91.5 อสมท. อุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมท. อุดรธานีโทร042-304-454 LINE ID MCOT 91.5
3: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ MCOT Radio Go Green
4: MCOT Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี MCOT Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ

0: อุดรธานี
1: มาถึงช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังขอบคุณผู้สนับสนุนรายการอยู่กับเรากับมุ้งครอบแบบพับกันยุงค่ะผู้ช่วยที่จะช่วยให้คุณนอนหลับสบายป้องกันยุงและแมลงได้360องศาทีเดียวค่ะหน้าร้อนแมลงก็เยอะนะคะหน้าฝนเนี่ยยุงก็จะเยอะด้วยนะคะโดยยุงนั้นก็จะมาพร้อมกับโรคร้ายไม่ว่าจะเป็นไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและก็โรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันเบื้องต้นก็คือการนอนในมุ้งนั่นเองล่ะนะคะขอแนะนำค่ะมุ้งครอบแบบพับกันยุงขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านค่ะกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศานะคะใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งนั้นทำจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆค่ะสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกนะคะโปรโมชั่นพิเศษค่ะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะคะ02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทรไปได้เลยนะคะพร้อมส่งให้ถึงบ้านค่ะ
0: M-Corp Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลาง

0: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: มาถึงช่วงท้ายรายการกันแล้วล่ะค่ะคุณผู้ฟังเวลาเหลือไม่มากกันแล้วนะคะ M-Court Radio ค่ะที่นี่อสมทอุดรธานี FM 91.5 MHz กับดีเจนุ่มวารุณีนะคะ2ชั่วโมงสุดท้ายบ่าย4โมงจนถึง6โมงเย็นนะคะในช่วง6โมงเย็นหรือ18นาฬิกานะคะหลังเคารพธงชาติค่ะคุณผู้ฟังติดตามกันต่อได้นะคะในชั่วโมงหน้ากับรายการ2มุมข่าวค่ะไปฟังคุณไพศาลมังกรชยาคุณอัญชลีพรกุสุมหรือจะเป็นคุณรงค์จันทองนะคะมาวิเคราะห์ข่าวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบให้ได้ติดตามรับฟังกันนะคะพร้อมรายการต่างๆของอสมทนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนคุณ24ชั่วโมงค่ะพรุ่งนี้เช้าก็ส่งช่วงต่อให้กับ DJ TC รับไม้ต่อนะคะใครชื่นชอบเพลงยุค90เพราะๆนะคะติดตามรับฟังกันได้กับ DJ TC ตั้งแต่8โมงจนถึง11โมงเช้าภาคกลางวันและรอบบ่ายนะคะฟังเพลงลูกทุ่งฮิตหรือจะเป็นสตริงฮิตสากลฮอตกับ DJ ปังปอนค่ะ2ชั่วโมง

0: สุดท้ายนะคะวารุณีกลับมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมค่ะวันนี้เวลาของเราหมดแล้วส่งคุณผู้ฟังทุกท่านเดินทางกลับบ้านกันโดยสวัสดิภาพนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลาง

0: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ในเวลา 18 นาฬิกาขอเชิญเคารพธงชาติจากนั้นขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงรายการสองมุมข่าวจาก MCOT News Network
1: เวลา 18 นาฬิกา

0: วันมีข่าวใหญ่ข่าวไวรัลเกิดขึ้นไม่หยุดมาขยี้ประเด็นร้อนในมุมที่ยังไม่ถูกเล่าเมาข่าวแบบมืออาชีพในแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: อุ้งขจรกิจพ้นภัยค่ะเหตุการณ์ผ่านไปครึ่งวันอยากจะทราบไหมคะว่ามันมีเรื่องไหนที่เขาแชร์ที่เขาเล่ากันบ้างแล้วมีข่าวไหนที่มันเด็ดๆผลคล้ายกับการเล่าต่อบ้างเรามาเล่าเรามาเมากันในรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดเจาะลึกกว่าที่เคยแล้วติดตามกันได้เลยในแชร์เล่าข่าวเด
0: ็
1: ด
0: เล่ามุมที่คนยังไม่รู้ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดทุกวันบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นทาง Mcot News FM 100.5 เกาะติดทุกประเด็นข่าวเด่นรอบด้านกระชับฉับไวเป็นกลางและทันทุกสถานการณ์กับนักจัดรายการคนข่าวมืออาชีพ
2: เก๋จุฬารัตน์ประพฤติดีจากรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดเองก็จะสรรหาเรื่องมาเมาส์คัดสรรข่าวมาคุยมาแชร์มาแบ่งปันแบบนี้ให้กับคุณผู้ฟังไปตลอดทั้งปีเลยค่ะอย่าลืมติดตามรับฟังกันนะคะ
0: Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อน

0: ประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชรเข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง MCOT News FM 100.5ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา MCOT News FM 100.5
1: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: MCOT Radio Networkร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลในสองมุมข่าวนะครับคุณนันครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะไพศาลค่ะ
4: ครับ
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังค่ะ
2: เมื่อช่วงเช้ารายงานข่าวด่วนเรื่องแผ่นดินไหวนะครับ
3: ค่ะ
2: ก็สถานการณ์ล่าสุดที่มีรายงานข่าวโดยสำนักข่าวซินหัวของจีนบอกว่าแผ่นดินไหวที่ฟิลิปปินส์พบว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว15รายนะและได้รับบาดเจ็บอีกอย่างน้อย134รายเป็นแผ่นดินไหวขนาด 7.8 เขย่าพื้นที่ในแถบเกาะมินดาเนาไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ราว32กิโลเมตรอยู่ในระดับความลึก33กิโลเมตรโดยศูนย์กลางอยู่ห่างจากชายฝั่งของเมืองมาอาซิมในจังหวัดซารังกานีบนเกาะมินดาเนานะยอดผู้ระบาดเจ็บก็134เสียชีวิตล่าสุดนี้15นะครับนี่เป็นความคืบหน้าล่าสุดแต่ว่าประกาศเตือนสึนามิก
3: ็
2: ยกเลิกไปหมดแล้วไม่มีสึนามิเข้าทั้งที่อินโดนีเซียแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับ
3: ก็เกาะมินดาเนาเมืองที่ถูกเป็นข่าวมากที่สุดว่ามีความเสียหายก็คือเมืองดาวเวาค่ะ
2: คุ้นชื่ออยู่นะ
3: ค่ะเมืองดาวเวาก็เนี่ยค่ะนายกรัฐมนตรีประธานาธิบดีคนที่แล้วมาจากดาวเวาดาวเวาของฟิลิปปินส์ก็ไม่ค่อยได้เห็นนะคะว่าภาพที่มันเกิดขึ้นบนพื้นเนี่ยขนาดนั่งอยู่บนพื้นน่ะยังสั่นไหวได้ค่ะพี่ไพศาล
2: ปกติภาพ
3: ใช่ไหมใช่ค่ะปกติภาพที่ออกมาเนี่ยจะเห็นว่าอยู่บนตึกแล้วมันก็มีโต๊ะมีเก้าอี้มีโคมไฟแกว่งไปเบี่ยงมาแต่เราไม่เคยเห็นภาพว่าเด็กอยู่ในโรงเรียนและเป็นโรงเรียนที่มีอาคารชั้นเดียวหรือสองชั้นก็ไม่รู้แต่ภาพที่เห็นเนี่ยเด็กกำลังทำกิจกรรมอยู่ที่พื้นกันพื้นสนามอะค่ะแล้วก็พอเกิดเหตุเป็นดินไหวปุ๊บทุกคนก็นั่งยองๆลงบนพื้นขนาดนั่งยองๆลงบนพื้นค่ะพี่ไพศาลแกว่งได้ด้วยค่ะ
2: เซไปเซมาเลยนะ
3: ใช่ค่ะไม่ใช่ยืนนะคะ
2: ครับ
3: นั่งยองๆ อยู่บนพื้นอ่ะแกว่งพร้อมๆกันเลยเพราะเด็กตัวเท่าๆกันแล้วก็นั่งเหมือนกันความเสียหายเยอะนะคะเพราะว่าอาคารบ้านเรือนเขา
2: ถล่ม
3: 2ชั้น3ชั้นเนี่ยย่านเศรษฐกิจเลยล่ะร้านฟาสต์ฟู้ดชื่อดังของฟิลิปปินส์ถล่มมาแบบเห็นๆเลยค่ะ
2: คร
3: ับ ความเสียหายเยอะแต่ว่าเบื้องต้นวันนี้ก็คือเสียชีวิต10กว่าแล้วก็บาดเจ็บ130กว่ารายค่ะ
2: ครับ
3: ค่ะ
2: ส่วนเหตุการณ์ในตะวันออกกลางหลังจากที่อิหร่านถล่มอิสราเอลนะครับทรัมป์ก็พยายามขอร้องอิสราเอลว่าอย่าต่อ

0: โต้มันจะกระทบต่อเรื่องการพูดคุยกันนะปรากฏว่าอิสราเอลส่งฝูงเครื่องบินรบถล่มระบบป้องกันภัยทางอากาศเชิงยุทธศาสตร์ในอิหร่านอย่างนี้ก็คงจะไม่ง่ายนะแต่ถ้ายังตอบโต้ยังถล่มกันไปมาอยู
1: ่ค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะซึ่งสถานการณ์ก็ส่งผลถึงบรรยากาศการลงทุนวันนี้ทุกภูมิภาคนะของไทยวันนี้หุ้นก็ร่วงไปเข้าใจไว้ประมาณ20จุดก็เป็นผลมาจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การสู้รบสหรัฐอิหร่านอิสราเอลเลบานอนด้วยครับ
1: เขาเรียกวันนี้ว่าเป็น Black Monday เหมือนกันนะคะพี่ไพศาล
0: หลายตลาดใช่ไหม
1: ถล่มขายหุ้นโลกเลยค่ะถล่มขายหุ้นโลกอิหร่านอิสราเอลโดยที่ทั้งโลกเนี่ยนักลงทุนเทกระจาดหุ้นเทคกับ AI ค่ะเพราะอะไรเพราะปรับตัวขึ้นแรงกังวลว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเนื่องจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐออกมาดีเกินคาดขณะที่การสถานการณ์ในตะวันออกกลางกลับมาทวีความตึงเครียดอีกครั้งหลังจากอิสราเอลกับอิหร่านเปิดฉากอีกรอบหนึ่งวันนี้ก็เลยต่างชาติล้างพอร์ตหุ้นกับบอลเฉียดหมื่นล้านนะคะทุบให้ค่าเงินบาทอ่อนที่สุดในรอบ2เดือนค่ะ
0: 32เท่าไหร่80กว่าใช่มั้ย
1: ปิดไปลบ20เพราะฉะนั้นความฝันของเราที่จะก้าวผ่าน 1,600 ก็หยุดก่อน
0: ก็ชะลอก็ถอยไปก่อน
1: หยุดก่อนหยุดก่อน
0: วันนี้เข้าใจว่าหุ้นไทยลงไปประมาณ20จุด
1: ใช่ค่ะ
0: นะก็ลงหนักๆ ก็เอเชียก็หลายตลาดนะฟิลิปปินส์ไม่ใช่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเกือบ 4% นะ
1: ค่ะ
0: วันนี้ร่วงหุ้นนิกเกอิร่วงไป 2,563 จุดนะฮังเซ็งก็304จุดฮังเซ็งนี่ 1.22%เซี่ยงไฮ้ของจีนนี่ลงไป 1.7% นะ
1: ฮะ
0: เกาหลีใต้คอสปีนี่เปิดมานี่ร่วงไป 8ของไทยก็ไปในทิศทางเดียวกันนะฮะน้ำมันขึ้นไปเท่าไหร่ลงขึ้นไปเท่าไหร่แล้ว WTI ก็ขึ้นไปตอนนี้ไปที่93.76ละบวกไป3.22 เซนต์ส่วนเบรนท์ก็ขึ้นไป3เหรียญนะตอนนี้ไปอยู่ที่96.10 เซนต์
1: ค่ะทองคำก็ร่วงนะร่วงแล้วร่วงอีกวันนี้ก็ร่วงต่อไปอีก650บาทค่ะปรับทั้งหมด33ครั้งค่ะ
0: ก็ตลาดโลกก็ร่วงฮะถ้าเป็นราคาล่วงหน้าตอนนี้เหลือ 4,324 เหรียญ
1: เดี๋ยวจะกลับไปอ่านว่าใครเคยพูดว่าจะเห็น 5,000
0: 80,000
1: ไอ้ที่จะดูเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นเกินไหมฮะ
0: ไม่
1: เกิดกลับไปอ่านแล้วแบบมีคนเคยพูดไว้ว่าภาพปก
0: จะได้เห็นจะได้เห็น 80,000 นะเงินไทยจะได้เห็น
1: 100,000 อะไรต่อมีอะไรหายดีมีคนพูดได้ไม่ใช่แส
0: นนึงมีพูดเหรอ100,000จะได้เห็นบาทละแสน
1: ไปเองก็ไม่รู
0: ้ 80,000 เนี่ยได้ยินเมื่อไหร่จะได้เห็น 80,000 กันในปีนี้เพราะว่าตอนที่บอกว่า 80,000 เนี่ยมันขึ้น 70,000 กว่าแล้ว
1: 80,000 มีค่ะพี่ไพศาลก็คือวันที่29มกราคมนั่นแหละที่ขึ้นสูงสุดนะคะหลังจากนั้นเราก็เรียกวันนั้น 80,000 ค่ะ
0: ไปแต่งมาแล้วด้วย
1: หลังจากนั้นเราก็เรียกวันนั้นว่าดอยค่ะ28หรือ29มกราคมนี่แหละที่จำได้ครั้งเดียวแล้วก็ลงเลยนะคะก็เรากำลังพูดกันเรื่องวิกฤตนู่นนี่ด้านเดียวก็รัสเซียเดียวก็โควิดเดียวก็มาถึงอิหร่านสหรัฐอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้คริสตาลีน่ากอร์เกียวากรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF บอกว่าหลังจากที่โลกต้องเผชิญกับวิกฤตซ้อนวิกฤตในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราจำเป็นต้องสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งเพื่อรับมือกับภาวะช็อคหรือเหตุการณ์รุนแรงที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นบ่อยครั้งต่อไปนี้เป็นคำพูดที่สำคัญมากฉันกังวลว่าเราอาจยังไม่ตระหนักอย่างแท้จริงว่าโลกต่อจากนี้จะเป็นแบบนี้ไปตลอดเป็นการกล่าวในรายการพอดแคสต์ Readers ของฟานซินและควาทางสำนักข่าวบูมเบิร์กค่ะแล้วก็ย้ำว่าเราจะไม่มีวันกลับไปอยู่ในจุดที่ปัญหาหรือภาวะช็อคต่างๆหมดไปจากโลกนี้ได้อีกแล้วก็เกี่ยวว่าเนี่ยคุณบังเหียน IMF มาแต่

0: 2019นะคะคำพูดอันนี้ค่ะที่ทำให้สื่อไทยอย่างกรุงเทพธุรกิจพาดหัวว่าผู้อำนวยการ IMF เตือนว่าโลกจะต้องเตรียมรับมือภาวะช็อคทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นบ่อยครั้งจนเป็นเรื่องปกติIMF เรียนรู้จากความผิดพลาดในยุคโลกาภิวัตน์และมุ่งมั่นที่จะไม่ให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำซ้ำรอยในยุค AI ในช่วงที่ผ่านมาไม่กี่ปีเนี่ย IMF ต้องรับมือภาวะวิกฤตซ้อนวิกฤตทั้งระบาดของโควิดและสงครามในหลายภูมิภาคองค์กรยังคงเผชิญความท้าทายในการประเมินเศรษฐกิจรัสเซียท่ามกลางสงครามพร้อมทั้งให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ยูเครนค่ะเพราะนั้นเราจะเริ่มไม่ชินนะคะแต่จะเจอบ่อยๆแล้วก็รู้ว่าจะทำยังไงกับชีวิตวิกฤตแล้ววิกฤตอีกนะฮะมันจะไม่ใช่นานๆมาทีแบบเมื่อก่อนค่ะ
1: ครับมันจะมาเรื่องแล้วเรื่องเล่านะเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา14นาทีครับคุณอันครับ
0: ค่ะจริงๆวันนี้มีข่าวเยอะแยะมากมายเลยนะคะเอาเรื่องที่ดีๆก่อนนะคะมีข่าวออกมานะคะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการเพื่ อกระชับความสัมพันธ์กระชับมิตรภาพ170 ปี
1: ครับ
0: ค่ะกระชับมิตรภาพ170 ปีของไทยกับฝรั่งเศสค่ะพี่ไพศาล
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวฉันขอดูนิดหนึ่งเกิดเปิด Facebook ไม่ได้ขึ้นมาอย่างนั้นค่ะ
1: เพราะว่าเรามีความสัมพันธ์ที่มีการลงนามเป็นพิธีสารทางการทูตกันเลยเนี่ยก็เนี่ย170 ปีก็สมัยที่ทางฝรั่งเศสเข้ามายึดครองในเวียดนามแล้วก็กัมพูชา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ต้องมาทำสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสกับไทยนับถือเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์แต่จริงความสัมพันธ์ทาง
0: ถ้านั่งเรือมาเรื่อยๆมาก่อนนานเป็นร้อยปีแล้วค่ะ
1: ก็ตั้งแต่สมัยพระนารายณ์
0: ใช่ค่ะ
1: ที่ส่งคณะทูตมา
0: ลาลูแบร
1: ์ตั้งแต่ทูตโชวาเลียเดอร์โชมองอะไรพวกนั้นนะมาเจริญสัมพันธไมตรีมาพร้อมกับพวกคณะนักบวชเยซูอิตแต่นั้นถ้าเป็นตอนนั้นก็รับรวมไปแล้วก็เป็น400 กว่าปี
0: ค่ะ
1: ก็จะน้อยกว่าจะยาวนานที่สุดเนี่ยเข้าใจเป็น470 กว่าปีน่าจะเป็นโปรตุเกส
0: ค่ะ
1: แล้วก็มาฝรั่งเศสฝรั่งเศสดัตช์อะไรพวกนี้ก็400 กว่าปีทั้งสิ้นครับ
0: ค่ะโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีกำหนดเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการหรือว่า State Visit ระหว่างวันที่28 มิถุนายนถึง3 กรกฎาคมนี้ค่ะตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้นับเป็นบทบาทสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่าง2 ประเทศในวาระครบรอบ170ปี

แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตและสืบเนื่องจากวาระครบรอบ340ปีค่ะพี่ไพศาลเขานับให้เราแล้ว340ปีแห่งการติดต่อสัมพันธ์ครั้งแรกระหว่างสยามกับฝรั่งเศสอันสะท้อน

0: on Majesty, Royal Tides from traditional to modernity ที่ Musée des Arts Décoratifs ที่กรุงปารีสค่ะซึ่งจัดขึ้นภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ค่ะก็เป็นเทศกาลนำเสนอความงดงามของฉลองพระองค์และมรกตทางวัฒนธรรมสู่สายตานานาชาติครั้งแรกที่มีการนำฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถไปจัดแสดงในต่างประเทศแล้วก็มีงานหัตถศิลป์ชั้นสูงของไทยกว่า200รายการค่ะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าการเสด็จพระราชดำเนินเยือนฝรั่งเศสในครั้งนี้นอกจากจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ระดับรัฐต่อรัฐแล้วยังเป็นการส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศค่ะ
1: มีหมายกำหนดการจะเสด็จเมืองตูลูสด้วยใช่ไหมครับ
0: ยังไม่เห็นนะคะ
1: ตูลูสเนี่ยเป็นเมือง
0: แอร์บัส
1: ของแอร์บัส
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เห็นว่ามีบริษัทแอร์บัสกราบบังคมทูลเชิญทั้งสองพระองค์ไปเยือนก็คงจะไปดูโรงงานของผลิตเครื่องบินของแอร์บัสที่ตูลูส
0: ค่ะ
1: นะเท่าที่ผมทราบนะหมายหนึ่งที่ทางภาคเอกชนของฝรั่งเศสเขา
0: ทูลเชิญ
1: นะครับ
0: ค่ะ
1: มาวันนี้วันที่8นะฮะวันจันทร์ท่านไม่นับวันนี้เพราะวันนี้ก็ทุ่มหนึ่งอยู่ละ18:19 นละก็เหลือเวลาอีก2วันนะครับก็คือวันที่9วันที่10 11นี่ก็จะเริ่มมหกรรมฟุตบอลโลกกันแล้ววันนี้มีรายงานข่าวผมเห็นมติชนออนไลน์ก็พาดบอกลาวเอปิดดีลฟีฟ่ายิงสดบอลโลก2026ชมฟรีครบ104แมตช
0: ์ลาวเหรอคะ
1: ลาวฮะก็สำนักข่าวสารประเทศลาวรายงานว่าบริษัทสตาร์โทรคมหรือว่ายูนิเทลได้บรรลุข้อตกลงร่วมกับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเป็นที่เรียบร้อยในการเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569ที่สหรัฐอเมริกาเม็กซิโกและแคนาดาอย่างเป็นทางการโดยออกอากาศครบถ้วนทุกนัดรวมทั้งหมด104แมตช์ให้ชมกันแบบฟรีๆภาคภาษาลาวผ่านทางแพลตฟอร์มลาวทีวีนอกจากนี้ประชาชนลาวยังสามารถเลือกรับชมย้อนหลังได้ทุกนัดพร้อมคลิปวิดีโอจังหวะไฮไลท์ได้ไวทันใจทุกที่ทุกเวลาผ่านทางโทรศัพท์และอุปกรณ์มือถือขณะเดียวกันยูนิเทลจะลงทุนผลิตรายการข่าวแบบเจาะลึกรายการวิเคราะห์วิจารณ์ทั้งก่อนและหลังการแข่งขันซึ่งยูนิเทลก็ยังเป็นผู้ควบคุมสิทธิ์ทั้งหมดในการจัดฉายภายในที่สาธารณะทั่วประเทศลาวนะเช่นแฟนโซนร้านอาหารผับบาร์ศูนย์การค้าหรือพื้นที่กลางแจ้งต่างๆซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากยูนิเทลก็สรุปว่าประเทศอาเซียนที่ได้ลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026เป็นที่แน่นอนแล้วก็คือกัมพูชาอินโดนีเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์ติมอร์เลสเตเวียดนามมาเลเซียและลาวยังเหลือเพียง3ประเทศครับที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ก็คือเมียนมาบรูไนและไทยซึ่งส่วนของประเทศไทยนั้นภาคเอกชนอย่าง Jasmine International จำกัดมหาชนหรือ Jazz มีรายงานข่าวว่ากำลังอยู่ในช่วงการเจรจาช่วงโค้งสุดท้ายทางฟีฟ่าซึ่งทาง Jazz ก็ต้องการราคาใกล้เคียงกับเวียดนามจ่ายที่15ล้านเหรียญสหรัฐส่วนทางฟีฟ่าก่อนหน้านี้ยืนกรานว่าถ้าสำหรับไทยรวยๆอย่างนี้ต้อง40ล้านเหรียญหรือประมาณ 1,300 ล้านบาททำให้ยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้อย่างไรก็ตามมีนักข่าวสายวงการฟุตบอลยิ่งรักรักสุวรรณหรือบาโบเนี่ยบาโบล่าสุดนี้เขาได้โพสต์ใน Facebook ของเขานะเขาบอกว่าคนไทยได้ดูฟุตบอลโลก2026แน่นอนเขาบอกว่าสายบอกว่าชัวถามว่าแล้วถ้าไม่ชัวล่ะถ้าไม่ชัวก็ผมหน้าแหกครับก็ต้องจับตาดูแบบระทึกว่าคนไทยจะได้ชมฟุตบอลครั้งนี้กันหรือไม่และชมฟรีหรือเสียเงิน

0: หรือไม่อย่างไร
1: ค่ะก็ที่ก็ไม่เกี่ยวกับภาษีของเราแล้วล่ะก็เป็นเรื่องของเอกชนที่เขาจะประเมินกันเองถูกไหมคะว่าถ้าเขาซื้อมาครั้งนี้เขาจ่ายเท่าไหร่แล้วเขาจะได้คืนเท่าไหร
0: ่ก็เป็นเรื่องทางธุรกิจกันแล้วล่ะ
1: เป็นเรื่องธุรกิจของเขา
0: ครับก็แล้วเสียแล้วว่าผมนับวันว่ามันเหลือแค่2วันนะไม่นับวันนี้แล้วมันเหลือแค่9กับ10นะครับ
1: คนที่ดูฟุตบอลจริงๆเขาไม่เห็นได้ยินเสียงโอดโอยหรือว่าค่ำครวญหรือว่าเหมือนกับใจจะขาดอะไรเลยนะเหมือนกับเขาก็มีช่องของ
0: เขา
1: แ
0: ต่ไว้
1: แล้วล่ะ
0: เขามีช่องทางมีช่องทาง
1: อ้าวแล้วถ้าเขามีช่องทางแล้วเอกชนไทยไปซื้อมาแล้วต้องมาจ่ายเงินใครจะไปจ่ายคะ
0: เขาก็ดูครับประกอบกันระหว่างว่าไอ้ความวิริยะของเขาในการหาช่องทางกับไอ้การเข้าถึงที่จ่ายเพียงเงินเปิดทางแบบนี้เนี่ยมันจะอะไรมันจะคุ้มค่าเหมือนกัน
1: อย่างนี้สบายเลยฟังลาวอ่ะภาคภาษาลาวง่ายกว่าฟังเขมรนั่งเยอะ ถูกไหมฮะฟังเขมรภาคอ่ะเราแปลไม่ได้พี่น้องลาวเราอ่ะแปลไม่ต้องแปลเลยเข้าใจโดยถ่องแท้เลยใช่ไหมฮะ
0: ครับก็คงมีคนสอยมาดูกันแหละ
1: จะว่าสอยไม่สอยก็ไม่แน่ใจแต่ว่าไม่มีใครข้ามครวนไม่มีใครแบบโหเหมือนจะตายแล้วชีวิตจากนี้ไปมันต้องมีความทุกข์เหมือนกับว่าเขาชิวๆกันนะคะอย่างที่ปีศาจว่าแหละก็มีช่องทางของเขา
0: คนที่เขาต้องดูให้ได้จริงๆผมเชื่อว่าเขามีช่องทางแล้วคนที่คิดว่าถ้ามีเวลาก็จะดูอย่างเงี้ยมันก็โอเคไงไม่ได้ไปเกิดพลังขับเคลื่อนอะไรมากไอ้อย่างผมอย่างเงี้ยถ้าเข้าดูได้สะดวกมีใครก็คงจะดูถ้าไม่งั้น
1: ดูไม่ได้ก็ไม่ดู
0: ก็ดูไม่ได้ก็ไม่ก็ติดตามข่าวช่องทางอื่นนะ
1: ก็แล้วบางทีก็
0: ดูไฮไลท์เอาดูสรุปผลข่าวอะไรต่างครับ
1: ค่ะและอย่างนึงมันตอนดึกด้วยใช่ไหมคะบางทีเราไปดู
0: ใช
1: ่
0: ๆๆเราก็พ้นวัยที่จะอดนอนอย่างนั้นแหละครับ
1: ท่านผู้ชมก็จับได้อีกว่าเราไม่หลับไม่นอนไม่เตรียมตัวทำงานคุณอันจรีบอลตาปือตาดำมาทำรายการ
0: ใช่
1: ได้นะ
0: ค่ะ
1: ฮะคุณอนุทินพร้อมคณะแทบจะเรียกว่าไปประชุมครม.ที่เวียดนามได้เลยนะคะไปเวียดนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเป็นครั้งแรกในรอบนับ10ปีที่พบ.เราทัพไปครบเลยค่ะพี่อาจารย
0: ์
1: ครบเลยไม่เหลือสักกองทัพหนึ่งที่อยู่ประเทศไทยไปหมดเลยค่ะรัฐมนตรีกลาโหมก็ไปรัฐมนตรีต่างประเทศก็ไปพบ.เราทัพไปหมดเลยเอาแค่อันนี้เอาเฉพาะแค่นี้ก่อนนะยังไม่พูดเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเอาแค่ความมั่นคงนายกไปนายกรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยรัฐมนตรีกลาโหมไปรัฐมนตรีต่างประเทศไปพอบอเหล่าทัพไปหมดถ้าเราเป็นกัมพูชาเราจะรู้สึกยังไงคะ
0: ก็คงจะคันหูคันตาคันตามันคงจะร้อนเผา
1: ก็คงอยากจะทราบว่าเขาคุยอะไรกันคงอยากจะทราบว่าเขาคุยอะไรกันแล้วก็เขาสนิทกันขนาดนี้แล้วเขามองเรายังไงถูกไหมคะเด้งเข้าใจว่าก็ไม่ทราบหรอกว่าเขาจะคุยอะไรกันแต่ว่าภาพที่สำคัญการพูดที่สำคัญที่สุดมันก็มีภาพแบบนี้ด้วยแต่มันมีความหมายมากๆเลยคุณเล็กบอกว่าปกติแล้วพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ท่านผบ.ทบ.ไม่ค่อยไปไหนอะค่ะครั้งนี้ไปด้วยไปครบภาพที่ออกมาเนี่ยมันเป็นการสื่อถึงการให้ความสำคัญกับเวียดนามในเรื่องของความมั่นคงกับไทยกระชับความสัมพันธ์กับไทยเป็นอย่างยิ่งค่ะน่าสนใจมากครั้งนี้แล้วก็ท่านนายกเนี่ยนะคะจะเข้าร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมอย่างเป็นทางการค่ะก็จะเป็นการหารือเวียดนามและภาคเอกชนเพื่อสานความร่วมมือในทุกมิติท่านประธานาธิบดีเลขาธิการพรรคมาประเทศเราเมื่อปลายเดือนที่แล้วก็บอกว่าเราไม่จำเป็นต้องเป็นที่หนึ่งที่สองแข่งกันโตแต่เราควรที่จะโตไปด้วยกันค่ะพี่ไพศาลนี่ก็นอกจากมิติเรื่องเศรษฐกิจแล้วเรื่องความมั่นคงสำคัญมากยกไปขนาดนี้แน่นอนกลับมาไม่ทันนะคะเพราะฉะนั้นมีการประกาศมาว่าแจ้งเรื่องประชุมครม.จากวันพรุ่งนี้วันที่9มิถุนาไปเป็นวันที่10มิถุนายนเวลา10นาฬิกาค่ะเนื่องจากติดการปฏิบัติราชการที่เวียดนามค่ะ
0: เมื่อเป็นวันพุธ

0: นะครับแต่เห็นคุณเอกนิติบอกว่าที่นายกสั่งให้ทบทวนเรื่องเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การหักภาษ
1: ี
0: บุพการีแล้วจะถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะฮะ
1: ค่ะ
0: คุณเอกนิติบอกว่าจะมีการประชุมของคณะกรรมการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันที่11แล้วก็จะไปพูดคุยกันนะก็ถ้าจะต้องตัดหลักเกณฑ์หรืออะไรยังไงก็คงไปดำเนินการผ่านทางคณะกรรมการชุดนี้แหละในวันพฤหัสบดีที่11
1: อันนี้ก็คือแก้ไขเอายุคนี้เลยใช่ไหมคะให้กลับเข้ามาได้เลยไม่ต้องรอ
0: ถ้าเท่าที่ฟังแล้วก็เป็นความประสงค์ของนายกก็เป็นอย่างนั้นแต่คุณเอกนิติเขาก็ให้สัมภาษณ์แบบไม่ได้ฟันธงอะไรนะซึ่งผมก็เข้าใจได้ว่าเขาก็ระมัดระวังเพราะว่ามันมีเรื่องของการอำนาจของคณะกรรมการที่เราต้องประชุมกันก่อนถ้าเขาพูดที่นำไปมันก็เหมือนกับว่าคณะกรรมการเขาเป็นตายางก็คงจะรอให้คณะกรรมการเขาได้มีมติหลังจากประชุมวันที่11ให้เรียบร้อยแต่คุณเอกนิติเนี่ยเขาก็พูดอยู่ว่าถึงว่ามันมีไอ้เรื่องของมาตรการอันเนี้ยปีนี้มันก็คงไม่ได้ใช้อยู่ดีเพราะมันเป็นปีภาษีที่ผ่านไปแล้วในการตรวจสอบคุณสมบัตินะรู้สึกเขาพูดคล้ายๆอย่างนั้นว่าถึงยังไงปีนี้มันก็ใช้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันได้เสียภาษีมันกำหนดไปแล้วคุณไม่ได้บอกเขาล่วงหน้านะถ้าบอกเขาล่วงหน้าเนี่ยตอนเนี้ยเราไปยื่นภาษีปีหน้าเนี่ยโอเคเขาตัดสินใจได้ว่าเขาจะให้คุณแม่จะเอาคุณแม่มาหักภาษีลดหย่อนไหมคุณพ่อคุณแม่มาหักภาษีลดหย่อนไหมอันนี้เขาทำไปแล้วเพราะนั้นคุณเอกที่เขาชี้แจงทำนองว่ายังไงปีนี้มันก็มีผลบังคับอยู่แล้ว
1: คือที่เข้าใจว่าอย่างนี้ค่ะพี่ไพศาลไม่ได้มีผลทางภาษีที่จะให้ถอนการลดหย่อนแต่หมายความว่าถึงลูกจะแจ้งลดหย่อนภาษีของคุณแม่ไปแล้วแต่ถ้าคุณแม่เนี่ยเข้าเงื่อนไขทุกอย่างไม่มีอะไรติดตัวเลยรถก็ไม่มีนี่ก็ไม่มีนี่ไม่มีอะไรทั้งสิ้นก็ให้เข้าไปก็จบแค่นั้นค่ะถูกไหมฮะไม่ต้องไม่ได้หมายความว่าไปให้ลูกเนี่ยถอนคืนว่าไม่เอาแม่มาลดหย่อนแล้วนะก็ให้ลูกลดหย่อนไปตามปกติถึงลูกลดหย่อนไปได้แต่ถ้าคุณแม่เนี่ยมีคุณสมบัติแหมพูดง่ายๆถ้าไม่มีอะไรติดตัวเลยนะก็ให้คุณแม่ไปเถอะมันไม่ได้หมายความว่าแม่ทุกคนที่ลูกไปลดหย่อนภาษีแล้วอ่ะยังจะกลับมาได้เงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะพี่ไพศาลบางคนลูกเข้าไปลดหย่อนแล้วแต่เขาก็ยังมีทรัพย์สินเงินทองอะไรที่ไม่เข้าเงื่อนไขจะมีพ่อแม่สักกี่คนล่ะที่ลูกเอาไปลดหย่อนแล้วแล้วแม่ก็ไม่มีอะไรติดตัวอย่างที่ว่านะคะก็ควรจะให้เขาแล้วก็ลูกเนี่ยลดหย่อนได้30,000 บาทเดือนละแค่2,500เอง
0: จะ
1: ก
0: ิน
1: หมาก
0: ิน
1: พลู
0: จะกิน
1: หมากินพลูก็เหลือไม่เท่าไหร่แล้วค่ะถูกไหมคะ
0: ใช่
1: ค
0: ่
1: ะคือถ้าเขาเลี้ยงลูกจนเขาไม่เหลืออะไรก็ควรจะให้เขาค่ะ
0: โอเค
1: เดี๋ยวพักกันก่อนค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว

0: 18:32 นะครับ
1: ค่ะ
0: ได้ทราบว่าที่เราจะพา
1: เหลือ2ที่แล้วค่ะ
0: สรุปว่าเหลือแค่2
1: ที่เหลือ2ที่แล้วเมื่อตอนบ่ายๆแจ้งมาว่ายังเหลือ3ตอนนี้มาเหลือแค่2แล้วค่ะ
0: ครับกลัวคุณดันเนี่ย
1: กลัวเดินไปใช่มั้ย
0: กลัวคุณดันเชียร์แล้วใจอ่อนแล้วรีบตัดสินใจก่อนเดี๋ยวจะคนจะไปกล่าวหาว่าอ๋อที่นั่นนี่เพราะเป็นเพราะว่าคุณอันเขาพูดชักจูงจนกระทั่งเคลิ้มหรือเปล่า
1: ไปเถอะเพราะอะไรรู้ไหมคะ
0: เหลือสองท่านเหลือสองท่าน
1: ดิฉันรู้ว่าแต่ละท่านเนี่ยดิฉันทราบว่าแต่ละท่านเคยไปมาแล้วทั้งนั้นแหละแต่ไปมากี่ครั้งก็ไม่สำคัญว่าไปกับใครใช่ค่ะคนไทยยังไงก็เคยไปแต่ไม่สำคัญว่าไปกับใครแล้วก็ไปในวันเวลาแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยก็ได้ถามว่าเวลาไปแต่ละครั้งอ่ะเคยมีใครที่บรรยายให้ทราบซึ้งขนาดนี้ได้บ้าง2 อย่างนะคะไปกับใครและแต่ละครั้งเราก็ได้ไหว้พระแต่เราไม่เคยได้ไปรับฟังการบรรยายค่ะที่ไพศาล
0: ครับ
1: พี่ไพศาลทราบไหมคะว่าที่วัดพระศรีเรียกอะไรนะวัดพระศรีมหาธาตุวัดวัดใหญ่เนี่ยค่ะ
0: ครับ
1: ที่จังหวัดพิษณุโลกอ่ะมีปางปรินิพพานด้วยอ่ะค่ะ
0: มีพระอุโบสถพระอุโบสถที่เป็นปางปรินิพพาน
1: วิหารค่ะแล้วก็มีต้องไปดูอ่ะค่ะแล้วก็มีคำอธิบายแต่ละจุดแต่ละจุดที่สำคัญมากค่ะ
0: ไอ้อย่างวันนี้เข้าใจว่าเป็นวันแรม8ค่ำใช่ไหมแรม8ค่ำเขาเรียกเป็นวันอะไรนะคุณนันแรม8ค่ำเดือน6เนี่ย
1: อัฐมีป่ะคะ
0: อัฐมีบูชา
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่รู้สึกวันนี้เป็นวันอัฐมีบูชาก็คือ
1: วันถวายพระเพลิงพระบรมศพค่ะ
0: ถวายพระเพลิงใช่ไหม
1: ค่ะ
0: คือเสด็จดับขันผ่านไป8วันที่แล้วนะ8วันที่แล้วแล้วก็วันนี้ก็มีพิธีถวายพระเพลิงครับ
1: ค่ะก็เป็นวัน8ค่ำนะคะ8ค่ำเดือน6ของไทยค่ะเป็นวันก็เป็นวันอัฐมีบูชาคือวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะนะก็ถวายพระเพลิงพุทธสรีระที่มกุฏพันธเจดีย์ที่เมืองกุสินาราค่ะมันก็สินาราเวลาถ้าเราไปก็เขาก็จะให้เขียนเรื่องความทุกข์ความโศกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เผาไปที่นั่นเลยที่ไปศาลเคยไปไหมคะ
0: กุสินารายังไม่ได้เคยไป
1: เห็นไปมาหลายครั้งละ
0: ครับ
1: แล้วก็ไปเมื่อตอนต้นปีอ่ะก็ยังมีคนวันนี้พกอ่ะแกก็จะร้องเพลงบ้างสวดมนต์บ้างอะไรเหมือนเดิมเห็นตั้งแต่ตอนลูกเล็กๆจนลูกโตคนไกด์บอกว่าเชื่อไหมช่วงโควิดนะไม่มีเสียชีวิตสักคนเลยค่ะวันนี้พกอะไรแถวนั้นไม่มีเสียชีวิตเลยค่ะอยู่ครบหมดเลยค่ะ
0: เขาขับเป็นลำนำเป็นสโลกเป็นอะไรยังไงเราเคยมีไกด์บอกไหมฮะ
1: สวดมนต์มากกว่า
0: สวดมนต์นะอ๋อเป็นแบบอรหะเป็นภาษาบาลี
1: สวดมนต์แข็งแรงกันเจ้าของโรงแรมมีเสียชีวิตไปหลายคนพวกนี่ไม่แข็งแรงมากอะอยู่ครบหมดเลยค่ะค
0: ่
1: ะ
0: ผมเห็นสื่อเขารายงานข่าวเรื่องคุณหมอที่เสียชีวิตที่เกาะพังงาน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เป็นคุณหมอที่มีผลงานมากเลยนะใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ปรากฏว่าถูก
1: รถมอเตอร์ไซค์
0: นักท่องเที่ยวต่างชาติขี่รถมอเตอร์ไซค์
1: ไม่ใช่นักท่องเที่ยวแล้วพี่ไพศาลจดทะเบียน 49% ไปเอาคนขับเรือมาจดทะเบียนหุ้นส่วนด้วย 51% ต
0: ั
1: วเองเป็นเจ้าของนอมินีตัวเองเป็นเจ้าของบริษัทเรือนำเที่ยวไอ้คนขับเรือนั่นบอกเขาเอาเอกสารผมไปผมให้เขาไปผมคิดว่าเป็นเอกสารที่จ้างผมขับเรือทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เอาไปเอาคนขับเรือเป็นนอมินีตัวเองถือ49คนขับเรือ51วันนี้

0: ั้งข้อหาเพิ่มค่ะเป็นโนมินีด้วยไม่ใช่นักท่องเที่ยวไอ้นี่คือแฝงเข้ามาทำมาหากินค่ะ
1: ก็มีรายงานข่าวล่าสุดที่ท่าเรือลมพระยา
0: พระยาลมลมพระยา
1: ชายหาดหน้าพระลานที่เกาะสมุยตำรวจได้ควบคุมตัวนายวิลคอกซ์วิลคอกดันแคนสัญชาติอังกฤษอายุ51ปีนะลงเรือสปีดโบ๊ทจากท่าเรือบ้านท้องสาราอำเภอเกาะพะงันนำตัวข้ามมายังอำเภอเกาะสมุยพบว่านายวิลคอกซ์สวมเสื้อยืดคอกลมสีน้ำเงินนุ่งกางเกงขาสั้นพร้อมเสื้อคลุมปิดบังใบหน้าโดยมีเจ้าที่ตำรวจพร้อมเพื่อนๆของนายวิลคอกซ์เดินทางมาด้วยเพื่อนำตัวไปขออำนาจศาลจังหวัดเกาะสมุยฝากขังโดยมีรถตู้นำตัวผู้ต้องหาไปยังศาลนะโดยพฤติกรรมของผู้ต้องหารายนี้ก็คือเมื่อวันที่23พฤษภาคม69ฮะปีเดือนที่แล้วเลยนะเวลาประมาณ
0: เดือนที่แล้วค่ะ
1: เวลาประมาณ
0: ตอนเช้าตอนเช้าค่ะน่าจะเป็นตอนเช้านะคะรองศาสตราจารย์ได้แพทย์
1: จิตศักดิ์21
0: แก้วอมตะวงอายุ53ปีเดินอยู่ริมฟุตบาทนะคะบางข่าวก็บอกว่าท่านมาเดินออกกำลังกายบางข่าวบอกตอนกลางคืนใช่ไหมคะแล้วก็โดนฝรั่งคนนี้ขับมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวชนเสร็จแล้วน่าจะเป็นกลางคืนมากกว่าเพราะมันจะเมาเหล้าอะไรตั้งแต่เช้าขับมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวชนได้รับบาดเจ็บแล้วก็ไอความที่เมาเหล้าเมาโคเคนเนี่ยก็หนีไปเลยแต่สุดท้ายก็สามารถจับได้นะคะตอนนั้นเนี่ยรองศาสตราจารย์ในแพทย์ธีรศักดิ์แก้วมาตะวงก็ยังแค่บาดก็ยังบาดเจ็บสาหัสอยู่อ่ะขึ้นฮอส่งมากรุงเทพเลยนะคะแล้วก็ท่านเพิ่งถึงแก่กรรมเมื่อวานนี้วันที่7มิถุนายนค่ะอายุ73ปีเป็นอาจารย์แพทย์ประจำสาขาวิชาโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตแล้วก็เป็นคุณหมอประจำอยู่ที่โรงพยาบาลวิมุตอยู่ตรงสะพานควายนะคะที่ไพศาลก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องระบบทางเดินหายใจแล้วก็ที่ไปเกาะพะงันนี่ก็คือว่าพยายามที่จะทำวิจัยเรื่องให้ความรู้เรื่องปอดเนี่ยเวลาที่ดำน้ำเวลาที่ลงน้ำมันมีผลอะไรกับปอดบ้างนะคะทีนี้พออาจารย์หมอเสียชีวิตปุ๊บไอ้วิลคอกซ์นี่ก็เลยโดนเพิ่มไปอีกก่อนหน้านี้สาหัสใช่ไหมคะตอนนี้ก็ขับรถโดยไปมาเฉี่ยวชนให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสน่าจะถึงเสียชีวิตแล้วล่ะขับรถในทางก่อให้เกิดความเสียหายแล้วไม่หยุดรถให้การช่วยเหลือหรือหลบหนีด้วยรถก็ไม่มีใบอนุญาตรถที่ขับก็ไม่เสียภาษีและไม่มีประกันไม่มีอะไรเลยคือทุกอย่างที่เขาทำที่อังกฤษไม่ได้เขาทำที่เมืองไทยหมดเลยค่ะ
1: อ
0: ยู่อังกฤษถามหน่อยว่าทำได้ไหมขับรถไม่มีใบขับขี่ไม่เสียภาษีและไม่มีประกันไม่มีทางแต่อยู่เมืองไทยทำได้หมดเลยแล้วก็เสพโคเคนด้วยตรวจปัสสาวะตรวจอะไรเจอหมดเลยฝ่าฝืนกฎหมายเสพโคเคนไม่พอเมาเหล้าอีกต่างหากและล่าสุดวันนี้ที่แจ้งข้อหาเพิ่มก็คือเพิ่มจากที่สาหัสเป็นถึงแก่ความตายแล้วนะคะแล้วก็เช็คได้ก็ปรากฏว่าเป็นโนมินีค่ะจ้างคนไทยชื่อว่านายจำลองรุ่งเรืองจำลองนี่ถือ 51% ดันแคนถือ 49% และอย่างที่บอกก็แหละผมเป็นคนรับจ้างขับเรือนำเที่ยวเท่านั้นแต่ปรากฏว่าเอาผมไปจดทะเบียนแกก็บอกแกไม่รู้ผมคิดว่าให้เอกสารไปแกผมไปขับเรือที่ไหนได้เอาไปจดทะเบียนเรียบร้อยค่ะนี่ไม่ใช่นักท่องเที่ยวค่ะนี่คือเข้ามาทำงาน
1: ปักหลักทำมากินอยู่
0: ใช่ค่ะทุกอย่างที่ไม่เคยทำที่อังกฤษทำที่เมืองไทยทำที่เมืองไทยได้หมดเลยค่ะและคิดดูว่าอย่างนี้มีอีกกี่คนคะเพียบโคเคนก็หาซื้อได้ด้วยง่ายมาก
1: ๆถ้าไม่มีเหตุเกิดไปชนคุณหมอเป็นคดีขึ้นมาก็คงยังจับมือดันแค้นมาดมไม่ได้นะ
0: ก็เห็นว่านายกก็ลงไปแล้วนี่ฮะทำงานนี่นายกก็ลงไปนี่ไปจับใครอะไรอยู่บ้านไม่กี่หลังแล้วดันแค้นนี่ก็ยังอยู่เลย
1: รถที่ขับก็คงไม่ใช่ว่าเพิ่งเอามาขับคงจะขับไปอยู่ประจำ
0: มีแค่คนเท่านั้นแหละ
1: ผ่านตำรวจผ่านอะไรกันไป
0: มีแค่คนเท่านั้นที่เป็น ที่เป็นของแท้

0: เขาจะไม่ได้พูดเลยนะคะว่าอยู่เนี่ยด้วยทะเบียนอะไรด้วยวีซ่าอะไรอยู่ในฐานะอะไรวันนี้ตำรวจไปบุกจับจีน10กว่าคนที่อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ค่ะพี่ไพศาลอยู่ในบ้านจัดสรรมีสระว่ายน้ำด้วยนั่นก็คือสแกมเมอร์เลยนะคะเช่าบ้าน 80,000 แล้วก็หลอกลวง
1: ทำเป็นศูนย์ที่นั่นเลยหรือว่า
0: ทำเป็นศูนย์ที่นั่นเลย
1: มีโทรศัพ
0: ท์เป็นร้อยเครื่องคอมพิวเตอร์เป็น10เครื่องปรากฏว่าแล้วมันนั่งอยู่นี่ได้ยังไงก็ใช้วีซ่านักท่องเที่ยว60วันไงคะแล้วถามว่าตำรวจสารพีไม่รู้เหรอสุ่มกันอยู่ได้เป็น10คน
1: คนที่ให้ชงข้าวเช่าบ้านก็ไม่ได้เช็คไปเลยนะมีตังค์ก็ให้เช่านะ
0: โอ้โห 80,000 ใครจะมาเช่าครับพี่ไพศาลบ้านหลังนั้นสัก2งานได
1: ้ครับ
0: ก็ต้องพวกนี้แหละค่ะเช่า 80,000 อ่ะเมื่อกี้เราพูดไปพูดมาเรายังไม่ได้บอกเลยนะคะว่าถ้าเกิดว่าเขาจะไปเนี่ยจะต้องทำยังไงค่ะและอีก2ที่นะคะที่จะไปที่พิษณุโลกไปนอนพิษณุโลกคืนนึงแล้วก็ล่องกลับมานอนที่พระนครศรีอยุธยาค่ะเดินทางร่วมกับอาจารย์ทรงฤทธิ์คุณสุวิสุทธิประภาแล้วก็คุณสุทนรุ่งธัญรัตน์เจาะลึกประวัติศาสตร์แบบสนุกสนานตลอดทริปค่ะที่นั่งมีจำนวนจำกัดเพราะว่าตอนนี้เหลือแค่2เบอร์โทรศัพท์0944803076 0943966649 0868251444เอาใหม่นะคะเบอร์เดียวเลย049อ๋อเอาไม่ผิดเลย094ค่ะ094ค่ะ480-3076ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะอีก2ที่เท่านั้นนะคะ
1: เดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ครับ
0: ค่ะ

0: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
1: The Legend's Tale
0: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดสูงประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา47นาทีครับคุณนันท์ครับ
2: ค่ะแม่มีข่าวต่างประเทศวิ่งเข้ามาที่ฉันสนใจมากเลยเยอรมนีเผชิญปัญหาพนักงานลาป่วยในอัตราที่สูงมากปีหนึ่งนะคะป่วยเกือบ15วันนะคะ
1: เกิดอะไรขึ้น
2: เขาบอกมันสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจมหาศาลรัฐบาลเยอรมันกำลังพิจารณามาตรการใหม่เพื่อลดจำนวนวันลาป่วยโดยอาจมีการหักค่าจ้างตั้งแต่วันแรกที่ลาแล้วก็ให้โบนัสแก่พนักงานที่ลาป่วยน้อยค่ะนายกรัฐมนตรีแสดงทัศนะว่าแนวคิดเรื่อง work life balance และการทำงาน4วันต่อสัปดาห์ไม่เพียงพอที่จะรักษาความมั่งคั่งของ

0: ประเทศและเรียกร้องให้คนทำงานหนักขึ้นค่ะก็เดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็ลาปรากฏคนจีนไปเปิดโชว์หวยที่นั่นเปิดทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะจบเลยจริง
1: ๆเยอรมันนี่อะไรคนที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านล่าเขาเนี่ยคือพวกตุรกีนะพวกคนตุรกีที่ผู้อพยพชาวตุรกีนะโอ้ยทำงานแบบขับแท็กซี่ทำงานโอ้ทำอาบเหงื่อต่างน้ำแต่ว่าก็ถูกคนเยอรมันเรามองเป็นพลเมืองชั้นสองวันนี้ที่กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนะบก.ปปป.เนี่ยทนายความคุณพิวัตรขันทองเห็นบอกเป็นอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกด้วยนะคุณพิวัตรคนนี
0: ้
1: บอกว่าตนเองได้เป็นผู้รับมอบอำนาจจากนายเมธิพัฒน์เศรษฐิตานันอธิบดีอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค5ให้เดินทางมาเข้าพบพนักงานสอบสวนของกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเนี่ยตำรวจปปป.เนี่ยเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับอดีตอัยการรายหนึ่งในความผิดฐานเสนอสินบนและแอบอ้างชื่อนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่เพื่อแทรกแซงคดีทุจริตโดยคุณพิวัตรซึ่งเป็นทนายความของอธิบดีอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค5เนี่ยนะเขาบอกว่าสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่16ตุลาคม67เจ้าหน้าที่ตำรวจบก.ปปป.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการปปช.สำนักงานคณะกรรมการปปท.บูรณาการกำลังเข้าจับกลุ่มผอ.กองช่างเทศบาลแห่งหนึ่งพร้อมพวกรวม3คนหลังมีพฤติการเรียกรับเงินค่าใบอนุญาตก่อสร้างและต่อเติมร้านอาหารในพื้นที่ตำบลสันผีเสื้ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยในเวลาต่อมาคดีดังกล่าวถูกส่งฟ้องไปยังผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเมื่อช่วงปลายปี2568นะทนายพิวัตรบอกว่าพฤติการของอดีตอธิบดีอัยการรายนี้เนี่ยอัยการท่านนี้มีตำแหน่งเป็นอดีตอธิบดีอัยการนะเป็นผู้เสนอเงิน 400,000 บาทให้กับอธิบดีอัยการสำนักคดีปราบปรามการทุจริตภาค5คือคุณเนธิพัฒน์เนี่ยเพื่อแลกกับการสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาบางรายในคดีทุจริตดังกล่าวแต่นายเนธิพัฒน์ได้ปฏิเสธรับเงินและยืนยันสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมดตามกระบวนการยุติธรรมทั้งนี้หลังทราบว่าจะมีการสั่งฟ้องอดีตอธิบดีอัยการรายนี้ได้โทรศัพท์มาอ้างว่าได้เคลียร์คดีเรียบร้อยแล้วทั้งกับบิ๊กเต่าและผู้การแป๊ะโดยอ้างว่าจะดึงสำนวนกลับมาสั่งไม่ฟ้องและทางตำรวจจะไม่ทำความเห็นแย้งซึ่งจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันว่าไม่มีการตกลงหรือเคลียร์คดีตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใดการกระทำดังกล่าวจึงเป็นการแอบอ้างชื่อนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ทั้งสองท่านเพื่อสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงทนายอภิวัตรบอกว่าสำหรับการเดินทางมายื่นเอกสารเพิ่มเติมในวันนี้เป็นการนำพยานหลักฐานความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มบุคคลผู้กระทำความผิดกับอดีตอธิบดีอัยการรายดังกล่าวเนื่องจากก่อนหน้านี้กลุ่มผู้ต้องหาและบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อได้ให้การปฏิเสธว่าไม่รู้จักกับอดีตอธิบดีอัยการคนดังกล่าวแต่จากการสืบสวนพบความเชื่อมโยงในการทำธุรกิจร่วมกันรวมถึงมีการไปร่วมแสดงความยินดีในวาระต่างๆจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานดังกล่าวมามอบให้พนักงานสอบสวนประกอบสำนวนคดีทนายพิวัตรยังบอกว่าส่วนรายละเอียดที่มีการมอบเงินนั้นตนไม่ทราบแน่ชัดทราบเพียงแต่ว่ามีการติดต่อเข้ามาพูดคุยกันภายในสำนักงานของท่านอธิบดีอัยการคนปัจจุบันซึ่งท่านอธิบดีได้มีการบันทึกวิดีโอเหตุการณ์ขณะพูดคุยไว้ทั้งหมดถือเป็นหลักฐานสำคัญโดยเงิน

0: จำนวน 400,000 บาทนั้นเป็นของฝ่ายกลุ่มผู้ต้องหาที่ส่งต่อผ่านบุคคลภายนอกซึ่งมีความสนิทสนมกับอดีตอธิบดีรายนี้อดีตอธิบดีอัยการรายนี้ก่อนที่จะนำเงินมาเสนอให้ท่านอธิบดีปัจจุบันทนายพิวัตรกล่าวด้วยว่าในส่วนของข้อกล่าวหานั้นเบื้องต้นเข้าข่ายความผิดฐานติดสินบนเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา149และมาตรา157รวมถึงข้อหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยขอฝากเตือนไปยังประชาชนว่าหากมีกรณีที่บุคคลมาแอบอ้างชื่อผู้ใหญ่ในลักษณะนี้ขอให้ตรวจสอบหรือเข้าพบผู้ใหญ่ในหน่วยงานนั้นๆโดยตรงเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงเนื่องจากปัจจุบันมักมีการแอบอ้างวิ่งเต้นคดีอยู่บ่อยครั้งส่วนรายละเอียดความสัมพันธ์เชิงลึกระหว่างบุคคลเหล่านั้นทางพนักงานสอบสวนจะดำเนินการสอบสวนขยายผลต่อไป
1: อ
0: ันนี้ไม่รู้ทางสำนักงานอัยการจะดำเนินการยังไงนะแต่ว่าเข้าใจว่าถ้าเป็นอดีตก็หมายถึงว่าน่าจะเกษียณไปแล้วถ้าเกษียณไปแล้วอัยการนี่หมายถึงว่าน่าจะต้องเกิน70นะใช่ไหมฮะพออัยการเกษียณเนี่ยมันต้อง70
1: ก็เขาไม่จำเป็นต้องอยู่ถึง70แล้วพี่ไพศาลเขาอาจจะเกษียณ60ก็ได
0: ้65นี่ยังถือว่ายังรับยังนั่นอยู่ใช่ไหมยังมีตำแหน่งอะไรได้อยู่ใช่ไหมอัยการถ้าผมจำไม่ผิด
1: เดี๋ยวเข้าใจว่าก็จบ60นั่นแหละค่ะเพียงแต่ว่าจะทำงานต่อถึง70ได้โดยไม่รับตำแหน่งบริหารค่ะ60เป็นปกติเหมือนข้าราชการทั่วไปแต่สามารถอยู่ทำงาน
0: เป็นเหมือนพี่พวกผู้รักษาก็เป็นผู้รักษาอุโสนะ
1: ไม่มีตำแหน่งเอาว่าไม่มีตำแหน่งบริหารจนถึง70ค่ะ
0: ผมจำไม่ได้เหมือนกันอัยการเท่ากับศาลไหม
1: เท่ากัน
0: ถ้าเท่ากันก็เข้าใจว่าแต่ว่าอยู่อาจจะอยู่ไม่ถึง70เป็นไปได้ใช่แต่ถ้าอยู่เต็มก็อยู่70แต่นี่ก็เป็นอดีตแล้วก็แสดงว่าเขาถ้าเวลาออกไปก็หมายถึงว่าเกษียณแล้วครับคนที่ถูกฟ้องเนี่ยนะแต่ช่างกล้าเลยนะเอาเงินมาอัดกันเลยนะโอ้โหอ้างถึงบิ๊กเต่าผู้การแปะอะไรไปด้วยนะ
1: เป็นครั้งแรกหรือเปล่าคะมันน่าสนใจ
0: ไม่ก็ที่เป็นคดีกันเนี่ยที่เขาอธิบดีอัยการท่านส่งทนายมาแจ้งความกับทางตำรวจปปปเลยก็เพิ่งเป็นข่าวเนี่ยแต่ว่าไอ้ก่อนหน้านั้นอะไรเราไม่รู้ต้องไปกรมเขาต้องไปว่ากันเองครับสำนักงานสำนักอัยการสูงสุดท่านต้องไปว่ากันครับ
1: ค่ะวันนี้พี่ไพศาลตามกรณีที่คุณโจมนทานีโพสต์แล้วคุณพิพัฒน์กับคุณอนุทินไปอีไหมฮะว่ามีคนไปเรียกของเงินสปอนเซอร์เลยไม่แน่ใจห้าล้านนะคะ
0: คุณโจมนทานีนะ
1: ใช่ค่ะโจมนทานี
0: เขาพูดเขาโพสต์ทำนองว่าไงนะ
1: ถ้าดูในโพสต์เขาไม่ได้ระบุถึงใครนะคะแต่คนที่ไปเม้นต่อนั่นน่ะถ้านอกจากมีทั้งนายกมีทั้งรัฐมนตรี
0: นายกอนุทินบอกอีอี
1: อีอีอะไรรู้อยู่แล้วอะไรทำนองอย่างนั้นนะคะแต่ว่านายกก็มักจะใครแรงมาก็แรงไปอยู่แล้วใช่ไหมคะไม่ใช่
0: คุณโจมนทานีนี่ก็เป็นแฟนคลับของพรรคภูมิใจไทยอยู่แล้วใช่ไหม
1: น่าจะอย่างนั้นนะคะ
0: เขาเชียร์กันอยู่
1: แต่ว่าก็คุณโจไปโพสอะค่ะ
0: ครับ
1: บอกว่าก็ไม่ได้กล่าวหาใครนะคะแต่ทำไมต้องมีคนออกมาด้วยเนี่ยก็เลยอ่านบทความยาวเลยค่ะของพี่สุรวิทย์วีรวรรณค่ะในค่ายผู้จัดการเนี่ยคุณโจเวลาเขาโพสว่ารู้จักวงในมานานแล้วแต่อุบไว้กลุ่มคนดีที่มีเยายักษ์กลันนะคะที่รุมขุดคุณพิพัฒน์และผีทีเพื่อรีดเงินเดือนละ5ล้านแต่แกมีศักดิ์ศรีแกไม่ให้คุณขิงต้องสู้กลับอย่ายอมก็คุณสุรวิทย์ปิรวรรณที่เป็นเรียกว่าเป็นคอลัมนิสต์ทางค่ายผู้จัดการเนี่ยก็ออกมาวิเคราะห์ปมดราม่ากลุ่มคนดีรีดไถเงินรัฐมนตรีบอกว่างานนี้ไม่ใช่เป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองแต่เข้า

0: ข่ายการกระทำผิดอาญาร้ายแรงแล้วก็จี้ผู้เสียหายให้นำหลักฐานเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อเอาผิดหรือหากเรื่องนี้ไม่มีมูลผู้โพสต์ก็ต้องเตรียมรับผลทางกฎหมายฐานหมิ่นประมาทท่ามกลางข้อสงสัยจากสังคมว่านี่คือการแชร์เพื่อความถูกต้องหรือเป็นเพียงกลเกมเบี่ยงเบนความสนใจจากมรสุมการเมืองที่กำลังเผชิญหน้ากันอยู่แน่ค่ะถามว่าคุณโจมันนี้บอกก็ไม่ได้ระบุถึงใครเลยอะไรอย่างเงี้ยจะมาฟ้องเขาอะไรเขาได้ยังไงก็ปรากฏว่ามันก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะคะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเอาไปแขวนนะเพราะว่าถึงเราไม่ได้ส่งมีตัวย่อไม่ได้บอกเป็นเราว่ามันน่าจะเข้าข่ายคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าคนที่เข้าไปเม้นต์น่ะมันไปในทางเดียวกันหมดอะค่ะซึ่งก็ทำให้คนที่ถูกพาดพิงถึงก็เสียหายแน่นอน
1: โบนัทธาแล้วก็มาเม้นต์อยู่ใช่ไหม
0: คือเอาแค่ว่าเฉพาะตัดโบไปเลยนะคะพี่ไพศาลเอาแค่ว่าในเฟซของคุณโจมันธานีคนเดียวอะอ่านโพสต์ของคุณโจเห็นคุณพิพัฒน์คุณนฤทินเข้ามาแล้วที่ตามมาเป็นพรวนอะมันไปทางเดียวกันหมดเลยซึ่งก็รู้ว่าคนที่ถูกพูดถึงอ่ะเสียหายคุณสุรวิทย์เขาก็เลยบอกอย่างเงี้ยฟ้องได้ปัญหาไม่ได้อยู่เพียงแค่ข้อความต้นทางแต่อยู่ที่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่สาธารณะด้วยเพราะแม้เจ้าของโพสต์จะไม่ได้เอ่ยชื่อใครแต่คอมเมนต์จำนวนมากกลับพยายามเชื่อมโยงไปยังบุคคลกลุ่มบุคคลหรือเครือข่ายต่างๆอย่างต่อเนื่องค่ะก็ถ้าจะไปถึงโรงถึงศาลก็ได้อ่ะถ้าคิดตามเนี้ยค่ะได้แค่นั้นแหละคนโพสต์ก็คงพร้อมอ่ะค่ะ
1: โอเคเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมานะครับ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สิริหน้าชนงนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร02 201 63

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับมาคุยกันต่อนะครับ
2: ค่ะอีกเรื่องหนึ่งเมื่อกี้ดีพี่สารได้มีอะไรเพิ่มเติมไหมบ้างคะกรณีคุณโจมันทะเนียค่ะ
1: ผมก็เห็นคุณสุรวิทย์เขาเขียนยาวมาก
2: ใช่ใช่สรุปได้อย่างเมื่อกี้ค่ะ
1: ก็แล้วก็คุณโจมนทานีโพสต์ตอบสนธิปมทวงหลักฐานอะไรเนี่ย
2: อ๋อคุณสันติก็พูดด้วยเหรอคะ
1: ผมก็ไม่ผมก็พยายามดูว่าเอ๊ะมีคอมเมนต์คุณสนธิอะไรหรือไงอ๋อก็เขาบอกว่าอย่างนี้แสดงว่าคงจะมีการ

0: การตอบชี้แจงอะไรจากคุณสมทิหรือยังไงนี่นะเดี๋ยวผมดูนิดหนึ่งนะเพราะว่าคุณโจเขา
1: ถ้าหากตามข่าวเนี่ยคือคุณสมทินะคะ
0: ตั้งคำถามต่อกรณีที่โจมนทานีโพสต์อ้างว่ามีกลุ่มบุคคลพยายามรีดเงินจากนายพิพัฒน์รัชกิจประการเดือนละ5ล้านบาทโดยชี้ว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยตัวผู้ถูกกล่าวหาไม่มีการแจ้งความดำเนินคดีและไม่มีการแสดงหลักฐานต่อสาธารณะจึงเห็นว่าหากข้อกล่าวหาเป็นเรื่องจริงควรนำข้อมูลที่ตรวจสอบได้เนี่ยออกมาเปิดเผยพร้อมเตือนว่าการขยายข่าวหรือแชร์ข้อมูลที่ยังไม่มีข้อเท็จจริงรองรับอาจทำให้สังคมเข้าใจคลาดเคลื่อนได้นะฮะอันนี้คุณสันติเขาออกมาแสดงความเห็นล่าสุดโจมนทานีได้ออกมาโพสต์ข้อความตอบโต้ใช้คำว่าตอบโต้นะตอบโต้ต่อคุณสนธิโดยยืนยันว่าเธอไม่เคยเอ่ยชื่อบอกใบ้หรือชี้เป้าบุคคลใดในกรณีข้อกล่าวหาเรื่องรีดเงินเดือนละ5ล้านบาทและตั้งคำถามว่าหากนายสนธิไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวเหตุใดจึงออกมาเรียกร้องให้แสดงหลักฐานพร้อมทั้งระบุว่าหลักฐานที่เธอมีคือกรณีที่ตนมองว่าสื่อของนายสนธิได้เผยแพร่ข้อมูลที่กล่าวหาบุคคลบริสุทธิ์จนได้รับความเสียหายซึ่งเธอยืนยันว่ามีหลักฐานพร้อมนำเสนอต่อศาลนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้นายสนธิชี้แจงต่อสังคมว่าทำไมจึงแสดงตัวเข้ามาเกี่ยวข้องกับประเด็นที่เธออ้างว่าอ้างว่าไม่ได้ระบุถึงบุคคลใดโดยตรง
1: แต่เรียนขอย้อนกลับไปที่บทความของพี่สุรวิทย์อ่ะก็ในนั้นคนที่ตามมาหลังจากที่คุณมนทานีแขวนไว้มันก็พุ่งมาที่เดียว
0: ม
1: ันจะไม่ตอบได้ยังไง
0: ฮะแต่คุณโจมนทานีนี่เขาก็มีเขาก็ชอบออกแสดงความเห็นอะไรต่างๆมาโดยตลอดใช่ไหม
1: ก็เป็นอินฟลูสายการเมืองไปแล้วค่ะจากพี่ไพศาลรู้จักคุณโจมนทานีตอนแรกก็เริ่มเนี่ยเป็นอะไรฮะ
0: ผมคุ้นๆหน้าเขาอยู่คุ้นชื่อเขาอยู่แต่ว่าจำอะไรไม่ได้
1: เป็นดีเจค่ะ
0: ไม่มีภาพจำ
1: เป็นดีเจเพลงชื่อดังมากเลยดังมากจากการเป็นดีเจและหลังจากนั้น
0: ดีเจเปิดเพลง
1: วิทยุสถานีวิทยุเนี่ยเป็นช่วงยุคทองของวิทยุเนี่ยค่ะเป็นดีเจเปิดเพลงเลยเพลงฝรั่งเนี่ยค่ะตันสมัยมากแล้วก็คุยสนุกมากดังมากดังที่สุดแล้วก็นี่แหละยุคเดียวกับคุณหัตถยาเกษังนั่นแหละคุณวาสนาวีรชาติพี่อาจจะมาก่อนนะคะคุณโจมนทานีคุณหัตถยาเกษังเนี่ยรุ่นเดียวกันแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นเรียกว่าเป็นคนที่บรรยายในเรื่องการเงินค่ะเพราะเธอมีปัญหาของเธอและเธอก็มีวิธีการแล้วก็แก้ปัญหาของเธอเองในเรื่องของการเงินจนวันเนี้ยก็เปลี่ยนผ่านจากการเงินมาเป็นเรื่องของการเมืองทั่วไปละนี่คือบทบาทที่ฉันได้เรียนรู้ความเป็นตัวตนของคุณมนทานีในรอบ30ปีค่ะ30ปีค่ะ
0: เพราะว่ามีชื่อในฐานะกลุ่มคนรักสถาบันอะไรพวกนี้ใช่ไหมมีจุดยืนอะไรแบบนั้น
1: ค่ะ
0: ครับก็ก็แสดงถ้าแสดงความเห็นอย่างนี้ก็แสดงว่าเป็นคนที่อินกับการเมืองถึงขั้นว่าเห็นใจคุณพิพงษ์พิพัฒน์คุณอนุทินเลยนะพอเข้าใจได้โดนตบทรัพย์เดือนละตั้ง5ล้านเลยโอ้โห
1: ตบยังไงไม่เข้าใจ
0: ทราบเหมือนกันแล้วคุณพิพัฒน์ก็มารับมุกไม่ใช่เหรอเนี่ยผมเห็นที่ผมก็ไม่ได้เข้าไปดูในเฟซบุ๊กอะไรเขาหรอกแต่ว่าคุณสุรวิทย์เขาไล่ยาวมาเลยอ่ะโพสต์ว่าอย่างไรแล้วก็คุณ
1: มาได้ไปแขวนนะแล้วก็มีคนตามมา
0: คุณพิพัฒน์ก็มาคอมเมนต์ว่าอย่างไรคุณอนุทินว่าอย่างไรอะไรเงี้ยนะมันก็เป็นเหมือนกับว่ากันมาเป็นมีต้นมีปลายมีอะไรกันมาเป็นขบวนน่ะมากันเป็นขบวนเลยครับ

0: โบนัสถาก็บอกว่าอะไรทำนองนั้นนะคะหนักเข้าไปอีกไม่กล้าอ่าน
1: อืม
0: ไม่กล้าอ่านที่ดูอันสุริพรไม่กล้าอ่านอ่ะ
1: อืม
0: ค่ะอ่านดีดีกว่ากระทรวงดีอีจะจัดรับฟังความคิดเห็นแล้วนะคะพี่ไพศาลเข้าไปในเฟซบุ๊กของกระทรวงดีอีบ้างไหมคะ
1: ไม่ได้เข้าไปเลยครับแต่ว่าก็ผมคิดว่าเขาคงประเมินสถานการณ์แล้วเขาก็จะเตรียมกระบวนการที่จะตอบโต้อยู่เพราะว่าผมดูจากการที่คุณแดนแล้วก็เริ่มออกมาออกกระทู้ถามอะไรต่างๆคือสู้ละแต่ว่าเขาคงจะให้คุณชัยชนกไปอยู่ในเซฟโซนนะเดี๋ยวก็จะมีบรรดาพวกอินฟลูเอนเซอร์มีอินฟลูเอนเซอร์สายไอทีอะไรต่างๆเนี่ยคงจะเรียงหน้ากันออกมาสู้
0: คุณชัยชนกไปไหนวันนี้ไม่เห็นตอบเลยฮะเป็นคุณแนนตอบแทนนะคะ
1: ก็นี่ก็จะให้คุณแนวผมเห็นสังเกตมามีคุณแนนออกมาชี้แจงมีอะไรแล้วคุณชัยชนกเขาก็ถอยไปโดยที่บอกว่าได้สั่งการให้รัฐมนตรีช่วยเนี่ยไปหาลือกับปลัดในการที่จะได้รับฟังความคิดเห็นแล้วก็ลองดูซิว่ามันจะมีการนำมาปรับปรุงอะไรได้ยังไงพอให้สัมภาษณ์กันแล้วเขาก็ถอยคุณแดนเขาออก
0: ไม่พูดอีกเลย
1: ปลัดเขาก็เดินสายชี้แจงอุตลุดเลยปลัดที่อะไรที่เขาย้ายมาจากกระทรวงการคลังอ่ะสามีท่านปลัดสำนักนายกใช่ไห
0: ม
1: อนันตสินเนี่ยนั่นคุณอนันตสินนะก็เดินสาย
0: ชี้แจงอนันตสิน
1: เดินสายไปช่องสามไปช่องเนชั่นไปอะไรผมเปิดดูสองวันก็เจอแล้วท่านปลัดก็ดูรูปการแล้วเขาก็คงจะเตรียมสู้เตรียมผลักดันอะว่าโครงการ
0: ก็รู้แล้วว่าใครได้อะ
1: ที่ดีก็คือมันเซ็นสัญญาม
0: ันเสร็จหมดแล้ว
1: เพียงว่าตอนเนี้ยทำให้มันเกิดความชอบธรรมอะครับกระบวนการก็คือว่าทำให้มันเกิด
0: ทางสังคมอะค่ะพี่เมษา
1: ให้มันเกิดความชอบธรรมในการลงทุนนะฮะว่ามันเป็นความคุ้มค่าอย่างไรครับ
0: คือทางกฎระเบียบต่างๆเนี่ยว่าเขาคิดให้เขาคิดดีแล้วล่ะมันผ่านหมดแล้วล่ะจับอะไรก็ไม่ได้หรอกทีนี้ก็เป็นเรื่องของสังคมแล้วล่ะว่าจะยอมรับได้หรือไม่คุ้มค่าหรือไม่และดิฉันคิดว่าเขาเดินหน้าเขาเอาแน่1วันที่ผ่านมานะคะเว็บไซต์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม Facebook ก็แล้วกัน Facebook กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม Thai AI Passport Forum เนื้อหานะคะเวทีเปิดรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขอเชิญภาคเอกชนสถาบันการศึกษาผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่สนใจร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและทิศทางการพัฒนาโครงการไทย AI Passport วันพฤหัสนี้ค่ะ 9:00 น.ถึงเที่ยงที่ห้องประชุมใหญ่ชั้น2กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะลงทะเบียนเข้าร่วมเวทีเสวนาให้ผ่านกดลิงก์ได้และมันจะมีการไหนๆคุณก็เป็นกระทรวงดีอีแล้วเนี่ยคุณควรที่จะถ่ายทอดผ่าน Facebook Live ไหมคะพี่ไพศาล
1: ควรจะ
0: ให้คนเข้าไปแสดงความคิดความเห็นด้วย
1: ต้องเปิดกว้าง
0: ต้องเปิดกว้างเห็นไหมพี่ไพศาลพูดแล้วนะเห็นไม่ได้พูดค่ะแล้วก็ในงานนี้ค่ะจะมีการจัดกิจกรรมระดมความคิดเห็นนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีภาครัฐเอกชนประชาชนร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวทางการพัฒนาเพื่อรวบรวมข้อมูลมาปรับปรุงและขยายผลนี่แหละที่พี่ไพศาลว่าให้คุณแนนมารับอ่ะไม่ใช่นะคะเดี๋ยววันที่11จะมาค่ะชื่อว่าคุณชัยชนกชิดชอบจะมาเป็นประธานแล้วก็มีคุณพัชรอนันตสินปลัดกระทรวง DE และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้องคุณพัชรได้มาในรัฐบาลคุณอนุทินนี่ใช่ไหมคะ
1: คุณพัชระอนันตสินคุณเศรษฐาหรือน่าจะประมาณคุณเศรษฐาอะไรครับ
0: ก็
1: ตอนน
0: ั้
1: นดีอีก็คุณประเสริฐจันทระหลวงทองไง
0: ค่ะ
1: เขาก็มาทำงานคู่กับคุณประเสริฐจันทระหลวงทองครับ
0: ก็อันนั้นมันเมื่อ1วันที่ผ่านมาใช่ไหมเมื่อ3ชั่วโมงที่ผ่านมาเอาอีกค่ะคุณพัชรอนันตศิลป์ปลัดกระทรวงเป็นประธานประชุมขับเคลื่อนและขยายผลโครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยเพื่อมุ่งหารือแนวทางขับเคลื่อนโครงการ

0: ไทย AI Passport ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาและยกระดับทักษะดิจิทัลและ AI ให้แก่ประชาชนคนไทยทุกกลุ่มมีเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปร่วมประชุมเขาเอาแน่บอกเลยไม่ถอยอ่ะถอยทำไม
1: มันคือทุกอย่างมันประมูลไปแล้วอะไรไปแล้วได้เอกชนแล้วเข้ามาต้องมันยกเลิกอะไรไม่ได้แล้วครับคิดว่ามันจะทำให้ประชาชนเขาคิดว่ามันเป็นโครงการที่จะเป็นประโยชน์แท้จริงหรือว่ามาผลาญเงินท่าน
0: เอ๊ะแล้วคุณนั่นก็เงียบไปเลยนะเงียบผิดปกติคุณภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุหลังจากที่ลุยวันนั้นแล้วอ่ะไม่เห็นอีกเลยนะพี่ไพศาล
1: เอ้ยผมวันนี้ผมไม่แน่ใจเขาก็เดินสายออกสื่ออะไรกันอยู
0: ่ใช่วันแรกๆอ่ะออกสื่อและความที่ว่าแกก็ยังไม่ได้เล่นการเมืองแบบคล่องอ่ะผมแค่พูดตรงจนนี้ฉันก็นี่ก็กลัวแทนเหมือนกันนะพูดหมดเลยว่าเงินทอนมันควรจะอยู่ที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่พูดว่าในบรรดา 1,600 ล้านเนี่ยใช้งบในการอบรมแค่100ล้านเองค่ะซึ่งจริงมันควรจะมากกว่านั้นค่ะ
1: ก็เป็นโครงอีกโครงการหนึ่งที่คงจะมีบรรดาพวกฝ่ายค้านคงจับตามองแล้วก็คนที่อยู่ในแวดวงไอทีนะผมคิดว่าทางฝ่ายของภูมิใจไทยเขาคงจัดทีมที่เชี่ยวชาญเรื่องไอทีมาตอบโต้กับฝ่ายที่เขาวิพากษ์วิจารณ์มันก็คงจะมีการสู้กันในเรื่องของคนที่มีความรู้ในแวดวงไอทีทั้งหลายเพราะมันมีปัญหาเรื่องเชิงเทคนิคเรื่องอะไรต่างๆกันอยู่หลายอย่างนะมัน
0: แต่เรื่องพวกนี้เถียงกันเรียนว่าถกจบนะคะพี่เมย์สาย
1: ครับ
0: มันไม่มีอะไรที่มันเมื่อเราเถียงกันเรื่องวิทยาศาสตร์เราไม่ได้เถียงกันเรื่องความรู้สึก
1: ครับ
0: เรียนที่ว่าคนที่ฟังเนี่ยแต่คนมีความรู้กับคนไม่มีความรู้ฟังนั้นเป็นคนละเรื่องนะมันต้องใช้คนที่มีความรู้ฟัง
1: คุณชัยชนกชิดชอบเนี่ยไอ้ประเด็นเรื่องโครงการเนี่ยหนึ่งก็คือเรื่องความเหมาะสมที่จะต้องลงทุนทั้ง 1,600 ล้านอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะอีกเรื่องหนึ่งคือคุณชัยชนกเนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักมากในเรื่องการตอบกระทู้นี้ใช่ไหมที่สภา
0: ถูกเอามาล้อเลียนเล็ก
1: เอามาใช่เดี๋ยวผมก็เห็นมีคลิปมาล้อเลียนคือพูดไทยคำภาษาอังกฤษคำอะไรเงี้ยก็ผมดูคุณสนธิอู้แล้วผมยังขำ
0: คุณสุธีเอามาล้อเลียนเหรอคะ
1: เอามาล้อเลียนคุณที่บอกว่าผมก็พอดีอาจจะขอโทษนะภูมิความรู้ภาษาอังกฤษผมอาจจะด้อยไปโอ้โหพูดเลยแต่กันได้กันผมมานั่งนึกถ้าจะมีใครมาแกล้งคุณสุธีนะเรื่องหนึ่งที่คงโกรธหนักมากเลยก็คือเนี่ยเรื่องคุณชัยชนกเนี่ยคุณสุธีก็พูดถึงเรื่องการพิพากษาคุณชัยชนกเนี่ยโอ้โหปวดแสบปวดร้อนนะ
0: พี่สายค่ะคืออาชีพของอัญชลีพรกุศุมอีกอาชีพหนึ่งที่ทำมาเป็น10กว่าปีแล้วเนี่ยคือมีเดียเทรนนิ่งค่ะพี่ไพศาลและงานที่ทำจริงจังเรื่องนี้ก็คือการเทรนคนที่เขามีการศึกษาโดยเพราะอยู่ต่างประเทศมาระยะใหญ่ๆแล้วใช้ภาษาไทยได้ไม่แตกฉานเน้นแล้วเน้นอีกค่ะพี่ประธานว่าพอดีคือยังไงอ่ะนี่คืออีกอาชีพเลยฮะเรียนตามตรงว่าเจอมาเยอะไม่เคยเจอขนาดนี้ค่ะคนที่อยู่กันมาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณอภิสิทธิ์อ่ะก็จบป.6และไปอังกฤษนะคะพี่ประธาน
1: คุณอภิสิทธิ์เขาไม่พูดติดเติร์ดภาษา
0: จบป.6และไปอังกฤษเหมือนกันก็เหมือนกันค่ะเหมือนกับไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นจริงๆต้องพยายามนะคะต้องพยายามแล้วก็ไม่ต้องถึงขนาดพยายามมากทำได้กันทั้งนั้นอ่ะยังไม่เคย

0: เจอใครหลุดขนาดนี้เลยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play

0: สองมุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสิบแปดนาทีครับ
2: ในวันพรุ่งนี้ตอนเย็นเนี่ยค่ะพรุ่งนี้คุณณรงค์จันทองจะมารับหน้าที่จัดรายการแทนนะคะขอลาหนึ่งว
1: ันแทนคุณนันใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะจะไปเทรนให้นักเรียนนอกพูดภาษาไทยเนี่ยค่ะ
1: อ๋อครับ
2: ฝากคุณณรงค์ด้วยพรุ่งนี้ค่ะ
1: คือบางคนสำคัญว่าเขาพูดติดเป็นธรรมชาติของเขาหรือว่าเขาตั้งใจอยากจะพูดให้มีความรู้สึกว่ามันมีภูมิมีอะไรกันบ้าง
2: จริงๆแล้วในวิชาชีพเขามันจะมีคำหลักๆอยู่ภาษาอังกฤษภาษาไทยมันจะมีในสมมติเขาอยู่ในวงการธุรกิจเนี่ยมันจะมีคำบางคำที่ไม่ต้องพูดภาษาไทยหรอกถ้าพูดภาษาไทยได้มันจะไปกันใหญ่ก็ใช้ภาษาอังกฤษทับได้ค่ะแต่มันจะมีคำหลายๆคำที่ยังไม่เอามาพูดในสังคมไทยหรือในภาษาไทยและยังมีคำภาษาไทยที่เขานิยมพูดกันและเป็นที่รู้กันโดยทั่วไปคุณต้องเรียนรู้ที่จะใช้ภาษาไทยนั้นค่ะคุณไม่ต้องไปเรียนรู้มันทุกวงการหรอกว่าภาษาศัพท์ที่ใช้อะไรบ้างแต่ที่จำเป็นที่สุดคือในวิชาชีพคุณต้องรู้ว่าศัพท์ภาษาไทยที่เขาใช้กันและที่คุณยังต้องใช้อ่ะคืออะไรและมีภาษาอังกฤษบางคำที่อนุญาตให้คุณใช้ได้เพราะเป็นที่รู้กันโดยทั่วไปอันนี้พูดถึงการพูดออกสื่อนะคะพี่ไพศาลไม่ได้พูดในห้องประชุมของพวกคุณอันนั้นก็ว่ากันไปกันแล้วกัน
1: ใช่การพูดต่อออกสื่อหรือว่าการพูดในที่สาธารณะอะไรต่าง
2: ๆค่ะ
1: ได้ฟังคุณสนธิวิจารณ์เนี่ยก็คือผมอาจจะเข้าใจผิดก็ได้นะคือภาษาอังกฤษที่คุณชัยชนกชัยมันก็คล้ายๆกับคนที่เขาจริงๆแล้วเขาใช้ภาษาอังกฤษจริงๆแล้วเขาก็ไม่ใช้อย่างนั้นแล้วเป็นทำนองอย่างนั้นอ่ะ
2: เออดิฉันก็ไม่มีความรู้ด้วย
1: คือคุณสนธิเนี่ยเขาเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเนียบมาก
2: ค่ะ
1: เขาเป็นคนที่ภาษาอังกฤษเขาเนียบมากพูดสำเนียงก็ทั้งพูดสำเนียงทั้งอะไรต่างๆเนี่ยนะแม้ทางฝรั่งผมก็เคยฟังฝรั่งที่บอกว่าสำเนียงคุณสนธิเป็นยังไงหรือว่าความรู้
2: การใช้ศัพท์ในระดับไหน
1: อะไรเงี้ยนะ
2: คือเป็นคนที่ทั้งเรียน
1: ทั้ง
2: ใช้ชีวิตทั้งเรียนทั้งใช้ชีวิตในระดับสูงใช้คำนี้กันละกัน
1: ทักษะ
2: เรียนระดับสูงใช้ชีวิตระดับสูงและเขียนหนังสือด้วย
1: เพราะฉะนั้นทักษะเขาอันนี้เวลาเขาพูดเนี่ยเขาฟังดูเนี่ยมันเหมือนกับว่าคือคนที่อยู่เมืองนอกนานเนี่ยว่าพูดภาษาไทยพูดภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็พอจะมีธรรมชาติมันอยู่ได้แต่ฟังว่าคุณชัยชนกเนี่ยไอ้ภาษาอังกฤษที่ตัวเองใช้เนี่ยมันก็คนที่รู้ภาษาอังกฤษก็ฟังไม่รู้เรื่องเอากันดีกว่าเพราะว่ามันเป็นคำที่มันไม่ต้องไปทับศัพท์หรือมันไม่ต้องไปใช้ภาษาอังกฤษเลยมันสิ้นเปลืองไปเปล่าๆมันฟุ่มเฟือยไปไม่อยากจะพูดประดัดจริตแต่ว่ามันคล้ายๆมันเวอร์เกินไปของการสื่อสารเนี่ยอันนี้ผมว่าเป็นจุดที่โอ้มีคนวิพากษ์วิจารณ์แล้วคุณชัยชนกหนักนะถ้าไม่รีบปรับไอ้เรื่องของการพูดจาอะไรต่างๆเนี่ยมันในอนาคตจะยิ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์มากขึ้นเรื่อยๆครับ
2: จบการศึกษาจากไหน
1: เขามาจบไอ้มหาวิทยาลัยอะไรที่บ้านเขาอะบุรีรัมย์อะ
2: บ้านแม่จบมหาวิทยาลัยอยู่นะคะระดับอุดมศึกษาจบที่ City St. George University of London
1: ไม่จบนะเขาไม่จบแล้วเขามาต้องมาต่อที
2: ่เดี๋ยว
1: หมายความว่า
2: ไม่จบปริญญาตรีที่
1: ไม่จบปริญญาตรีที่อังกฤษเขาเรียนอะไรที่นะที่อาร์เรนเซนจอร์จแต่เขาไม่จบแล้วก็กลับบ้านมาก่อนแล้วก็มาอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องปิดบังอะไรเขาเปิดเผยแล้วเขาก็
2: มา
1: เรียนต่อ
2: ที่วิทยาลัยการจนา
1: การวิทยาลัยการจนาม
2: หาวิทยาลัยเฉลิมการจนาน
1: ั่นแ
2: หละมหาวิทยาลัยเฉลิมการจนาเนี่ยเขาจะมีสาขาอยู่ทั่วประเทศนะคะพี่ไพศาลเปิดบ้างปิดบ้างอะไรอย่างเงี้ย
1: นั่นแหละเขามาจบ
2: ใกล้ๆบ้านพี่ไพศาลก็มี

0: นะประกาศขายอยู่เนี่ย8ไร่อ่ะติดมอเตอร์เวย์เนี่ยค่ะสร้างไม่เสร็จถ้าพี่ไปเขาคอพี่ก็จะผ่านขวามือก็จะมีอยู่เหมือนกัน
1: เดิมจริงๆเขาชื่ออะไรก่อนนะชื่ออะไร
0: ก็ชื่อเนี้ยค่ะ
1: เฉลิมกาญจนา
0: ชื่อนี้เลยเป็นสีขาว
1: เอกชน
0: ถ้าเป็นสีขาวทองอาคารเขาจะเหมือนยุโรปแต่เป็นสีขาวกับสีทองตัดกันค
1: ่
0: ะ
1: ทราบว่าคุณครอบครัวเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ส่งไปตั้งแต่ระดับน่าจะเรียนระดับประถมเรียนระดับประถมใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แล้วก็มาเรียนในเรียนมัธยมเรียนอะไรมาจนกระทั่งเข้ามหาวิทยาลัยแต่ว่าไม่ได้จบปริญญาตรีก็กลับก่อนกลับบ้านมาแล้วก็คงจะมาปรับเอาหน่วยกงหน่วยกิจมาเทียบแล้วก็มาจนกระทั่งมาจบตรีได้ในที่สุดที่เนี่ยที่เฉลิมกาญจนาเนี่ยครับ
0: เนี่ยนะตลกมากเลยในวิกิพีเดียเนี่ยบอกว่าจบการศึกษา เรียนที่เซนต์จอร์จอะไรเนี่ยแล้วก็แต่มาจบการศึกษารัฐศาสตร์สาขาการปกครองท้องถิ่นนะคะไม่ใช่ปกครองใหญ่ปกครองท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาบุรีรัมย์เนื่องจากเรียนต่อที่เดิมไม่ไหวไม่ต้องบอกก็ไม่จบก็เท่ากับเรียนไม่ไหวทำไมต้องไปเขียนเงี้ยด้วยคะ
1: แล้วก็อาจจะตีความว่าเบื่อขึ้นมาอยู่นานคิดถึงบ้านอะไรก็ได้ซึ่งเราก็ไม่รู้อาจจะเป็นงั้นก็ได้อาจจะเบื่อละไม่อยากจะเรียนต่อละ
0: ค่ะ
1: ที่อังกฤษ
0: ก็ดูต่อไปกันละกันนะคะว่าจะฝ่ากันไปยังไงค่ะ
1: มาดูเรื่องอื่นต่อฮะ
0: เรื่องอื่นๆจริงมีอะไรน่าสนใจเยอะมากเลยนะคะพี่ไพศาลวันนี้เนี่ยดิฉันเข้าไปดูใน Facebook ของคุณนพพรวงอนันต์คุณนพพรก็เคยเป็นอดีตผู้สื่อข่าว BBC นะ
1: เขาไปอยู่ BBC ใช่ไหมเขาไปอยู่ที่ไหนที่สหรัฐหรืออะไร
0: ที่อังกฤษค่ะที่อังกฤษ BBC ลอนดอน
1: โอเค
0: แต่ก็ยังเข้าสายคลื่นของ Mcord เราอยู่ประจำนะเมื่อวานยังฟังอยู่มั้งเอ๊ะหรือยังไงวันนี้ใช่วันนี้ยังฟังอยู่ใช่3ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยคุณนพพรบอกว่าอังกฤษยื่นคำขาดให้ Apple Google แล้วก็ยักษ์ใหญ่ด้านเทคอื่นๆภายใน3เดือนต้องทำระบบสกัดเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีส่งภาพเปลือยค่ะโดยรัฐบาลอังกฤษเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมของมาตรการใหม่ที่นายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ประกาศในวันนี้มีเป้าหมายให้เด็กและเยาวชนไม่สามารถถ่ายหรือว่าส่งต่อหรือรับชมภาพเปลือยบนอุปกรณ์ดิจิทัลของตนเองได้ค่ะสาระสำคัญคืออังกฤษจะเป็นประเทศแรกของโลกที่ทำให้เด็กไม่สามารถถ่ายแชร์หรือดูภาพเปลือยบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตได้แล้วก็บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็น Apple หรือว่า Google จะต้องเปิดใช้งานฟังก์ชันที่มีอยู่แล้วหรือพัฒนาเทคโนโลยีเพิ่มเติมเพื่อระบบสามารถตรวจจับและบล็อกภาพเปลือยสำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า18ปีทั้งในอุปกรณ์ใหม่และที่อุปกรณ์ใช้งานอยู่ในปัจจุบันระบบนี้จะต้องบล็อกเนื้อหาเปลือยทั้งอุปกรณ์โดยอัตโนมัติเป็นค่าเริ่มต้นด้วยแล้วก็ผู้ใหญ่ที่อายุเกิน18ยังสามารถเข้าถึงหรือส่งต่อเนื้อหาได้แต่ต้องผ่านกระบวนการยืนยันอายุแล้วรัฐบาลอังกฤษให้เวลาแพลตฟอร์มและผู้ผลิตอุปกรณ์3เดือนในการดำเนินการหากไม่ปฏิบัติตามจอกฎหมายบังคับใช้มาตรการนี้อาจรวมถึงการปรับบริษัทที่ไม่ปฏิบัติตามและรัฐบาลระบุว่าไม่มีทางเลือกใดจะถูกตัดออกจากโต๊ะได้รวมถึงการพิจารณาเอาผิดทางอาญากับผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีในกรณีร้ายแรงโดยสาเหตุที่ทำให้รัฐบาลอังกฤษต้องออกกฎหมายอันนี้ขึ้นมานะคะเพราะมีรายงานว่าการล่วงละเมิดทางเพศเด็กบนโลกออนไลน์ในปีที่และในปี2024นะคะ 91%เป็นเนื้อหาที่เด็กเป็นผู้สร้างหรือส่งต่อด้วยตัวเองค่ะ self generated content แล้วขณะเดียวกันพบว่าเด็กอังกฤษน่ะเริ่มเข้าถึงสื่อลามกอนาจารตั้งแต่อายุเพียงแค่13ปีถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการควบคุมเนื้อหาออนไลน์สำหรับเยาวชนค่ะน่าสนใจมากขอบคุณข้อมูลจากคุณนพพรค่ะคุณนพพรวงอนันต์
1: ของเรามีส

0: ภาคุ้มครองผู้บริโภคใช่ไหมที่เขารวมตัวกันแล้วจะฟ้อง
1: ใช่
0: ฟ้องทั้งเฟซบุ๊กทั้งอะไรต่างๆนะที่ไม่ควบคุมไม่ดูแลไม่คุ้มครองผู้บริโภคเลยผู้ที่เพราะว่ามันใช้พวกมิจฉาชีพ
1: ปล่อยให้เข้ามา
0: ใช้มาหลอกลงทุนบ้างทำอะไรบ้างเป็นพวกสแกมบ้างอะไรก็เลยฟ้องก็น่าจะเป็นคดีตัวอย่างประเทศไทยหรือเปล่าเห็นลองติดตามดูนะ
1: ค่ะ
0: วัชระเพชรทองเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งนะครับยื่นโนติสถึงอธิบดีกรมสรรพากรให้เร่งยึดทรัพย์คุณทักษิณขายทอดตลาดเอาเงินมาชำระภาษีแล้วควรจะสั่งห้ามบินออกนอกประเทศป้องกันหนี้ศูนย์ด้วยนี่ล่าสุดมาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวถึงความคืบหน้านะเพราะว่าเขาประกาศตนเอาไว้ว่าจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด
1: เรื่องอะไรนะคะ
0: เรื่องภาษีคุณทักษิณ
1: พรุ่งนี้วันที่9มิถุนายนสำนักงานกลุ่มประพฤติกรุงเทพจะไปตรวจกำไร EM คุณทักษิณค่ะ
0: แล้วก็ไปเดินห้างมาเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหม
1: เดินได้ก็ยังมีกำไรอยู่แต่ว่ากำไรไม่ได้ปลดจะปลดในวันพรุ่งนี้ค่ะ
0: ต้องแจ้งไหมต้องแจ้งกรมขึ้น
1: กรมคุมประพฤติอ๋อไอ้เรื่อง
0: น่าจะต้องแจ้งนะ
1: เรื่องออกไปเดินเที่ยว
0: เพราะว่าออกจากบ้านมาแล้วจะต้องไปที่พื้นที่ตรงไหนแต่ว่าไม่มีอะไรเป็นเรื่อง
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
3: โอ้ยอยู่เวลเดียวกันเลยเน
4: าะอีก3วันอีก3วันรอลุ้นกันครับ
3: ไม่แล้วอย่างลาวนี่เขาได้ดูเนี่ยเขามีเงื่อนไขอะไรที่มันยกเว้นไหมทำให้เขาได้ดูง่ายๆได้สิ่งง่ายๆขนาดที่ไทยเราที่มัน
4: บริษัทเอกชนที่เขาไปซื้อแล้วเขาจะมาทำธุรกิจเกี่ยวกับจัดในแฟนโซนร้านอาหารศูนย์การค้าเดี๋ยวเขาก็จะมาบริหารเองครับพี่แต่เขาไม่เก็บเงินกับคนประเทศเขานะแต่เขาจะมาทำธุรกิจบริษัทเขาก็ลงทุน
3: ว่ากัน
4: มีวิเคราะห์มีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่รู้ว่าเขาดิวได้เท่าไหร่กี่ร้อยล้านนะยังไม่ได้มีการเปิดเผยครับ

0: ทิตย
1: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
2: 19นาฬิกา31นาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่มหานครรอบทิศนะครับอยู่กันถึง2ทุ่มในวันนี้นะครับอยู่กับผมน้องโด่งจามอนและพี่บอยสมศักดิ์นะครับ
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
2: คร
3: ับ
2: ผมก็หลายท่านก็อยู่กับเรามาร่วมๆก็1เดือนได้แล้วนะพี่นะ
3: ครับ
2: เดือนนะครับเห็นในเพจพี่กัมพูเพชรณีเนี่ยหลายท่านก็ไม่ทราบนะก็ไปหาแกถึงที่เพชรบุรีนะครับ
3: โอ้ว่าพี่เขาหายไปไหนเหรอ
2: ใช่ใช่ว่าเอ๊ะทำไมหายไปนะก็ใครคิดถึงนะครับก็ติดตามในเพจพี่เขาได้แล้วก็เสาร์อาทิตย์ไปหาพี่เขาที่บ้านสวนได้นะที่เพชรบุรีที่บ้านลาดนะครับบ้านลาดลองเข้าไปในเพจแล้วก็ดูแผนทงแผนที่เขามีลงให้หมดแหละละเอียดเลยนะฮะเผื่อบางคนแบบเอ๊ะไปไหนอ่ะทำไมมีแต่อีกสองหนุ่มนี่มานะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะก็อัปเดตข่าวสารที่เกิดขึ้นนะครับตลอดทั้งวันนี้ในสไตล์ของเราให้ฟังกันนะพี่บอยเนาะ
3: ครับ
2: มาเริ่มกันเลยครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: อันดับ10นะครับพาไปดูวันนี้เห็นบอกว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญานะนะฮะเขาไปจับกลุ่มนะฮะ

0: วกสินค้าพวกละเมิดลิขสิทธิ์นะพี่บอย
1: ครับ
0: นะครับนะก็ของพวกนี้ปราบเท่าไหร่ก็ไม่หมดนะนะพวกที่ละเมิดเนี่ยนะฮะเป็นคราวนี้เป็นพวกภาพยนตร์เถื่อน
1: โอ้
0: เขาตำรวจเกาหลีตำรวจมาเลย์นะฮะเขาร่วมมือกับทางการไทยเลยนะครับมาจับแอดมินเว็บหนังเถื่อนเราขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องนี้นะฮะเอาหนังประเทศเขามาเผยแพร่นะครับอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับก็บอกว่าได้ร่วมมือกับทางตำรวจเศรษฐกิจองค์กรตำรวจสากลนะครับสำนักงานคุ้มครองลิขสิทธิ์ของทั้งเกาหลีนะฮะแล้วก็ของทางการมาเลเซียด้วยนะครับเป็นการเปิดปฏิบัติการจับกุมเครือข่ายลักลอบเผยแพร่ภาพยนตร์โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยมีการเก็บสมาชิกออนไลน์ด้วยนะเอาหนังเข้ามาไม่ทนอีกนะมาเก็บสมาชิกเขาหากินกับเขาอีกนะครับส่งผลกระทบต่อวงการภาพยนตร์ของทั้งสองประเทศนะฮะก็ไปค้นโน่นแอดมินนะครับตั้งถิ่นฐานอยู่ที่เชียงใหม่นะครับก็เห็นบอกว่าให้บริการระบบออนไลน์แบบรับสมาชิกนะมีลูกค้าเป็นกลุ่มชาวมาเลเซียเป็นหลักด้วยนะครับมาสำรวจก็ยึดอุปกรณ์ทั้งหมดนะฮะคอมพิวเตอร์แล้วก็แจ้งข้อหานะครับเรื่องของลิขสิทธิ์นี่ก็หนักนะปรับ 20,000 ถึง 200,000จำคุกตั้งแต่6เดือนถึง4ปีแล้วถ้าเอาไปแสวงผลกำไรอย่างเคสนี้เนี่ยนะครับปรับได้แสนหนึ่งถึง800,000ทั้งจำทั้งปรับได้ด้วยครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: ไปดูปัญหารักสามเศร้ากันบ้างรู้ฟังครับต้องฟังไว้นะ
0: เศร้าเดียวก็แย่แล้วทำไมต้องสาม
1: หนุ่มแฟนใหม่ฮะลวงสาวดาวทิกตอกอายุ26ปีไปสังหารโหดหลังกลับไปคืนดีกับสามีเก่าโอ้โหรู้ว่าครับวันนี้ตำรวจสภ.เมืองสระบุรีบอกว่าตอนประมาณสักเกือบ3ทุ่มของคืนที่ผ่านมารับแจ้งเหตุยิงกันเสียชีวิตบริเวณถนนพหลโยธินในพื้นที่ของจังหวัดลพบุรีตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเส้นทางไปลพบุรีแต่ว่าเหตุเนี่ยเกิดในพื้นที่ของอำเภอเมืองสระบุรีนะคุณผู้ฟังครับสองจังหวัดนี้เขาอยู่ติดกันหลังรับแจ้งก็รุดไปตรวจสอบนะก็เข้าไปดูแล้วก็มีหน่วยกู้ภัยเนี่ยไปด้วยที่เกิดเหตุเนี่ยพบรถเก๋ง Toyota รถเก๋งยี่ห้อ Honda คุณผู้ฟังฮะจอดอยู่ริมถนนห่างจากปั๊มน้ำมันไม่มากที่พื้นถนนเนี่ยประตูด้านซ้ายพบร่างผู้เสียชีวิตชื่อว่านางสาวจุฬาพรอายุ26ปีสภาพถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิดโอ้โหเข้าที่ด้านหลังทะลุหน้าอก1นัดบริเวณท้ายทอยอีก1นัดซึ่งลูกปืนเนี่ยฝังอยู่ในหัวอีก1นัดสวมชุดนอนด้วยนะลายดอกเธอเนี่ยนอนหงายศีรษะหันลงไปทางเท้าคือเหมือนฟุบลงไปนะฮะใกล้กันบริเวณด้านข้างรถเนี่ยพบถังบรรจุน้ำมันขนาด20ลิตรวางอยู่เปิดฝาด้วยโดยมีสายยางสำหรับสูบน้ำมันด้านหนึ่งห้อยอยู่ส่วนผู้ก่อเหตุมีผู้เห็นเหตุการณ์เนี่ยแจ้งว่าขับรถกระบะตู้ทึบเป็นพาหนะขับมาจอดด้านหลังรถเก๋งผู้ตายได้ยินเสียงปืนดังขึ้น2นัดหลังก่อเหตุก็เร่งเครื่องหลบหนีไปตำรวจไปสอบถามนายกล้าซึ่งเป็นแฟนของผู้เสียชีวิตให้การบอกว่าชุดสืบสวนเนี่ยนะให้การกับตำรวจชุดสืบสวนบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยได้โทรศัพท์ด้วยการวิดีโอคอลกับผู้ตายซึ่งได้บอกว่าจะขับรถเก๋งเนี่ยคือคันเนี้ยคันที่เกิดเหตุจากบ้านพักในอำเภอเฉลิมพระเกียรติแล้วก็มีลูกวัย2ขวบเศษนั่งมาด้วยนะมีเด็กมาด้วยนะเพื่อจะมารอรับน้ำมันเบนซินจากนายสุทัศน์ที่เคยคบหากันคือมารับน้ำมันเพื่อเติมใส่รถเก๋งโดยนัดแนะกันตรงจุดเกิดเหตุตนได้พูดเตือนผู้ตายไปว่าให้ระวังตัวให้ดีนะน้ำมันที่นำมาเติมเนี่ยไม่แน่ใจว่าคือมันดีหรือมันเป็นน้ำมันอะไรกันแน่อะไรเงี้ยระวังรถจะพังก็เตือนแบบนั้นไปจากนั้นก็วางสายไปหลังจากนั้นไม่นานก็มีคนโทรบอกว่าผู้ตายถูกยิงเสียชีวิตแล้วโอ้โหชุดสืบสวนเปิดเผยว่าผู้ตายเนี่ยเป็นคนรูปร่างหน้าตาดีเป็นดาวติ๊กต็อกด้วยมีคนติดตามมากพอสมควรทำงานเป็นพนักงานปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งแล้วก็อยู่กินกับนายกล้ามีลูกชาย2ขวบเศษ1คนแล้วก็แยกทางกันไป

0: ต่อมาเนี่ยหันมาพบกับนายสุทัศน์ซึ่งมีอาชีพขับรถบรรทุกน้ำมันในเขตของอำเภอเสาให้ก็คบกันได้สักระยะหนึ่งก็เลิกลากันไปแล้วก็หันมาคืนดีกันกับนายก้าสามีแต่ระหว่างที่ผู้ตายคบหากับนายสุทัศน์นั้นเนี่ยก็มีเรื่องระหองระแหงกับกับผู้ตายทำเล่นก็คือมีปากมีเสียงกันนะนายสุทัศน์เนี่ยก็แฉทำให้นายสุทัศน์เนี่ยถูกในจ้างไล่ออกจากงานเมื่อ 4-5 วันที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเป็นชนวนก็เลยสันนิษฐานว่านาปมสังหารน่ามาจากการหึงหวงที่ผู้ตายรักๆเลิกๆแล้วหันไปคืนดีกับแฟนเก่าและประเด็นหนึ่งคือเรื่องที่ผู้ตายนำเรื่องไม่ดีของมือปืนเนี่ยไปแฉจนถูกนายจ้างไล่ออกก็เลยเกิดความแค้นแล้วก็มาฆ่านี่แหละฮะโดยการลวงให้ออกมาแบบให้มารับน้ำมันนะหรือฟังครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ8
2: เอามาดูคนไหวพริบดีกันหน่อยนะครับถ้าเราอยู่หอคนเดียวอยู่อพาร์ตเมนต์คอนโดคนเดียวแล้วเป็นผู้หญิงนะครับยุคสมัยนี้ก็อาจจะต้องระวังนิดนึงนะฮะน้องคนนี้เป็นนักศึกษานะครับอายุ16มีการชื่นชมว่าเธอเนี่ยสติดีเยี่ยมเธอถูกคนร้ายเนี่ยนะครับงัดห้องเข้ามาในสภาพคนร้ายคือพร้อมปฏิบัติแล้วพี่แก้ผ้าเข้ามาเลยอ่ะพอมาเผชิญหน้ากันเนี่ยคือถ้าเป็นเรานะหรือว่าเป็นใครก็ตามเนี่ยด้วยความที่อาจจะเด็กอายุ16กรีดส่งเสียงคนร้ายมันก็ต้องพยายามเอามืออุดปากเอาหมอนมากดมันก็พยายามทำทุกอย่างให้เราเงียบก็อาจจะถึงแก่ชีวิตเหมือนที่เป็นข่าวที่ผ่านมาได้นะปรากฏว่าน้องคนนี้นะครับเห็นบอกว่าเธอเนี่ยสติดีเยี่ยมนะฮะเธอใช้วิธีควบคุมสติแล้วชวนคุยคนร้ายจากบุกเข้ามาในสภาพเปือยกะว่าเข้ามาเจอเนี่ยนะฮะเดี๋ยวถ้ามันกรี๊ดเนี่ยเดี๋ยวเราจะอุดปากมันปรากฏว่าชวนคุยฮะคุยชวนคุยชวนนั่งคุยทำเป็นไม่ตกใจแต่ทั้งที่ในใจนี่ประธานโทษโคตรกลัวเลยน้องบอกนะครับน้องกลัวมากนะฮะแต่เธอก็เลือกที่จะใช้การมีสติแล้วก็นั่งคุยหาเรื่องคุยไปเรื่อยเอาพี่เป็นยังไงมาเอามาเข้ามาทำอะไรยังไงเอาไปกินที่ไหนมาโอ้ร้านนู้นหนูไปบ่อยโอ้ตรงนั้นผู้หญิงสวยหน้านู้นนี่นะคุยไปคุยมาจนไอ้นั่นมันงงฮะมันเผลอฮะพี่นะครับพอมันเผลอปุ๊บเธอวิ่งหนีออกจากห้องเลยฮะสบโอกาสนะวิ่งออกจากห้องมาได้อะโอ้โหคาดว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะไม่เมาเหล้าก็เมายาด้วยนะฮะน่ากลัวมากตอนเธอมาเจอตำรวจเนี่ยเธอยังเสียงสั่นอยู่เลยด้วยความกลัวว่าเธอรอดออกมาได้ยังไงนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อุบลนะครับตอนนี้ทางผู้กำกับสภ.เดชอุดมสั่งการสวป.นะครับสารวัตรเข้าไปตรวจสอบแล้วนะฮะแล้วก็ไปเอาภาพถ่ายจากกล้องวงจรปิดต่างๆเนี่ยนะครับมาตรวจสอบดูว่าคนร้ายเป็นใครเดี๋ยวจะตามจับให้ผู้ภัยสังคมฮะ
1: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: ก็คุณฟังครับวันนี้เจ้าที่ไลฟ์การ์ดของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่ก็ออกมาเตือนนักท่องเที่ยวนะที่กำลังเล่นน้ำบริเวณชายหาดป่าตองเนื่องจากไปเจอแมงกะพรุนไฟฮะเขาเรียกว่าแมงกะพรุนไฟหมวกโปรตุเกสจำนวนหนึ่งจะถูกคลื่นซัดขึ้นมาบนชายฝั่งผมดูหน้าตาที่มันเหมือนหมวกไหมหมวกโปรตุเกสนะ
2: ไปมาเมื่อเดือนที่แล้วนะพี่หาดป่าตองเนี่ย
0: เป็นไงล่ะ
2: เอาเด็กน้อยไปเล่นหนูโชคดีมากไม่เจอ
0: โอ้โหนะก็ไม่รู้ว่าโชคดีของแมงกะพรุนหรือว่าโชคดีของโด่งนะฮะหัวล้อ
2: โชคดีของแมงกะพรุน
0: เออเมื่อตอนนี้ไปอยู่เย็นตาโฟแล้วถ้าคุณรู้ความฮะสำหรับแมงกะพรุนชนิดนี้เนี่ยมีพิษรุนแรงมากแม้ตัวจะตายไปแล้วก็ตามแต่ยังสามารถปล่อยพิษได้โอ้โหตายไม่ตายเปล่าเราคุณรู้ความ
2: ตายได้ยังปล่อยพิษ
0: ใช่พอไปสัมผัสจะโดนไม่เกิดอาการปวดแสบปวดร้อนมีผื่นไหม้หายใจลำบากหรือหมดสติได้ก็ห้ามสัมผัสอย่างเด็ดขาดแล้วก็ไม่ควรเก็บขึ้นมาถ่ายภาพหรือเล่นหากพบเห็นให้รีบแจ้งเจ้าที่เลยนอกจากนี้เนี่ยก็เขาบอกว่ามันต้องควรสวมรองเท้าเนี่ยขณะเดินชายหาดเพราะเผลออาจจะเผลอไปเหยียบมันแล้วก็ทำให้พิษมันเข้าตัวเราได้คือโหแรงจริงแต่ว่าตายแล้วพิษยังไม่หมดฤทธิ์อะคุณผู้ฟังเรายังสามารถรับพิษจากไอ้เจ้าแมงกะพรุนอะไรนะแมงกะพรุนไฟหมวกโปรตุเกสนี้ได้อะฮะ

0: หารนครรอบทิศอันดับ6
1: อ้าวพ่อค้าแม่ค้านะครับเจอลูกค้าแบบนี้จะทำยังไงที่ขอนแก่นนะครับเป็นร้านโจ๊กจับชื่อดังนะฮะก็น่าจะขายทั้งโจ๊กทั้งก๋วยจั๊บไหมเขาชื่อร้านโจ๊กจั๊บเส้นชื่อดังนะฮะปรากฏว่าลูกค้าคนหนึ่งมาสั่งเอาโจ๊ก5ถุงแต่ขอเซ็นไว้ก่อนเดี๋ยวมาจ่ายอ้าวไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะฮะอยู่ๆแต่เขาขับรถมานะเห็นว่าขับรถมานะมาจอดนะสั่งโจ๊ก5ถุงนะฮะขอเซ็นเพราะว่าไม่มีเงินเจ้าของร้านเขาก็บอกอุ้ย5ถุงในยุคสมัยนี้อ่ะตีสักถุงละ50ก็250โอ้โหจ้างคนงานได้วันนึงนะเกือบวันนะนะเขาบอกไม่ได้ยอดเงินมันสูงเกินไปก็ปฏิเสธลูกค้าไปนะครับว่าเซ็นไม่ได้ครับเท่านั้นแหละนะฮะเห็นบอกลูกค้าคนนี้เนี่ยนะไม่พอใจนั่งจ้องหน้าในลักษณะข่มขู่นะฮะแล้วก็ถามเจ้าของร้านว่าไม่รู้เหรอว่าเป็นลูกใครไปถามแม่ดูสิว่าฉันเป็นใครเจ้าของร้านเขาก็พยายามไม่ต่อล้อต่อเถียงไม่ได้โต้ตอบอะไรนะครับสุดท้ายแล้วลูกค้าคนนี้นะครับลุกขึ้นพูดข่มขู่ด่าทอด้วยคำหยาบคายขับรถออกไปนะครับจนอีกสักพักหนึ่งนะฮะขับมาจอดชะลออยู่ฝั่งตรงข้ามของร้านในลักษณะเหมือนจะกลับมาเอาเรื่องอ่ะแล้วก็นะลงมายืนจ้องหน้านะครับเห็นบอกว่าตอนที่กลับมาอีกรอบนึงเนี่ยมีพฤติกรรมลงมายืนแล้วทำเป็นเอามือจับไปที่เอวอยู่เป็นระยะ
2: ทำทีเหมือนมีของ
1: เหมือนกับทำให้เราระแวงว่าเขาพกอะไรมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่มีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นนะครับก็ขับรถออกไปนี่ฮะกล้องวงจรปิดจับภาพเหตุการณ์ไว้ได้นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้น5มิถุนายนตอน 3:49 นาทีนี่ฮะผู้สื่อข่าวเลยลงพื้นที่ไปนะครับไปที่ร้านก๋วยจั๊บต้มเส้น AP นะฮะโอ้โหอยู่ในเขตเทศบาลขอนแก่นนี่แหละนะครับเจ้าของเขาก็บอกว่าก็เป็นไปตามคลิปนั้นเลยไม่รู้ว่าเขาไปอารมณ์ร้อนอะไรมาจากไหนนะครับก็คิดว่าเขาน่าจะโกรธอ่ะนะครับเพราะว่าทางร้านเนี่ยไม่ให้เซ็นไว้ขับรถมานะแต่ว่าไม่มีเงินนะก็ร้านก็ไม่ให้นะพี่เนาะ
0: มหานครโรคทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: ไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี

0: การผ่าตัดจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอีกต่อไปลดความเจ็บปวดเน้นความปลอดภัยฟื้นตัวเร็วขึ้นให้วันเดย์เซอร์เจอรี่หรือ ODS จากสำนักงานประกันสังคมดูแลคุณด้วยสิทธิประโยชน์นวัตกรรมทางการแพทย์การให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกันตนให้การรักษาครอบคลุมยกตัวอย่างเช่นโรคลิ้นสีดวงทวารต้อเนื้อติ่งเนื้องอกลำไส้ใหญ่ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดโรคไส้เลื่อนขาหนีบเข้ารักษาในสถานพยาบาลทั้งสิ้น216แห่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง
1: เอ้ยโปร

0: ยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้
0: ยรอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: มหานครโรคทิพย
4: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
5: ์มหานครโรคทิพย์อันดับ5
6: ทักทายคุณผู้ฟังนะครับ72ท่านที่อยู่ด้วยกันตอนนี้ 19:49 นาทีนะครับพี่นาสวัสดีนะจ๊ะนะครับ
7: สวัสดีครับ
6: พี่มาลายบอกไม่มีวันเบื่อหรอกค่ะฟังน้องด้งคุณสมศักดิ์สนุกดีออก
7: ขอบคุณครับ
6: นะครับพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลพี่เรดมีจากสุราษฎร์นะครับฝนตกแน่เลยเนาะพี่อเมซอนเซาท์นะครับจากบ้านบึงฝนตกยาวๆ
7: คร
6: ับ พี่กัลยาพี่วัฒนศักดิ์สวัสดีทุกท่านนะครับ
7: สวัสดีครับคุณผู้ฟังไม่เล่าให้ทั้งตรงแบบคุณผู้ฟังฟังเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเมื่อวานไปกินบุฟเฟ่ต์ทุเรียนที่นครนายกมาชวนตรงแล้วตรงไม่ไปเสียดายนะตรงอร่อยอร่อยดีเสียง
6: ดีเลยนะ
7: คุณตรงคือทุเรียนนครนายกเนี่ยมันจะมีอะไรที่พิเศษกว่าทุเรียนทางตะวันภาคตะวันออกนิดนึงคือทางจันทร์ทางระยองนั่นแหละนอกจากทุเรียนที่เนี่ยคือลูกจะไม่ใหญ่มากแล้วภูเขาจะเรียวๆยาวๆแล้วประเด็นคือเนื้อเขาแห้งเป็นครีมมี่อ่ะแบบนั้นเลยนะโด้ง
6: หูจืดน้ำลายเลยฮะ
7: จริงแล้วใช้สิทธิ์คนละครึ่งได้ด้วย
6: ใ
7: ครช่วยใครพาสเนี่ย
6: โอ
7: ้
6: โห
7: คือกระจายแค่300อ่ะกินแบบว่าหมดก็ได้หลายลูกอ่ะคือคุณแม่พี่เนี่ยคุณแม่บอกว่าคุณแม่นับนะคุณแม่บอกคุณแม่กินไป16เม็ดผมก็เลยบอกคุณแม่ว่าผมนั้นไม่ได้นะแต่คิดว่ากินมากกับแม่แน่นอนเพราะว่าแม่หยุดแล้วผมยังไม่หยุดแต่ผมน่าจะถึงถ้าคุณแม่16ผมน่าจะไป25-30
6: เม็ดนะ
7: ต่อเม็ดแต่ว่าด้วยความที่เขาภูไม่ใหญ่ไงเขาภูประมาณสักไข่ไก่ไข่เป็ดอะไรอย่างเงี้ยเออแต่อร่อยมากปีหน้าอย่าพลาดดง
6: ครับผม
7: โอ้โหพูดให้อยากเนาะอยากไปอีกเลยอ่ะมีโอกาสจะไปนะมาดูกรณีผู้ประกันตนออกมาเปิดเผยข้อมูลนะผ่านโซเชียลมีเดียบอกว่าตัวเขาเนี่ยเป็นผู้ติดเชื้อ HIV และได้รับยาต้านไวรัสมาเป็นเวลานานจนสามารถกดเชื้อให้ต่ำลงได้แต่ล่าสุดเมื่อไปรับยาต้านไวรัสที่โรงพยาบาลเอกชนก็เป็นโรงพยาบาลตามสิทธิ์ด้วยนะของประกันสังคมระยะหลังเนี่ยยาไม่ครบบางครั้งได้แค่7เม็ดทั้งที่หมอสั่ง90เม็ดสำหรับ3เดือนสุดท้ายก็ต้องไปกับโรงพยาบาลหลายครั้งเนี่ยเขาว่าอย่างนั้นนะวันนี้ครับแพทย์หญิงนิตยาพานุภาคนะครับท่านเป็นผอ.การบริหารมูลนิธิสามบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้าน HIV ก็ออกมาให้ข้อมูลบอกว่าจากการสอบถามเพิ่มเติมไปยังเครือข่ายผู้ติดเชื้อ HIV เนื่องจากมีการโยงไปถึงภาวะสงครามเรื่องของการขายแคลนยาต้านไวรัสได้รับข้อมูลมาว่าทางเครือข่ายเนี่ยก็ได้มีการสอบถามไปยังเครือข่ายทั่วประเทศด้วยเช่นกันตลอดจนได้มีการสอบถามข้อมูลไปยังสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและองค์การเภสัชกรรมแล้วเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของวัตถุดิบขาดแคลนหรือไม่หรือว่าตัวยาขาดแคลนหรือไม่หรือกำลังผลิตไม่พอไหมก็ทราบว่าเรื่องเหล่านี้ไม่ได้เป็นประเด็นเลยมีการคอนเฟิร์มว่ายาต้านไวรัส HIV เนี่ยไม่ได้ขาดแคลนแต่อย่างใดส่วนประเด็นที่มีการเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียเข้าใจว่าเกิดขึ้นเฉพาะในกทม.เท่านั้นและเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่รับประกันสังคมเพียงบางแห่งเท่านั้นไม่ได้เป็นสถานการณ์ของโรงพยาบาลอื่นๆในจังหวัดอื่นหรือภูมิภาคอื่นสุดท้ายก็เกิดขึ้นเฉพาะบางโรงพยาบาลในกทม.เอาไว้อย่างนั้นเถอะส่วนที่อื่นไม่ขาดแคลนนะครับ

0: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: เอาวันนี้มาดูคุณลุงวัย60นะฮะแกหึงสาวรุ่นลูกรุ่นหลานดีพี่เด็กอายุ15
2: หลานนะ
1: แอบชอบเด็กอายุ15แล้วถึงขนาดว่าบุกไปยิงนะฮะบุกไปยิงน้อง15เนี่ยถึงห้องเช่าเลยแล้วก็ไม่ได้ยิงแค่ตัวเด็กคนเดียวนะยิงแม่ของเด็กด้วยนะฮะ
2: ครับ
1: สุดท้ายแล้วหนีความผิดนะครับยิงตัวเองตายครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีครับที่เกิดเหตุเป็นห้องเช่านะฮะตำรวจพร้อมแพทย์นะครับและกู้ภัยเนี่ยนะครับไปตรวจเป็นเหมือนกับห้องเช่าแถวยาวๆหลายห้องเนี่ยนะครับหันหน้าชนกันนะฮะที่เกิดเหตุนะครับห้องที่เกิดเหตุเนี่ยข้าวของกระจัดกระจายมีคนเจ็บ2คนนะครับเป็นแม่ลูกเลือดนี่โชคเลยนะครับชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยนะฮะก็พยายามปฐมพยาบาลให้แล้วก็ เรียกกู้ภัยตาม191มาช่วยนะครับแม่เนี่ยอายุ45นะครับชื่อนางบุษบาพรส่วนลูกเนี่ยนะครับน้องอายุ15เรียนอยู่ชั้นม.3นะถูกสะเก็ดกระสุนปืนเข้าที่หน้าอกได้รับบาดเจ็บแม่เนี่ยถูกยิงเข้าที่แขนซ้ายนะฮะผู้ก่อเหตุพักอยู่ห้องเช่าฝั่งตรงข้ามชื่อนายประยงนะครับอายุ60ปีหลังยิง2แม่ลูกแล้วนะเห็นชาวบ้านบอกได้ยินเสียงปืนปั้งนึงออกมาจากห้องนะครับผู้ก่อเหตุเนี่ยไปหลบซ่อนตัวอยู่กลัวความผิดนะครับขังตัวเองในห้องเช่าแล้วก็ก่อเหตุยิงตัวเองเสียชีวิตไปนะหนีความผ
2: ิ
1: ดคงจะรู้สึกผิดมากนะครับเสียชีวิตแล้วนะแต่2แม่ลูกนี่ยังเห็นบอกว่ามูลเหตุในครั้งนี้เนี่ยนะฮะเกิดขึ้นเนี่ยนายประยงเนี่ยนะฮะมาพักอาศัยอยู่กับลูกสาวนะที่ห้องเช่าเนี่ยมาเป็นปีละนะฮะก่อนหน้านี้นายประยงเนี่ยเขาไปหลงรักน้องผู้หญิงอายุ15คนนี้แหละซึ่งต้องยอมรับว่าน้องหน้าตาดีเปให้ทุกอย่างนะชาวบ้านบอกเขาขอร้อยให้ร้อยขอพันให้พันมีเท่าไหร่ให้หมดแต่ระยะหลังทราบว่าด้วยความที่เด็กกับน้องพี่น้องอายุ15เขาก็แอบหนีไปเที่ยวกับเพื่อนวัยรุ่นชายในวัยใกล้กันมารับเอามอไซค์มารับออกไปแล้วสุดท้ายน้องเริ่มตีตัวออกห่างจากคุณลุงวัย60นี่แกเลยแค้นฮะแกเลยแค้นไปตั้งเท่าไหร่สุดท้ายไปกับคนอื่นตัดสินใจบุกเข้าไปยิงแบบไม่พูดไม่จากันเลยฮะก็ยังถือว่าเคราะห์ดีนะแม่ลูกเนี่ยถูกกระสุนไม่ได้จุดสำคัญแค่ได้รับบาดเจ็บนะครับตำรวจก็นะครับปิดคดีเพราะว่าตัวของผู้ก่อเหตุเขาก็เสียชีวิตแล้วครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: ขออนุญาตฝากพี่บอยไว้เลยนะครับพี่เดี๋ยวผมขอลงไปภารกิจข้างล่างสักนิดนึงนะครับ
2: ได้ครับอาภูฟ้าอันดับ3วันนี้กองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ได้ออกมาอัปเดตข่าวเศร้าถึงการจากไปของน้องหมูแดงหมาจรที่รอเจ้าของหลังที่เจ้าของเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วจนสุดท้ายเนี่ยได้มีชีวิตสุดอบอุ่นเป็นสุนัขทรงเลี้ยงแต่ว่าล่าสุดน้องเนี่ยได้เสียชีวิตแล้วนะครับคุณผู้ฟังโดยทางเพจเนี่ยได้ระบุว่าแจ้งข่าวสำหรับแฟนเพจและแฟนคลับของหมูแดงมาลาทุกคนนะคะแล้วก็ในวงเล็บบอกว่าสุนัขหน้าร้านสะดวกซื้อที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงรับมาลีมาอุปการะจากโคราชวันนี้หมูแดงจากไปกระทันหันด้วยภาวะหัวใจหยุดเต้นคุณหมอได้ช่วยชีวิตอย่างสุดความสามารถจากสภาวะโรคไตวายเฉียบพลันแล้วก็มีการฟอกไตแต่ร่างกายเนี่ยไม่ตอบสนองต่อการฟอกไตจึงทำให้เสียชีวิตลงอย่างสงบเมื่อเช้าวันที่8มิถุนายนคือวันนี้ช่วงเวลาที่ผ่านมาขอขอบคุณทุกๆคนที่รักและเอ็นดูหมูแดงนะคะโอ้โหเนี่ยน้องแล้วก็มีภาพถ่ายของน้องหมูแดงกับพระองค์ท่านน่ะนะครับโอ้ดูน่ารักเนาะโอ้สงสารนะครับใครที่ติดตามข่าวนี้คงจะเห็นถึงความเคลื่อนไหวแหละแต่ว่าสุดท้ายน้องก็ไม่ได้ไปต่อนะครับถ้าคุณผู้ฟังน่าจะได้ข่าวนี้ข่าวสุดท้ายจริงๆเหมือนกันนะเพราะว่านาทีที่58แล้วขอบคุณทุกท่านเลยละ

0: ามรับฟังบอยกับโต้งตั้งแต่ช่วงแรกเนาะ10ข่าวแล้วก็มาต่อยันช่วงนี้มหานครรอบทิศเดี๋ยวพรุ่งนี้บอยไปจัดที่ห้องส่งแน่นอนเนื่องจากวันนี้เนี่ยมาทำสกู๊ปข่าวแถวๆหนองจอกคุณผู้ฟังนี่ต้องฝากคอลัมน์ไว้หน่อยนะคอลัมน์ผู้ว่ากทมซึ่งจะรับปัญหารับฟังเรื่องเกี่ยวกับคนกรุงทุกคนกรุงที่อยากให้ผู้ว่ากทมท่านใหม่เนี่ยมาช่วยแก้ไขปัญหาถ้าได้เป็นผู้ว่าแล้วก็เลยวันนี้ลงพื้นที่แถวฉลองกรุงแล้วก็ลงไปพื้นที่ที่สำนักงานขนส่งพื้นที่4เขตหนองจอกด้วยไปทำเรื่องของใบขับขี่ปลอมก็ติดตามได้นะฮะทางข่าวคำช่อง9เอาวันนี้บอยกับโด่งลาคุณผู้ฟังนะครับสวัสดีครับ
1: มหานครโรทิป
2: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา20นาฬิกา
8: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
2: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่8มิถุนายนพุทธศักราช2569องคมนตรีเป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารภูมิพัฒน์และอาคารที่พักพยาบาลโรงพยาบาลพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ที่โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารภูมิพัฒน์และอาคารที่พักพยาบาลพร้อมด้วยพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีในฐานะรองประธานอาคารพระราชทานแห่งนี้สร้างทดแทนอาคารเดิมที่ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากเหตุปะทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดสุรินทร์ในช่วงเดือนกรกฎาคม2568ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินสนับสนุนการก่อสร้างอาคารทั้ง2หลังจำนวน42ล้านบาทเพื่อฟื้นฟูศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดนในการนี้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานชุดตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพื่อช่วยประเมินความปลอดภัยทางสุขาภิบาลลดความเสี่ยงโรคอาหารเป็นพิษแก่โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติที่มูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลให้การสนับสนุนทั้ง11แห่งอาคารพระราชทานทั้งสองหลังประกอบด้วยอาคารภูมิพัฒน์ออกแบบผสมผสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นกับการให้บริการสุขภาพสมัยใหม่มีคลินิกพิเศษอาทิคลินิกจิตเวชและยาเสพติดคลินิกสุขภาพเด็กรวมทั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ส่วนอาคารที่พักพยาบาลปรับปรุงแบบจาก3ชั้นเป็น5ชั้นเพื่อรองรับการพักอาศัยของบุคลากรกำหนดแล้วเสร็จปี2570ต่อจากนั้นองคมนตรีเยี่ยมชมแหล่งการเรียนรู้ชายแดนและศิลปะแห่งการเยียวยาภูมิพิทักษ์ซึ่งโรงพยาบาลได้พัฒนาหลุมหลบภัยให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และงานศิลปะสร้างสรรค์เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจของประชาชนและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาได้รับความร่วมมือจากกลุ่มศิลปินไทยครูนักเรียนและจิตอาสาในพื้นที่ร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สร้างความหวังและเยียวยาจิตใจ
8: จบข่าวในพระราชสำนัก

0: สิริหน้า
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้
5: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับอันนี้อยู่กับผมหนุ่มหน้ามนคนกอดบอสธีรพงศ์นะจ๊ะทักทายพี่น้องกันแล้วกันนะครับผมวันจันทร์ที่8มิถุนายนนะครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะตอนนี้ก็เดือน6แล้วนะครับทักทายพี่ๆทุกท่านเลยนะครับห่างหายกันไปนานเลยต้องบอกว่าโอ้โห5วันกันเลยทีเดียวนะครับไม่รู้ว่าพี่ๆนี่คิดถึงหนุ่มหน้ามนกันหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้คุยกันนานก็ต้องคิดถึงกันบ้างเลยเนาะทักทายทางไลฟ์สดด้วยนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับวันนี้อยู่กันยาวๆกับหนุ่มน้ำมนต์จนถึง4ทุ่มกันเลยทีเดียวนะจ๊ะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตทักทายพี่ๆทางไลฟ์สดกันหน่อยในช่วงนี้นะครับสวัสดีคุณพี่อรุณด้วยนะจ๊ะสวัสดีพี่อรุณครับแล้วก็สบายดีพี่น้องทั้งสปป.ลาวด้วยครับเด้อสวัสดีพี่ออยด้วยนะจ๊ะพี่ลำพึงสวัสดีครับแล้วก็พี่มาลินะครับผมสวัสดีครับมาแล้วมาแล้วพี่ปัดปัดสวัสดีครับผมขอเพลงเข้ามาด้วยเปลืองใจเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะผมขอโทษพี่บอสธีรพงศ์ครับเรื่องอะไรคะเนี่ยสวัสดีพี่มังกรนะครับพี่มังกรขอเพลงไอ้ถุยเข้ามาเนาะเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะจ๊ะพี่มังกรแล้วก็พี่อนัสเดี๋ยวแป๊บนึงนะอนัสการใช่ไหมฮะพี่อนัสการใช่ป่ะผมอ่านชื่อถูกไหมถ้าไม่ถูกต้องขอโทษขออภัยด้วยพี่ออยบอกว่าขอเพลงตีสามจ้ะแต่วันนี้เห็นดีเจพี่โอ๊ตเปิดไปแล้วนะแว่วๆเนี่ยสวัสดีพี่ใหญ่ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ใหญ่ด้วยพี่ใหญ่บอกว่าดีครับสวัสดีจ้าแล้วก็พี่ลำพึงบอกว่าสวัสดีค่ะทุกคนเลยพี่มังกรด้วยนะขอโทษอะไรเนี่ยขอโทษอะไรโอ้ยสวัสดีพี่อุไรครับแล้วก็สวัสดีพี่บุญทรัพย์ด้วยนะฮะสวัสดีครับขอเพลงของน้องอ้นอ๋อแค่หมู่ใช่ไหมได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะสวัสดีพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะจ๊ะอุบลราชธานีฝนตกปะน้อคือที่ตกกันนะบางทรงสวัสดีพี่อุไรด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่สายทองด้วยนะครับทักทายพี่น้องสุขุสุก้นกันแล้วเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตอ่านคอมเมนต์กันหน่อยนะช่วงนี้สวัสดีพี่สงวนด้วยนะครับขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเราเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะจ๊ะคิดถึงมาแล้วสวัสดีครับคิดถึงจริงเปล่ามารายงานตัวแล้วนี่พี่ตั้มบอกว่าพี่บอสคิดถึงทุกวันครับฟังทุกวันโอ้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณหลายๆนะครับผมสวัสดีพี่เจตจิราพรด้วยนะฮะขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเรามื้อนี้จัดให้แน่นอนพี่น้องนะครับขอเพลงน้องบอสครับสวัสดีพี่สุภากรด้วยนะครับสวัสดีครับมาแล้วใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะอุ๊ยพี่มังกรบอกว่าแชร์ให้แล้วโอ้โห2รอบเลยขอบพระคุณพี่มังกรมากๆเลยนะฮะซาบซึ้งใจกันเลยทีเดียวพี่นางหนูวันสวัสดีครับสวัสดีนะครับผมเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะดีเจบอสขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอน้องนันนะฮะมาจัดให้เด้อเจ๊คนแจ็คอ๋อแจ็คคนนครโคราช FC สาวน้อยลำเพลินโชว์สวัสดีครับสวัสดีครับบอสบอสนะครับสวัสดีด้วยนะครับคุณแจ็คนะฮะสวัสดีนะครับพี่อะไรบอกว่าสวัสดีครับน้องบอสสวัสดีครับสวัสดีเสียเปียกด้วยนะโอ้วันนี้เสียเปียกมาเร็วมากเลยฝนตกแน่นอนวันนี้ผมว่าน้ำท่วมเลยล่ะปกติเสียนี่โหน่าจะเข้ามาท้ายๆชั่วโมงเลยนะแต่วันนี้เข้ามาเร็วมากตกเป็นหย่อมๆที่ไหนนะตกเป็นหย่อมๆเนี่ยสบายดีพี่น้องทั้งสปป.ลาวนี่สปป.ลาวบ้านเฮานะครับแชร์ให้แล้วจ้าขอบคุณครับว่าไปโลดจ้านี่พี่ออยแซวจังเลยนะพี่ออยนะขอเพลงเฉือนใจของนิวครันทีนะครับผมโทษจีบพี่บอสครับผมโทษอะไรวะเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะตอนผมก็ยังงงเหมือนกันนะคุณพิมพ์อะไรมาเนี่ยก็สีสันไปนะฮะสีสันในทางแชทกันไปทีเดียวนะครับแฟนใคร

ไม่รู้รู้แต่น่ารักนี่พี่อุไรปากหวานจังเลยนี่แน่นี่แน่ขอบคุณอ้าวพี่มนพมาแล้วพี่มนพสวัสดีครับพี่มนพนะฮะไรเดอร์รังสิตของเรานะฮะไม่รู้ว่าฝนตกหรือเปล่าพี่รังสิตวันนี้โหตอนผมขับรถออกจากบ้านนี่ก็ฟ้านี่มืดตึ๊บเลยเด้อพี่น้องไม่รู้ว่าจะตกแรงหรือเปล่าเนี่ยกลัวน้ำท่วมเหมือนกันนะเพราะว่าเห็นเมฆลอยมานี่แบบใจหายแวบเลยนะฮะอย่าเพิ่งท่วมนะตอนนี้นะเอาละช่วงนี้นะครับผมช่วงหน้าดีกว่านะสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะครับหนุ่มน้ำมนต์เปิดสายหน้าใหม่1สายนะพี่ๆนะอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงกับหนุ่มน้ำมนต์สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะจ๊ะที่เบอร์022481366นะครับหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่นะช่วงหน้านะยังไงก็ฝากด้วยนะฮะหนุ่มน้ำมนต์อยากคุยด้วยจังเลยนะตอนนี้คือยังไม่เคยคุยกับทางไลฟ์สดกันเลยโดยเฉพาะเสียเปียกเนาะขอเพลงเข้ามาแล้วก็ไม่ฟังนะหลับก่อนนะฮะแต่วันนี้เห็นมาเร็วนะไม่เป็นไรนะฮะอย่าลืมนะฮะช่วงหน้าครับผมสายหน้าใหม่นะฮะโทรเข้ามาได้เลยนะครับ022481366นะฮะหรือว่าจะส่ง SMS ขอเพลงได้เลยนะฮะที่เบอร์4689400นะครับช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รออยู่เด้อ

0: สนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะตอนนี้สายหน้าไมค์ของเราพร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: พี่สุเทพใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ครับ
1: โอ้พี่สุเทพโทรมาจากที่ไหนครับวันนี้ครับ
2: โทรมาศรีสะเกษครับ
1: โอ้ศรีสะเกษอยู่อำเภอไหนน้อครับผม
2: อยู่คุณหานครับ
1: ไอ้ยังก็ครับผม
2: อยู่อำเภอคุณหานคร
1: ับ อ๋อคุณหานฝนตกบ่น้อครับผมทั้งพุ่น
2: กำลังตกครับ
1: โอ้กำลังตกเลยโอ้ฝนตกพร้อมฟังเพลงไปพร้อมนะไอ้น้องมือนี่เนาะ
2: ครับมือนี่ร้อยครับ
1: โอ้มือนี่ขอเพลงอย่างมาน้อครับมือนี่ครับ
2: หลวงพ่อรวยครับ
1: บอหลวงพ่อรวยของไอ้มนแคน
2: แม่นครับ
1: เพลงนี้พิเศษให้ผู้ใดแน่นอนครับเพลงนี้ครับ
2: ทุกเสียงทุกสายครับ
1: ทุกเสียงทุกสายแล้วเนาะครับเนาะ
2: ครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวนุ่มหนามุ่นจะได้ได้ครับพี่สุเทพครับ
2: ครับผม
1: ครับขอบคุณหลายๆครับผม
2: ขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับผมอะไรครับผมพี่สุเทพนะจ๊ะโอ้โหคนศรีสะเกษนะฮะขอเพลงเขามาวอหลวงพ่อรวยนะจ๊ะอื้อหือเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายกันเลยนะครับสำหรับพี่ๆที่รับชมรับฟังกันอยู่นะฮะเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้จากสายหน้าใหม่จากพี่สุเทพกันเลยครับ

0: นุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ครับผมในช่วงของจอขออภัยครับในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ครปลาย
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
2: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับขณะนี้20:40 นยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะในช่วงนี้ทักทายพี่ๆกันหน่อยเนาะทางไลน์นะฮะที่เข้ามานะฮะเดี๋ยวชั่วโมงที่2เดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์มาตอบคอมเมนต์นะจ๊ะเดี๋ยวไล่ขึ้นไปเลยนะฮะสวัสดีค่ะขอฟังเพลงกลางดาวจ้ะแน่เดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะสวัสดีครับพี่อนัสการนะฮะสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่40ดีกรีด้วยนะฮะไฟอะไรเนี่ยโผแรงมากตกใจหมดเลยโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะดีเจบอสขอใครคือคนที่ใช่ของนันอนันต์หนุ่มละมนเปิดไปแล้วฮะสวัสดีพี่วันดีด้วยนะจ๊ะพี่วันดีหนุ่มละมนเปิดไปแล้วนะพี่ออยอย่าเพิ่งแบตหมดเลยนะพี่ออยขึ้นมาเฝ้าแต่นอพี่ออยนี่ก็ได้สวัสดีคุณยายด้วยนะคุณยายบอกว่าเปิดเพลงมวนค้นขอมาคงสิรออันแน่ผมว่าน่าจะใช่แน่นอนเลยนะขอเพลงสาวลำบงครับได้เลยได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะสวัสดีครับครับเพื่อนๆจากยโสธรครับสวัสดีครับผมว่าสวัสดีทางยโสธรนั่งกันแล้วกันสวัสดีพี่วันดีด้วยนะพี่วันดีบอกว่าสวัสดียามค่ำครับน้องบอสสวัสดีครับอยู่กันยาวๆนะฮะวันนี้กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะก็ใครอยากฟังเพลงไหนก็สามารถขอเพลงกันเข้ามาได้นะครับสวัสดีพี่ออยด้วยแล้วก็พี่ดาวด้วยนะพี่ดาวบอกว่าจ่อคิวฮิตเร็วจังนั่นแน่ใช่ปะล่ะต้องฟังนะเนาะตีสามสวัสดีพี่อาเกนด้วยนะอาเกนอยู่พะเยานะฮะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะฮะที่เข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะแต่อยู่ไม่ถึงตีสามนะคะแน่โอ้โหกะว่าจะอยู่จนถึงตีห้าเลยนะเนี่ยวันนี้สวัสดีพี่เล็กด้วยนะครับผมพี่เล็กขอเพลงไหนว่าจะคอยคะจากประจวบนะฮะวันนี้วันพระพี่บอสเปิดเพลงวันพระหน่อยครับเศร้าเหลือเกินเนาะจะเปิดยังไงอะทีเนี้ยแนะนำให้ลองเปิดฟังในโทรศัพท์ก่อนนะสวัสดีพี่ลำดวนด้วยนะครับผมพี่ลำดวนหนุ่มน้ำมนเปิดไปแล้วนะฮะผลงานเพลงใครคือคนที่ใช่ของเราก็อีกขออภัยฮะใครคือคนที่ใช่ของเธอเปิดไปเรียบร้อยแล้วอะฮะยาวๆเลยนะฮะเฉือนใจนิวครั้นที่เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะจ๊ะสวัสดีพี่นางทองศรีด้วยนะครับสวัสดีนะครับก็อยู่กันยาวๆนะพี่ๆคนไหนที่อยากจะขอเพลงก็สามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้นะครับที่เบอร์4689400นะครับยังไงก็สามารถขอเพลงที่พี่ๆชื่นชอบนะฮะศิลปินที่ท่านชื่นชอบก็สามารถขอกันเข้ามาได้เลยนะฮะหรือว่าขอมาทางไลฟ์สดก็ได้นะครับถ้าเวลาเหลือผมจะเปิดให้ฟังนะจ๊ะแต่ถ้าแบบเพลงไหนที่ขอมาแล้วอาจจะซ้ำต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับก็จะพยายามเปิดให้ได้ทุกคนนะครับนอนจีรับนี่อย่าเพิ่งหลับคุณยายคุณยายหลับเร็วจังเลยอ่ะสวัสดีพี่สายชนด้วยนะครับสวัสดีครับน้องบอสสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่ลำพันธ์ด้วยนะครับพี่ดาวบอกว่าแชร์ให้เรียบร้อยแล้วขอบพระคุณพี่ดาวด้วยนะฮะแอดมินอ๋อแอดมินเขาน่าจะยังไม่ตื่นนะคุณยายแอดมินผมไม่ตื่นคุณยายต้องไปปลุกให้

ผมแล้วล่ะน่าจะยังหลับอยู่ยังหลับอยู่เนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็เรื่อยๆครับฟังเพลงนี้เหนื่อยจังเอ้าเหนื่อยทำไมอ่ะโอ้ยพี่ออยทำไมเหนื่อยเร็วจังอย่าพึ่งเมื่อยอย่าพึ่งเมื่อยเสียเปียกบอกว่าบางคนทักไปเสยอะไรเนี่ยเถ่าหลายบางคนทักไปเสยเถ่าหลายเสียเปียกหมายถึงอะไรเนี่ยอยู่บางบ่ออีไปบางงัวไม่รู้ว่าตกหรือเปล่านะบางบ่อแถวบ้านผมพอดีเลยน่าจะตกอยู่รอฟังตีสามอุ้ยมีคนขอเพลงมาเยอะมากเลยนะเนี่ยเปิดดีไหมเนี่ยเปิดดีไหมเดี๋ยวเปิดได้ฟังชั่วโมงที่สองก็ได้อะผลงานเพลงนี้จริงๆพี่โอ๊ตเขาเปิดไปแล้วอะก็จะพยายามเปิดพยายามแบบร้องให้ฟังนิดนึงได้ไหมฟังเสียงสดๆดีเกบ้างนะครับว่าเสียงจะเป็นยังไงช่วงนี้นะครับขออนุญาตพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะฮะช่วงหน้ายังอยู่กับหนูน้ำมนต์นะครับ

0: โดยบอสธีรพงศ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: มุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
0: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: ไอ้โปร

0: วจริง
1: ทุกบ้านมี The Bag ที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าฮะลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: จริง
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ดยบอสธีรพงศ
1: ์ครับผม20:49 นยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะฮะอย่าเพิ่งไปไหนกันนะวันนี้ก็ฟังเพลงกันยาวๆเลยนะจนถึง4 ทุ่มกันเลยทีเดียวนะครับผมทักทายพี่ๆที่เข้ามาใหม่ด้วยแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้าหมดนะครับเอาล่ะช่วงนี้ฮะผมถามทุกคนเลยนะฮะเคยสังเกตกันไหมจ้าทุกคนทำไมสินค้าบางแบรนด์ฮะของข้างในคล้ายๆกันนะฮะแต่บางแบรนด์กับขายดีถล่มทลายเลยราคาแพงกว่าคนอื่นก็ยังมีคนแย่งกันซื้อนะฮะเคล็ดลับส่วนหนึ่งมันอยู่ที่หน้าตาของสินค้านะครับเพราะวันนี้ปัจจุบันมันคือโอกาสทางธุรกิจที่ไร้ขีดจำกัดและเป็นหน้าตาขออภัยฮะและเป็นหน้าต่างบานแรกที่จะเปลี่ยนคนดูให้กลายไปเป็นคนซื้อนั่นเองนะครับโอ้โหต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าคุณเป็นคนที่แบบทำแบรนด์นะฮะเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วก็เป็นSEM ขออภัยฮะ SME สตาร์ทอัพนะฮะหรือเป็นดีไซเนอร์ที่อยากอัปเกรดฝีมือตัวเองเนี่ยให้แบบดีขึ้นกว่าเดิมนะฮะนี่คืองานที่คุณต้องบอกว่าห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะฮะกับงานสัมมนาครั้งสำคัญนั่นเองฮะกับงานโกบอลแพ็คอินไซด์จ้ะส่องเทรนด์ปัจจุบันโลกนั่นเองครับโอ้โหในงานนี้ต้องบอกว่างานนี้คือพลาดไม่ได้จริงๆนะจ๊ะงานนี้จะพาคุณไปเจาะลึกกลยุทธ์การออกแบบที่ตอบโจทย์การตลาดยุคใหม่นั่นเองนะครับภายใต้คอนเซปต์ทำอย่างไรให้โดนใจและขายได้จริงโดยคุณจะได้พบกับกูรูตัวจริงฮะโอ้โหต้องบอกว่ากูรูท่านนี้นี่ผมชื่นชอบมากเพราะว่าผมแอบมีแบบอยากจะทำแบรนด์เหมือนกันนะฮะสำหรับกูรูนะฮะคุณแชมป์สมชนะกังวานจิตนะครับผู้ก่อตั้งพร้อมดีไซน์นั่นเองครับผู้ที่จะพาแพ็กเกจกิ้งไทยนะฮะไปกว่ารางวัลระดับโลกมาแล้วมากมายครับร่วมกับคุณวิวัฒอุตสาหกิจนะฮะนายกสมาคมบัจจุภัณฑ์ไทยนั่นเองนะฮะที่จะมาเผยแพร่อินไซด์และทิศทางของตลาดที่คุณไม่เคยรู้มาจากที่ไหนมาก่อนนั่นเองครับคือต้องบอกว่าต่อให้คุณไม่มีพื้นฐานด้านการออกแบบนะครับก็สามารถเรียนรู้ได้เหมือนกันเพราะเขาจะย่อยเรื่องยากๆให้เข้าใจได้แบบง่ายๆเลยนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าสุดยอดกันเลยทีเดียวนะครับเพื่อให้คุณนำไปปรับใช้สร้างยอดขายให้ปังได้ทันทีนะฮะภายในงานไม่ได้มีแค่การบรรยายเข้มข้นเท่านั้นนะฮะและที่สำคัญมีการโชว์ด้วยนะฮะโชว์เคสสุด Exclusive ครับที่รวบรวมไอเดียล้ำๆจากทั่วโลกครับมาถอดบทเรียนซึ่งจะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซเนอร์ของคุณไปตลอดกาลนะครับต้องบอกว่างานนี้พลาดไม่ได้เลยนะครับขออนุญาตย้ำรายละเอียดอีกครั้งนะจ๊ะวันเสาร์ที่20 มิถุนายนนี้นะฮะตั้งแต่เวลาเช้าถึงเย็นที่ห้องออดิทอเรียมบมจ.อสมท.ครับและที่สำคัญที่สุดครับงานนี้เข้าร่วมงานฟรีนะจ๊ะไม่มีค่าใช้จ่ายสักบาทไม่มีค่าใช้จ่ายสักบาทแล้วก็ไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นนั่นเองนะครับต้องบอกว่าฟรีใครที่สนใจนะครับผมเพราะว่าแต่เราเปิดรับสมัครจำนวนจำกัดนะทุกคนนะฝากพี่ๆด้วยนะจ๊ะก็คือถ้าเต็มแล้วก็คือเต็มเลยทุกคนรีบเลยครับต้องรีบเลยนะฮะอย่ารอช้านะฮะอย่ารอช้านะฮะใครที่อยากเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งธรรมดาให้เป็นเครื่องผลิตเงินล้านอย่ารอช้าครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแอดไลน์ได้เลยฮะสำรองที่นั่งด่วนที่สุดจ้ะด่วนเลยนะฮะต้องด่วนแอดไลน์ได้ที่ Tagging Radio ย้ำนะจ๊ะมีเครื่องหมายด้านหน้าแอดด้วยค่ะแอดเป็นออยแอดก่อนสำหรับใครที่แบบพี่ๆแม่ๆนะจ๊ะอาจจะแบบอยากแอดไลน์ไหนๆน้องบอสต้องบอกแอดไลน์หน่อยว่าแอดไลน์ยังไงแอดก่อนแล้วก็ Tagging Radio นะครับผมรีบสมัครก่อนสิทธิ์จะเต็มนะฮะแล้วไป2โลกด้วยกันนะเพื่อเปลี่ยนเขาเรียกว่าอนาคตธุรกิจของคุณไปพร้อมกันนั่นเองนะครับใครที่อยากจะทำธุรกิจก็สามารถมาร่วมโครงการนี้ได้นะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับวันที่20 มิถุนายนนี้ตั้งแต่เช้ายันเย็นนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะจ๊ะ
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: เอาละครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับผมตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมขอบพระคุณมากๆที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับวันนี้ก็

ดูกันยาวๆกับหนุ่มน้ำมนต์เลยจนถึง4ทุ่มนะจ๊ะเอาละฮะท้ายชั่วโมงแรกครับขอส่งผลงานเพลงเพราะๆให้กับคุณผู้ชมในค่ำคืนนี้กันหน่อยนะครับผมชั่วโมงที่2เจอกันใหม่นะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะจ๊ะสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์02-248-1366พอช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายหน้าใหม่อยู่นะครับแล้วเจอกันชั่วโมงต่อไปจ้า

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ่เวลา 21 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลกองทัพไทยยืนยันติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาหากป้องปะทะรอบนี้ไทยพร้อมทุกด้านกว่าที่ผ่านมาพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเปิดเผยภาพรวมสถานการณ์ขณะนี้โดยคาดว่าศุกร์นี้จะมีการหารือเป็นการภายในระหว่างหน่วยงานความมั่นคงเพื่อประสานด้านนโยบายและการปฏิบัติให้สอดคล้องและเป็นเอกภาพเช่นการยังคงปิดด่านผ่านแดนหรือการไม่เปิดให้มีการเจรจาใดๆระหว่างกันในขณะนี้เนื่องจากฝ่ายกัมพูชาเลือกใช้กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสแทนที่จะเปิดโอกาสให้มีการเจรจาระหว่างกันยืนยันว่าประเทศไทยยังคงยึดมั่นการปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมถึงหลักมนุษยธรรมสากลส่วนข่าวสารที่ปรากฏในหลายสื่อโดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียบางเรื่องอาจไม่ใช่ข้อเท็จจริงและสร้างความเข้าใจผิดเช่นกรณีมีข่าวว่าฝ่ายกัมพูชาเสริมกำลังรถถังจำนวนมากในพื้นที่ชายแดนขอให้ประชาชนมั่นใจว่าหากมีเหตุการณ์และความจำเป็นต้องปกป้องประเทศชาติขณะนี้ประเทศไทยมีความพร้อมมากกว่าครั้งที่ผ่านมาด้านความได้เปรียบทางภูมิประเทศในการวางกำลังขณะนี้อยู่ในจุดสูงกว่าฝ่ายกัมพูชาหรือจุดสูงคมเกือบทุกจุดแต่ย้ำว่าการใช้กำลังจะเป็นทางเลือกสุดท้ายเนื่องจากจะนำมาซึ่งความสูญเสียอย่างมหาศาลกัมพูชาล้มเหลวจัดการแก๊งสแกมเมอร์ระบาดหนักกว่าเดิมรายงานล่าสุดขององค์กร Amnesty International ระบุว่าศูนย์แก๊ง call center และกลุ่มต้นตุ๋นออนไลน์ในประเทศกัมพูชายังคงขยายตัวและเปิดดำเนินการอย่างต่อเนื่องแม้รัฐบาลกัมพูชาจะประกาศมาตรการปราบปรามครั้งใหญ่มาอย่างต่อเนื่องในเดือนเมษายนที่ผ่านมายังพบฐานปฏิบัติการของแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชาถึง86แห่งเพิ่มจาก53แห่งในปีก่อนหน้าทั้งที่รัฐบาลกัมพูชาอ้างว่าเดินหน้าปราบปรามมานานร่วมปีนอกจากนี้ยังพบหลักฐานว่าเจ้าหน้าที่รัฐบุกเข้าดำเนินการกวาดล้างสู่หลอกลวงเหล่านี้เพียง24แห่งหรือประมาณ1ใน4ของทั้งหมดข้อมูลดังกล่าวขัดแย้งกับที่รัฐบาลกัมพูชาอ้างว่าได้ทลายศูนย์ต้มตุ๋นไปแล้วมากกว่า250แห่งและในประเทศชาวต่างชาติออกนอกประเทศมากกว่า 13,000 คนAmnesty เปิดเผยข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เคยถูกกักกันหรือการทำงานในศูนย์เหล่านี้73รายจาก16ประเทศพบว่าไม่มีใครได้รับการคัดกรองหรือปฏิบัติในฐานะเหยื่อค้ามนุษย์แต่กลับถูกปฏิบัติเหมือนผู้หลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายเหยื่อหลายรายถูกกักตัวในสถานกักกันคนเข้าเมืองที่แออัดถูกเรียกเก็บค่าปรับกรณีอยู่เกินกำหนดและบางรายต้องกู้หนี้ยืมสินเพื่อจ่ายเงินแลกกับการเดินทางกลับประเทศตัวเองรายงานยังระบุถึงการซ้อมทรมานการอดอาหารและการล่วงละเมิดทางเพศอย่างรุนแรงโดยมีเหยื่อผู้หญิงอย่างน้อย6รายระบุว่าถูกผู้จัดการศูนย์ข่มขืนบางกรณีพฤติการระบุว่าถูกใช้เป็นรางวัลให้แก่พนักงานที่ทำยอดต้มตุ๋นได้ทะลุเป้าอย่างไรก็ตามทางการกัมพูชาได้ออกมาปฏิเสธรายงานฉบับนี้โดยระบุว่าเป็นการละเลยความพยายามและความโปร่งใสของรัฐบาลในการจัดการกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถธนากุลรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
4: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
5: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดน
4: ะอัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมันน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ครับผม 21:06 น.นะครับในช่วงของพาเลตเพลงฮิตฮิต4ภาคจ้ะเอาล่ะตอนนี้สารใหม่พร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีพี่
3: นพหล่อคร
2: ับ พี่นพดลจังหวัดตากใช่ไหมเอ่ยฮัลโหล
3: ครับผม
2: อ๋อพี่นพดลโอ้เราคุยกันเป็นครั้งที่2แล้วเน
3: า
2: ะใช่ไหมเอ่ย
3: น่าก็เคยโทรไปรอบ
2: เป็นไงนะพี่นพดลสบายดีเด้อ
3: ก็สบายดีครับ
2: สบายดีฮะตากตอนนี้เป็นไงบ้างอากาศมีฝนไหมเอ่ย
3: ก็ฝนตกสม่ำบ้าง
2: อ๋อก็ตกเรื่อยๆใช่ไหมจ๊ะ
3: ครับ
2: อ๋อวันนี้พอดีเลยพี่นพดลวันนี้โทรเข้ามาหน้าใหม่วันนี้ขอเพลงอะไรครับ
3: ขอเพลงอะไรนะ
2: ไอ้ทุยป่ะใช่ไหม
3: ไอ้ทุย
2: เพลงไอ้ทุยของวงแอลกอฮอล์ใช่ไหมครับพี่
3: แอลกอฮอล์ครับ
2: เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่ครับ
3: ให้ใครทุกเสียงทุกสายครับ
2: อ๋อทุกเสียงทุกสายเลยเน
3: า
2: ะ
3: แล้วก็ให้นพดลเอที่ว่าคนรูปหล่ออ
2: ๋อได้เลยได้เลยครับพี่เดี๋ยว
3: แล้วก็น้องหลังใหม่ด้วย
2: ครับผมได้เลยฮะเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะ
3: ครับ
2: พี่นพพี่นพดลพี่ก่อนวางสายผมรบกวนพี่นพดลพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมจ๊ะ
3: ได้ครับ
2: โอเคครับ
3: นำเลยครับ
2: โอเคตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
3: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
2: ซุกี้ชาบู
3: ซุกี้ชาบู
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และไอ้ไอยรา
3: และไอ้ไอยรา
2: อาฮ่า
3: อาฮ่าร
2: สชาติดีดี
3: รสชาติดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
3: ทุกบ้านต้องมีไอยรา
2: โอ้ขอบพระคุณมากๆครับพี่นพดลเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนต์จัดให้นะจ๊ะ
3: เดี๋ยวขอขอบคุณFM
2: ครับ
3: อะไรนะ
2: FM 95ใช่ไหมจ๊ะครับผม
3: ครับผม
2: ได้เลยครับพี่ขอบพระคุณมากมากเลย
3: FM 95ทุกคนนะ
2: ได้เลยครับพี
3: ่ให้กับไอ้หนุ่มหนองหนองแอหนุ่มหนองแต
2: ้อ๋อหนุ่มแต้ได้เลยพี
3: ่ก็อะไรนะหนุ่มหนองแต้แล้วก็อะไรนะไอ้เด็กชัยภูมิ
2: อ๋อเด็กชัยภูมิหนุ่มหน้ามนต์ป่ะฮะหนุ่มหน้ามนต์ไม่เอ่ย
3: ก็หนุ่มหน้ามนต์คนชัยภูมิหรือเปล่า
2: ใช่ฮะเดี๋ยวผมจัดให้เด้อ
3: ครับ
2: ครับพี่ขอบพระคุณมากๆครับพี
3: ่ขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับ
3: ครับ
2: เอาละครับพี่นพดลจากจังหวัดตากขอเพลงเข้ามาจ้ะไอ้ถุยก็แล้วกันเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายเลยนะครับพี่หนุ่มน้องแต้ด้วยแล้วก็แฟนเพลงของFM 95ลูกทุ่งมานครด้วยนะฮะแล้วก็หลังไม้ด้วยแล้วก็ดีเจด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับไอ้ถุย

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: เอาละครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอรารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
3: โตคิวฮิต
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จบไปแล้วนะจ๊ะผลงานเพลงปริญญาไกตีครับผมของเมคอภิสิทธิ์ครับฟิชเชอริ่งกับบุ๊กสุภการนะฮะสังกัดจอนนี่มิวสิกครับผลงานเพลงนี้ก็คำร้องทำนองก็เป็นของพี่บุ๊กสุภการครับเรียบเรียงอาจารย์จินนี่โพไทยนั่นเองครับต้องบอกว่าเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดที่ต้องบอกว่าลงตัวสุดๆเลยนะสำหรับผลงานเพลงปริญญาไกตีนั่นเองครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เอาละครับในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับขณะนี้21:41นะคะช่วงนี้ก็ยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะจ๊ะในช่วงนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์กันสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับขอชวนคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังครับรวมกิจกรรมสุดพิเศษเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026นั่นเองจ้ะอยากเชิญชวนทุกคนนะฮะร่วมส่งแรงใจเชียร์ทีมชาติที่คุณรักนะครับหรือทีมโปรดที่คุณชื่นชอบไปพร้อมกับแฟนบอลทั่วโลกนะครับในทุกแมตช์สำคัญของการแข่งขันนั่นเองจ้ะสำหรับแฟนบอลตัวจริงฮะกิจกรรมนี้ต้องไม่ควรพลาดจริงๆฮะเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันนะครับแล้วพบกันเร็วๆนี้กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่9มิถุนายนนั่นเองนะครับผมช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะฮะช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะจ๊ะ

0: โดยบอสธีรพงษ
1: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: บู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legend's Tale
3: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับเอาละฮะตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกคนด้วยนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังนะฮะที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้าหมดนะครับแล้วก็ขอบพระคุณหลายๆครับพี่น้องที่ขอเพลงเขามานะครับผิดพลาดตรงไหนต้องกราบขอโทษขออภัยพี่น้องสุขุสุคนเด้อพี่น้องเด้อนะครับที่บางเพลงเปิดให้ฟังบ่ได้เพราะว่ามันซ้ำนะครับก็ดีใจมากนะครับผมที่ติดตามรับชมและฟังกันมาจนถึงนะท้ายชั่วโมงที่2กันเต็มที่เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์กันด้วยนะฮะจะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ครับได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์พี่น้องขอมารับชมรับฟังม่วนๆน้ำกันนะพี่น้องนะครับก็ท้ายชั่วโมงที่2นี้ขอเสิร์ฟผลงานเพลงนี้ให้กับทุกคนในค่ำคืนนี้นอนหลับฝันดีคิดถึงไหนก็ขอให้สมปรารถนาร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะจ๊ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนกันเลยนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเก่าเวลาเดิมนะจ๊ะ2ทุ่มจนถึง4ทุ่มสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ลาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บๆ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 22:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ทน
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะสวัสดีวันจันทร์นี่เริ่มต้นสัปดาห์นะคะวันนี้วันที่8มิถุนายนนะคะ2569นะคะลักษณะเหมือนเจอคุณผู้ฟังทุกวันเลยเอาจริงๆนะณจุดนี้อาจจะแบบว่าเปลี่ยนเวลานิดนึงนะคะแต่ว่าอะมาพูดถึงนะคะเราเอาเวลาแบบปกติก็แล้วกันนะคะเราก็เจอกันทุกวันนะคะกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะคะ2ชั่วโมงเต็มๆนะคะช่วงดึกๆแบบนี้บางคนก็อ่ะก่อนเข้านอนบางคนก็กำลังทำงานอยู่กำลังจะออกไปทำงานใดๆก็แล้วแต่นะคะตรงนี้2ชั่วโมงที่อยากจะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังมอบความสุขกับเสียงเพลงเพราะๆให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะมาพูดถึงงานเพลงก่อนดีกว่าวันนี้โอ้โหบอกเลยว่านะคะเริ่มต้นมากับความสนุกไงความสนุกวันนี้เลือกมา3งานเพลงฮิตมาราธอนนะคะนำมาทักทายคุณผู้ฟังเริ่มต้นมากับผู้หญิงอกหักนะเดี๋ยวเป็นอกหักแบบดูมีความสุขเหมือนกันนะนะคะเพราะว่าดนตรีสนุกนะคะกุหลาบร้อยรัศมีนะคะหรือว่าพี่แนนซี่ท็อปไลน์นั่นเองนะคะแล้วก็มาต่อกันที่จะมาไม่เนาะจะมาไม่เนาะอะไรมาอันนี้ในเพลงเขาจะแบบจะมาไม่น้องคือความรักนะคนรักอะไรอย่างงี้นะจะมาไม่น้องเปาวลีพรพิมลนะคะก็เป็นอีกหนึ่งงานเพลงน่ารักของน้องเปาเนี่ยค่ะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้โอ้โหเต้นสะบัดกระโปรงเลยกระโปรงยาวมากนะฮะหัวใจมีงานเข้านะคะของพี่หลิวอจริยาเป็นแบบละตินเมื่อกี้เต้นสะบัดเลยนะเอาจริงๆไงคุณผู้ฟังไม่เห็นไงแต่คุณผู้ชมทางไลฟ์ก็จะเห็นเต้นพึบพับอย่างเงี้ยเลยอ่ะนะคะก็เป็นความสนุกสนานนะคะต้นชั่วโมงเนาะนะคะวันนี้ใครนะคะเบื่อเซ็งเซ็งเพลียๆนะจ๊ะนะก่อนที่จะไปนอนนะคะได้พักผ่อนกันด้วยในช่วงเวลานี้หรือว่ากำลังจะทำงานนี่ค่ะก็มาผ่อนคลายกันด้วยงานเพลงกันละกันนะคะนะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรก็แนะนำเข้ามาได้เลยนะคะทุกๆช่องทางของเราเลยนะที่เบอร์โทรศัพท์ของเราก่อนเลยนะคะเน้นย้ำนะคะเพราะว่าอยากฟังเพลงอะไรก็ฝากมาได้อยากจองสายหน้าใหม่ก็ที่นี่เลยนะคะ02-248-1366นะคะ02-248-1366นะจ๊ะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งด้วยกับสายชิลฮิวใจนะสายชิลฮิวใจก็สายหน้าไมค์ของเรานะคะรับ1สายในชั่วโมงนี้ฝากเพลงฝากเบอร์โทรศัพท์ที่ถูกต้องให้กับทีมงานของเราด้วยนะคะวันนี้น้องเมย์นะคะรอรับสายอยู่แล้วนะคะโทรเข้ามาได้เลยนะจ๊ะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางด้วยนะคะสำหรับ SMS นะคะพิมพ์ข้อความนี่ไม่ใช่เสียง ASMR พิมพ์พิมพ์ข้อความเลยค่ะแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะคะข้อความมือถือนะคุณผู้ฟัง4689400มี SMS นะคะเข้ามาแล้วนะคะข้อความแรกเลยตรงเวลาเป๊ะคุณแม่รุ่นแน่นอนแม้ว่าไม่ลงชื่อก็รู้อยู่แล้วนะฮะสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันนะคะเพราะว่ามีคุณแม่รุ่นนี่แหละที่ชมว่าคนสวยนะคะก็เลยจำได้ไงจำได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็อีกหนึ่งข้อความนะคะเข้ามาถัดๆกันเลยนะบอกว่าขอเพลงกุหลาบดอกวาเลนไทน์นะคะของน้องเพชรคทาวุฒินะจ๊ะแล้วก็ตอนนี้สมาชิกของเรากำลังเข้ามากันพรึบนะคะทาง Facebook Live ที่ Facebook Fanpage นะคะ LTM FM 95นะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะดีเจก็ฝากกดไลค์กดหัวใจแล้วก็กดแชร์ไปด้วยนะเพราะว่าแชร์ให้หลายๆคนนะฮะเข้ามาฟังเพลงเป็นเพื่อนกันนะคะยามค่ำคืนเนาะนะคะแล้วก็ใครที่ฟังอยู่ทางวิทยุนะคะคุณผู้ฟังยังไม่เคยกดติดตามหรือว่ายังไม่เคยเข้ามารับชมไลฟ์ผ่านทางเพจของเราเลยเนี่ยก็ฝากด้วยนะคะถ้าเกิดมามี Facebook ก็พิมพ์ง่ายๆ LOTM FM แล้วก็ตามด้วยเลข95หรือถ้าเกิดว่าใครไม่ถนัดภาษาอังกฤษก็ไม่เป็นไรนะคะพิมพ์ว่าลูกทุ่งมหานคร95อะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะง่ายๆรับรองว่าหากันเจอแน่นอนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามทุกช่องทางของเราเลยนะคะค้นหาด้วยชื่อเดียวกันได้เลยลูกทุ่งมหานครหรือ LTM FM 95นะคะแล้วก็ปีนี้นะคะอย่างที่เรา

ราได้คุยกันมาเรื่อยๆเลยนะคะว่าปีนี้ครบรอบ22ปีนะคะ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะที่ก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกแรงสนับสนุนแรงใจแรงเชียร์จากคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ทำให้เราเดินทางมาจนถึง

กลางวันนะคะพร้อมทั้งคอนเสิร์ตเป็นมินิคอนเสิร์ตสร้างความสนุกสนานจากพี่ๆศิลปินแล้วก็รวมถึงดีเจของเราด้วยก็เป็นอีกหนึ่งความทรงจำดีๆที่เรามีร่วมกันนะคะในปีที่22นี้นะคะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยใครที่อยากจะติดตามนะคะกิจกรรมดีๆนะคะของทาง FM 95ของเราก็ติดตามได้ทุกช่องทางเลยโดยเฉพาะนี่แหละนะคะตอนเน้นย้ำทุกวันเลยนะคะกับทางเพจ LTM FM 95เนี่ยเราก็จะคอยลงนะคะข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆเพราะว่ากิจกรรมของเรานะคุณผู้ฟังมีตลอดทั้งปีเลยนะคะนะไม่ว่าจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะไปทำบุญจัดกิจกรรมนอกสถานที่ไปเที่ยวแล้วก็ที่สำคัญที่หลายๆคนชื่นชอบแล้วก็เจอกันหลายครั้งนั่นก็คือคอนเสิร์ตนั่นเองนะคอนเสิร์ตก็จะมีในหลายๆโอกาสนะคะวันพิเศษพิเศษอย่างที่ผ่านมาก็จะมีวันแรงงานแห่งชาตินะคะแล้วก็มีช่วงปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อะไรอย่างนี้หรือว่าอาจจะมีเป็นอีเวนต์พิเศษอื่นๆก็นะต้องคอยติดตามกันละกันนะคะฝากทุกๆช่องทางเลยนะคะโอ้โหตอนนี้หันไปด้านขวาของมือของดีเจนะคุณผู้ฟังตอนนี้แบบว่าเพลงหลังไมค์กำลังเข้ามารัวๆเลยนะคะอีกสักครู่นึงก็จะมารับสายหน้าไมค์พร้อมกับนะถ้าเกิดว่าเพลงไหนไม่ได้คุยสายหน้าไมค์เดี๋ยวท่านทยอยเปิดให้แน่นอนค่ำคืนนี้2ชั่วโมงเต็มๆนะคะเอาล่ะเมื่อสักครู่นี้เป็นเพลงสนุกๆน่ารักน่ารักเสียงเพราะๆจากศิลปินสาว3ท่านผ่านไปนะคะก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าไมค์นะคะ1งานเพลงซึ้งๆอาจจะเศร้าๆหน่อยพี่หนูมิเตอร์ค่ะรักซ้ำซ้อนแล้วเดี๋ยวมารับสายหน้าใหม่กันค่ะ

0: นุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจมาแล้วจ้านี่ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะนี่ค่ะสายมารออยู่แล้วจากโอ้นครศรีธรรมราชนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
1: พี่หนุ่มกู้ภัย
2: ครับผมถูกต้องครับ
1: ถูกต้องนะคะโหเห็นรายชื่ออยู่บ่อยครั้งนะคะพี่หนุ่มก็น่ารักเนี่ยโทรเข้ามาฝากเพลงอยู่เป็นเพื่อนดีเจทุกคืนเลยมั้งเนี่ยบ่อยๆเลยเนาะ
2: ครับผมฟังอยู่บ่อยครับผมฟังทุกคืน
1: ฟังทุกคืน
2: ฟังกับกู้ภัยนอนฟังในรถ
1: อ๋อแล้วตอนนี้ก็คืออยู่ในรถ
2: ครับผม
1: นะคะพี่หนุ่มก็คือทำงานช่วงกลางคืนตลอดเลยใช่ไหมคะ
2: กลางวันด้วยครับผมกลางวันด้วยเป็นกะครับผม
1: เ
2: ปล
1: ี่
2: ยน
1: แปลง
2: ส่วนมากผมจะเป็นหัวหน้าทีมกะกลางคืน
1: ก็เลยมีโอกาสได้ฟังหนูเนาะช่วงกลางคืนเนาะ
2: ครับผมครับผม
1: นะคะโอ้โหนะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่หนุ่มขาเรื่องของการทำงาน
2: อุบัติเหตุเยอะครับผมส่วนมากจะเป็นวัยรุ่นซิ่งมอเตอร์ไซค์กัน
1: ค่ะแล้วสักคืนนึงนี่คือจริงๆอ่ะหนูมีความรู้สึกว่าตัวหนูเองอย่างเงี้ยก็สังเกตหมายถึงว่าเคยดูสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยต่างๆรายการอะไรเงี้ยค่ะเกี่ยวกับพี่ๆกู้ภัยนะแต่ว่าส่วนตัวไม่เคยเข้าไปร่วมงานนะแต่มีน้องเมย์ไงน้องเมย์เขาก็เป็นอาสากู้ภัยด้วยใช่ไหมคะ
2: ครับผม
1: นะคะก็เลยอยากจะถามอย่างเงี้ยค่ะว่างานแบบนี้พี่มีการหิวใจตัวเองยังไงบ้างคะเพราะว่าบนข้อค่อนข้างที่จะเจอเคสอยู่
2: ครับผมคนเราก็ต้องทำด้วยใจครับผมใจต้องถึงฮะใจต้องถึงใจต้องสู
1: ้ค
2: ือใจมาเวลามีถ้าว่าไม่มีเวลาให้ไม่มีอะไรก็ไม่ต้องมาทำฮะ
1: ค่ะพี่หนุ่มทำกู้ภัยมานานแค่ไหนละคะ
2: ผมทำมาได้30 กว่าปีครับผม
1: โอ้โหสามสิบกว่าปีค่ะโหนานมากนะ30 กว่าปีเนี่ยนะคะ
2: ก็ผมเมื่อก่อนผมอยู่คู่ไปทางน้ำตอนนี้ผมมาทำไปทางถนนฮะ
1: โอ้ก่อนหน้านี้เป็นเวลามีอุบัติเหตุมีภัยทางน้ำก็คือจะไปช่วยเหลือทางนั้นแต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนมาช่วยทางบกบ้าง
2: ครับผม
1: แตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนคะพี่หนุ่ม
2: มันก็คล้ายกันครับผมคล้ายกัน
1: เพียงแต่ว่าเปลี่ยนที
2: ่ไม่มีอะไรผิดปกติ
1: ความยากง่ายเหรอคะความยากง่ายของงาน
2: ความยากง่ายมันก็แตกต่างกันไปคือทางน้ำบางทีอาจจะเจอน้ำลึกบ้างน้ำหลากบ้างมันหายากไปหน่อยแต่ทางถนนอะโอเคปังก็ตรงไหนก็เจอตรงนั้น
1: เนาะโอ้โหนะคะสุดยอดมากเลยเป็นกำลังใจให้พี่หนุ่มกู้ภัยแล้วก็พี่กู้ภัยที่ฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้ด้วยนะคะ
2: ครับผมขอบคุณมากครับ
1: ค่ะพี่หนุ่มคะวันนี้ค่ะขอมอบเป็น1งานเพลงกันละกันนะคะให้พี่หนุ่มนะคะระหว่างที่นะคะกำลังเข้ากะทำงานอยู่วันนี้อยากฟังเพลงอะไรดีคะพี่หนุ่มคะ
2: บ่นแก้เบื่อครับผมบ่นแก้เบื่อ
1: เหรอ
2: ลูกน้องมันบ่นเยอะ
1: กำลังจะถามเลยว่าเอ๊ะนะจะบ่นเรื่องอะไรแล้วก็จะเบื่อเรื่องอะไรนะตอนนี้เมื่อกี้
2: ลูกน้องบ่นเยอะคือวัยรุ่นเพื่อนไม่ฟังกันซิ่งกันบ่อย
1: นะคะอ๋อ
2: ผมมีเหตุขึ้นมาก็โดนพวกผมแหละไปเอามา
1: ถ้าอย่างนั้นก็ข้ามคำถามไปเลยนะคะเพราะว่าตอนแรกว่าจะถามว่าเอ๊ะอยากจะมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยหรือเปล่านะคะโอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวจัดให้นะคะวันนี้ขอบคุณพี่หนุ่มมากๆเลยที่โทรเข้ามาพูดคุยแล้วก็แชร์ประสบการณ์ในเรื่องของการทำงานด้วยนะคะ
2: ครับผมขอบคุณมากครับผม
1: ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะนะคะขอบคุณพี่หนุ่มกู้ภัยด้วยเอาจัดให้เลยนะคะสายชิลฮิวใจกับเพลงนี้บ่นแก้เบื่อแคทริยามารสีค่ะ

0: โดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าใหม่ของเรานะคะพี่หนุ่มกู้ภัยจากนครศรีธรรมราชนะคะคุณผู้ฟังมีเพลงดีๆเพลงพิเศษพิเศษนะคะบอกคืนนี้ขอฟังทีเถอะนะคะก็แนะนำเข้ามาได้เลยนะคะส่วนสายหน้าใหม่ก็จองได้ด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรารับอีกหนึ่งสายนะคะบ่นแก้เบื่อก็ยังดีเนาะอย่างน้อยให้ได้บ่นให้ได้ระบายออกไปบ้างนะคะอ่ะก็ว่ากันไปในเรื่องของเพลงนะคะในช่วงนี้ค่ะก่อนที่เราจะมาทักทายเพิ่มเติมนะคะสำหรับสมาชิกทางไลฟ์นะคะแล้วก็เพลงด้วยนะเพลงตอนนี้แนะนำเข้ามาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจัดให้เพิ่มเติมด้วยนะคะในช่วงนี้มีงานดีๆคุณผู้ฟังคะเป็นงานที่เหมาะสำหรับใครที่กำลังทำธุรกิจนะคะมีธุรกิจส่วนตัวหรือว่ากำลังทำแบรนด์เป็นแบรนด์สินค้าใดๆก็แล้วแต่นะคะลองฟังถึงนี้ดูนะคะเคยสังเกตไหมคะคุณผู้ฟังคะว่าทำไมสินค้าบางแบรนด์นะคะของข้างในเนี่ยคล้ายๆกันหมดเลยนะคะแต่บางแบรนด์เนี่ยกลับขายดีกว่าขายดีแบบถล่มทลายนะคะทั้งที่ราคาก็แพงกว่าคนอื่นด้วยก็ยังมีคนแย่งกันซื้ออีกนะคะเคล็ดลับส่วนหนึ่งมันอยู่ที่หน้าตาของสินค้าด้วยนะคะเพราะวันนี้เนี่ยบรรจุภัณฑ์นะคะมันคือโอกาสทางธุรกิจที่ไร้ขีดจำกัดค่ะและเป็นหน้าต่างบานแรกที่จะเปลี่ยนคนดูให้กลายมาเป็นคนซื้อนั่นเองนะคะถ้าคุณเป็นคนทำแบรนด์เจ้าของธุรกิจSME Startup หรือเป็นดีไซเนอร์ที่อยากอัพเกรดฝีมือนะคะนี่คืองานที่คุณห้ามพลาดนะคะกับงานสัมมนาครั้งสำคัญ Global Pack Insight 2เทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกนะคะงานนี้เนี่ยจะพาคุณไปเจาะลึกกลยุทธ์การออกแบบนะคะที่ตอบโจทย์การตลาดยุคใหม่ภายใต้คอนเซปต์ค่ะทำอย่างไรให้โดนใจและขายได้จริงนะคะโดยคุณจะได้พบกับกูรูตัวจริงอย่างคุณแชมป์สมชนะกังวานจิตนะคะผู้ก่อตั้งพร้อมดีไซน์ผู้ที่พาแพคเกจจิ้งไทยไปกวาดรางวัลระดับโลกมาแล้วมากมายค่ะร่วมด้วยคุณวิวัฒน์อุตสาหจิตนะคะนายกสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยที่จะมาเผยอินไซต์และทิศทางของตลาดที่คุณไม่เคยรู้จากที่ไหนมาก่อนแน่นอนนะคะต่อให้คุณนะคะไม่มีพื้นฐานด้านการออกแบบมาก่อนเลยก็สามารถมาเรียนรู้ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าในงานเนี่ยเขาจะย่อยเรื่องยากๆให้เข้าใจง่ายนะคะเพื่อให้คุณสามารถนำไปปรับใช้สร้างยอดขายให้ปังได้ในทันทีนะคะแล้วก็ภายในงานนะคะไม่ได้มีแค่การบรรยายแบบเข้มข้นเท่านั้นค่ะแต่โชว์เคสสุด Exclusive ที่รวบรวมไอเดียล้ำๆนะคะจากทั่วโลกนะคะมาถอดบทเรียนซึ่งจะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลเลยนะคะย้ำรายละเอียดอีกครั้งนะคะงานนี้นะคะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่20มิถุนายนนี้นะคะตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยนะคะที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.นะคะและที่สำคัญที่สุดนะคะย้ำตรงนี้เลยว่างานนี้เข้าร่วมงานฟรีนะฟรีก็คือไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็เราเปิดรับจำนวนจำกัดมากๆเลยนะคะเต็มแล้วเต็มเลยนะคุณผู้ฟังต้องรีบเลยนะคะใครที่ทำธุรกิจอยู่แล้วก็อยากที่จะเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งนะคะธรรมดาให้กลายเป็นเสมือนกับเครื่องผลิตเงินล้านนะคะอย่ารอช้าบอกเลยว่ารีบด่วนๆ นะคะหยิบมือถือขึ้นมานะคะแล้วก็แอดไลน์สำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE ID @sign นะคะมี A @อยู่ด้านหน้านะคะ @thinkingradio นะคะ @thinkingradio ย้ำเลยนะคะว่ามีตัว @sign ด้านหน้าด้วยนะคะแล้วก็ตามด้วยคำว่า thinkingradiorีบสมัครเลยบอกเลยว่างานนี้ห้ามพลาดจริงๆนะคะแล้วก็ไปส่องเทรนด์โลกเพื่อเปลี่ยนอนาคตธุรกิจของคุณไปพร้อมๆกันนะคะเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งกับงาน Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกค่ะใครสนใจก็ติดต่อไปได้เลยนะคะทักทายสมาชิกของเรานะจ๊ะตอนนี้โอ้ขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่เอสุดหล่อบอกสวัสดีคนสวยนะจ๊ะพี่พรชัยด้วยนะคะพี่สุวิมลพี่เล็กยินดีสวัสดีค่ะคุณแม่รุนสวัสดีค่ะแล้วก็มีน้องๆจากทางสปป.ลาวด้วยนะคะน้องอินแทนบอกว่าเมื่อสักครู่นี้พี่หนุ่มกู้ภัย แต่ผมกู้เงินอุ้ยเดี๋ยวนี้มีมุกนะสวัสดีพี่ชีวิตต้องทนด้วยนะคะมีทุกอย่างยกเว้นแฟนโอ้โหนะน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะคะน้องหนูดีสวัสดีจ้าพี่นงลักษ์นะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะคะคุณยายนาอาหารตามสั่งสวัสดีค่ะพี่มีมี่แล้วก็พี่จันทรานะคะพี่นารีพี่ชาตรีด้วยนะคะพี่พรพันธ์จากกาญจนบุรีสวัสดีค่ะพี่ลูกหมีฟาร์มชื่อน่ารักจังเลยนะคะคุณแม่ดาวด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นักรบนะคะพี่เดียวจรันระโนดนะคะสวัสดีค่ะพี่หนูเพียนพี่เหมียวพี่สมยศพี่เลิฟตอยนะเจ้าบอกอยากฟังฮักไอจงโปงของพี่ฝนธนสุนทรกำลังกึศต่อว่าวันซื้อนี่มาได้นะคะว่าอยากฟังเพลงนี้เหมือนกันนะเดี๋ยวมีโอกาสได้เปิดแน่นอนนะเจ้าอาติดเอาไว้ก่อนเนาะโอเคขอบคุณมากๆค่ะหลายๆคนก็กดไลค์กดแชร์ให้ดีเจนะคะพี่จรันทองบัวสวัสดีจ้าอันนี้ดู SMS ซิมีเพิ่มเติมเข้ามาไหมนะคะมีเข้ามาแต่ไม่ลงชื่อนะคะทักทายบอก FM 95นะคะพี่นุเจริญด้วยนะจ้าส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาทักทายนะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้จัดเพลงให้ต่อเลยดีกว่านะคะงานเพลงหลังใหม่ฝากเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวจัดให้พี่น้อยหนองคายกันก่อนกับคอยน้องที่ช่องเม็กมนแคนแก่นคูนค่ะ

0: ท่านผู้หาบทสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะกับมหานคร

Life ค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะอ่ะนี่จัดเพลงสนุกๆจากนุชวิลาวันให้แล้วกันในช่วงนี้กับโสโท

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02 114 3990ถ้าจะส่งและประกัน

0: สินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: คิดคิดดูให้ดีอีคิดคิดดูให้ดีอีคุณลำไยนะจ๊ะงานจากพี่ลูกนกสุภาพรค่ะคุณผู้ฟังก็พี่มนัสนะคะจากนครศรีธรรมราชนะจ๊ะฝากเพลงนี้เข้ามาอู้หลายคนใน Facebook บอกชอบจังเลยคุณลำไยเนี่ยไม่ได้ฟังนานมากๆนะถือว่าเป็นเพลงในยุคหนูนะตอนหนูเป็นเด็กๆเนี่ยคือเพลงนี้ดังมากจริงๆอ่ะแบบโอ้โหหนูพูดเลยว่าถ้าเป็นยุคนี้อ่ะที่มีMV อยู่ใน YouTube อ่ะ100ล้านแบบสบายๆอันนี้พูดจริงจริงนะยุคนั้นไม่มีไงต้องฟังทางวิทยุดูทีวีอย่างเงี้ยรอดู MV โอ้ยนะคะเป็นเพลงที่เก๋แล้วก็มาก่อนการนะเห็นไหมเขามีแร็ปนะน้องกิฟต์เจอรี่น้องว่าเนี่ยเป็นไงแร็ปเปอร์ที่มาก่อนการ เอาล่ะตอนนี้ 22:56 นาทีนะคะเรายังมีอีก1เพลงในชั่วโมงนี้กับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เอาเป็นว่าใกล้เข้ามาแล้วกับ FIFA World Cup 2026นะคะแบบอุ้ยเชียร์บอลเนาะหลายๆคนก็รอเลยเกียมตัวเลยนะคะก็เลยว่าเดี๋ยวจัดงานเพลงที่เอาใจแฟนบอลหน่อยแล้วกันนะคะกับ3ชาติเชียร์บอลงานจากซูซูนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่นึงไปต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชานะจ๊ะ

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
4: 23:02 นะคะนะคะก็มาอยู่กันต่อชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชานะคะเอาล่ะนะฮะชั่วโมงนี้รับสายอีกหนึ่งสายมารออยู่แล้วไม่ไกลจากพัฒนาการสวัสดีค่ะพี่ตู่
5: สวัสดีจ้าน้องลูกตาลและก็น้องลูกโหนด
4: น้องลูกตาล
5: อยากสอบถามว่าตั๊กแตนชลดาแล้วก็
4: จ้ะ
5: ลูกตาลชนทิชาและเมทิชานี่เป็นพี่น้องกันไหม
4: ไม่ใช่พี่น้องแท้ๆค่ะเป็นพี่น้องร่วมวงการนี่เป็นไงตอบแบบดาราปะล่ะแหม ยังมีอีกหนึ่งคนไงแมงปอชนทิชาด้วย
5: ใช่
4: นะคะโอ้พี่ตู่นะจากพัฒนาการไม่ใกล้แถวนี้เองแล้วตอนนี้อยู่พัฒนาการไหมคะหรือว่าอยู่ที่อื่น
5: กลับมาแล้วจ้าอยู่ลำลูกกาแล้วจ
4: ้
5: ะ
4: อ๋ออยู่ลำลูกกาเอาก็ต้องเป็นพี่ตู่ลำลูกกานะไม่ใช่พี่ตู่
5: ก็ได้
4: เห็นวันนี้มีน้องๆทางลำลูกกาบอกว่าฝนตกหนักมากเลยค่ะพี่ตู
5: ่ใช่ครับใช่ครับ
4: โอ้ตั้งแต่เช้าเลย
5: เช้าไม่ตกนะ
4: ตกช่วงไหนจ๊ะ
5: ตกช่วงบ่ายช่วงเย็น
4: อ๋อช่วงบ่ายช่วงเย็นนะคะ
5: ใช
4: ่ช่วงนี้มันครึ้มวันนี้หนูก็นะไปงานหลายที่เลยนะแต่ว่าหนูไม่ค่อยเจอฝนเลยวันนี้หนูก็เลยเอ๊ถามน้องๆไปว่าฝนไปทางไหนเนาะวันนี้มัน
5: ต้องแห่นางแมวหรือเปล่า
4: แต่เป็นแมวยั่วสวัสดอ่ะเธอมันคือนางแมวยั่วสวัสดเงี้ยหรือเป็นแมวอันนี้ก็ได้เป็นเดอเลเอมาอูมเป็นโดเรมอน
5: อ
4: ่ะ
5: อ๋อโดเรมอนไปเดี๋ยวก็เจอเซนโนบิตะหรอก
4: เจอแน่ว่าเปิดอยู่ตลอดอยู่แล้วโอเคโอ้โหนะคะคุยกับพี่ตุ๋นนะคะสนุกสนานนะคะโอเคนะย้ายไปลำลูกกาแล้วมางานเพลงอะไรดีแล้ววันนี้จ้ะ
5: ลบมาอยู่บ้านเราของหลวงไก่กับเจี๊ยบเบญจพร
4: คือจะบอกว่าลบมาอยู่ลำลูกกาอะไรงั้นนะ
5: ได้เลย
4: จริงๆแล้วพี่ตู่เป็นคนจังหวัดอะไรคะ
5: กรุงเทพจ้ะกรุงเทพแต่เดิมกำเนิด
4: ค่ะแล้วก็อยู่แถวนี้ย้ายไปย้ายมาบ้างเป็นบางช่วงเวลา
5: ย้ายมาอยู่ตามภรรยามาอยู่ที่ลำลูกกาก็เลยกลายเป็นหนุ่มปทุม
4: หนุ่มปทุมกับสาวอะไร
5: หนุ่มสาวปทุมดีกว่า
4: อ๋อหนุ่มปทุม
5: ไม่มีจังหวัดไหนอีก
4: ไม่รู้ก็อยากฟังว่าเอ๊ะจะตอบว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยหยอกเล่นอ่ะโอเคค่ะนะคะเดี๋ยววันนี้จัดให้ลบมาบ้านเราจริงๆหนูไม่ได้ฟังนานแล้วเหมือนกันนะคะของพี่หลวงไก่แล้วก็พี่เจี๊ยบเบญจพรเน
5: า
4: ะ
5: อ๋อดีให้ความหมายดีเป็นสันติภาพอะไรเงี้ยอยากให้ภาคใต้มีสันติภาพ
4: ค่ะแล้วอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะพี่ตู่เพลงนี้
5: ทุกสิ่งทุกสายเอฟเอ็ม95ทุกท่าน
4: ได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะคะในช่วงนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนพี่ตู
5: ่น้ำในตา
4: โอเคจ้าขอขอบคุณ
5: ขอบคุณ
4: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
5: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
5: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: สุกี้ชาบู
5: สุกี้ชาบู
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: และไอ้ไอยราอาห่า
5: และไอ้ไอยราอาห่าร
4: สชาติดีดี
5: รสชาติดีดี
4: ทานง่ายชุ่มคอ
5: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทุกบ้านต้องมี
5: ทุกบ้านต้องมี
4: ไอยราอาห่า
5: ไอยราอาห่าน
4: ี่มีฮ่าต่อด้วยนะโอเ คขอบคุณมากมากแล้วพี่ตู่ช่วงนี้โอเคไหมคะสุขภาพร่างกายเป็นยังไงบ้าง
5: สุขภาพแข็งแรงดีจ้า
4: โอเคได้เลยทั้งกายและก็ใจนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ตู่มากมากเลยนะคะจ้าสวัสดีค่ะนะคะเดี๋ยวช่วงนี้จัดให้เลยนะคะกับงานเพลงที่แนะนำเข้ามาทางหน้าไมค์กับลบมาบ้านเราพี่หลวงไก่แล้วก็พี่เจี๊ยบเบญจพรนะคะแล้วก็ช่วงนี้4งานเพลงต่อเนื่องนะคะกับพาเรทเพลงฮิต4ภาคค่ะ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: สี่งานเพลงนะคะที่น้องลูกโหนดจัดให้คุณผู้ฟังนะคะลูกโหนดนะจัดให้คุณผู้ฟังเลยนะก็เป็นเพลงใต้สนุกสนุกนะคะเพราะว่าอะไรเพราะพี่ตู่ไงพี่ตู่พัฒนาการเนี่ยเขาบอกสวัสดีน้องลูกโหนดไงหนูก็เลยเอาลบมาบ้านเรานะคะเริ่มต้นขบวนพาเหรดของเรากับ2ศิลปินพี่หลวงไก่แล้วก็พี่เจี๊ยบเบญจพรนะคะก็เลยเอาลบมาบ้านเราซะแล้วก็ต่อกันเลยกับสันลักยาอานัทนะคะและมากันที่ชอบมานานพังเขาแล้วออฟดอกฟ้าแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ยิงเย้ายิงร้อยนะคะงานจากพี่บ่าวีนั่นเองชอบมากเลยอ่ะยิงเย้ายิงร้อยเฮ้เฮ้เนี่ยเย้าอยู่เมื่อกี้เนี่ยขอบคุณนะคะมีหลายคนเข้ามาทักทายเพิ่มเติมเอ้าเมาส์ไปไหนละอ่ะยังอยู่ยังอยู่นะคะสวัสดีเพิ่มเติมพี่สังสุราษฎร์นะจ๊ะอ่ะพี่คันชิดบอกยาวๆไปเลยจ้านะคะสวัสดีคุณแม่คุณแม่เกลด้วยนะคะคุณแม่ทันวิชาเนี่ยหายไปหลายวันเลยนะคุณแม่นะจ๊ะแอบไปเที่ยวหรือเปล่าแล้วก็มีใครอีกเอ้าพี่สิทธิ์ศักดิ์นะจ๊ะมาแล้วมาแล้วอ่ะอยู่ด้วยกันยามดึกนะคะส่งสติ๊กเกอร์เข้ามารัวๆรายงานตัวกันนะคะนี่สมาชิกครอบครัวลูกทุ่งมหานครของเรานะคะมหานครแฟมมิลี่นี่อ่ะใครยังไม่นอนก็ก็มาทักทายกันได้นะคะผ่าน Facebook Fanpage LTM FM 95นะคะคุณผู้ฟังคะเอาล่ะนะคะวันนี้เมื่อกี้นี้นะจริงๆแล้วนะคะเราพูดกันถึงเรื่องของฟุตบอลไปเมื่อนิดนึงเป็นแบบเกริ่นๆนะคะนิดนึงเมื่อช่วงท้ายชั่วโมงที่แล้วนะคะว่าใกล้เข้ามาแล้วนะคะกับ FIFA World Cup 2026นะคะพี่ใครที่เป็นแฟนบอลคอลูกหนังนี่ต้องใช้คำศัพท์แบบรายการบอลน่ะนะคะจะบอกว่าอย่างนี้ค่ะนี่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนชวนคุณผู้ฟังนะคะร่วมกิจกรรมสุดพิเศษเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ค่ะร่วมส่งแรงใจเชียร์ทีมชาติที่คุณรักนะคะทีมโปรดที่คุณชื่นชอบไปพร้อม

กับแฟนบอลทั่วโลกเลยนะคะในทุกแมตช์สำคัญของการแข่งขันค่ะสำหรับแฟนบอลตัวจริงนะคะกิจกรรมนี้ต้องไม่พลาดนะคะเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันนะคะแล้วพบกันเร็วๆนี้กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนี่นะคะหนูว่าคิดว่าหลายคนนี่คงจะตื่นเต้นมากๆเลยอ่ะโอ้นะคะกับ FIFA World Cup ก็เดี๋ยวรอเชียร์นะคะนอนดึกแล้วสินะ ใช่ไหมล่ะเพราะเขาก็แข่งกันทางนู้นใช่ไหมก็มีเวลาที่ไม่ตรงกันนะคนทางบ้านเรานะคะทางประเทศไทยเนี่ยก็ต้องตั้งนาฬิกาปลุกมาดูคนใกล้ตัวหนูนี่แหละค่ะหลายคนเลยนะคะสวัสดีเพิ่มเติมพี่เอกกรินด้วยนะจ๊ะมานะคะพี่จรันบอกว่าตัดยางจ้านะคะแต่ว่าฟังเพลงไปด้วยน้องอินแทนบอกยังไม่นอนงับฟังเพลงอยู่เป็นเพื่อนพี่ลูกตาลก่อนนะคะอ่ะในช่วงนี้พักฟังเพลงสนุกสนุกสักเพลงหนึ่งนะคะมาฟังเพลงเก่าๆนะคะพอดีว่าพี่สมชาติจากราชบุรีเนี่ยเขาฝากมานะคะตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วนะคะก็เดี๋ยวจัดให้ละกันคิดว่าพี่สมชาติน่าจะยังไม่นอนนะคะน้องหนูดีบอกนอนดึกอีกแล้วนั่นน่ะสินะใช่ไหมรอดูบอลใช่ไหมคะพี่วิจิตทักทายแล้วนะคะทักทายแล้วนะจ๊ะแต่อาจจะฟังไม่ทันนะคะเพราะว่าดีเจค่อนข้างแรปเร็วๆอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้ก่อนก็แล้วกันนะคะที่ฝากเขาไว้กับวอนรักยอดรักสลักใจค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: วอนรักนะคะที่จบไปนะคะมีหลายๆคนชื่นชอบมากๆเลยนะคะทาง Facebook ก็ส่งข้อความเข้ามาเต็มเลยอะไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับจ่อคิวฮิตนะคะคุณผู้ฟังขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะมีงานเพลงใหม่นะคะของวงแอลกอฮอล์นะคะมาแล้วนะคะหลายๆคนเป็นแฟนคลับของวงแอลกอฮอล์นะคะกับเพลงแค่ฝุ่นนะคะแค่ฝุ่นจากสังกัด TMG Record นะคะคำร้องทำนองโดยศรีสกลสมทรงและเรียบเรียงโดย TMG Record นะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันจอคิวฮิตของเราในชั่วโมงนี้กับแค่ฝุ่นแอลกอฮอล์ค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
2: ไปกันต่อนะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตเลยค่ะในช่วงนี้2งานเพลงฮิตๆจากมหานครชาร์ตของเรานะคะขอขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven นะคะจัดให้เลยกับอบอวนเล็กรัชเมศและสิทธิ์ของเจ้าไม้ไทยหัวใจสินค้า

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
4: โอ้
1: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สองงานเพลงสองความโสดเอ้ยยังไงเนี่ยนะคะจะไปกับโสดอยู่เด้ออายนะโสดอยู่เด้ออายงานจากน้องกิมกลอยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้กับทักโหลดยังโสดอยู่ไข่มุกเพนซินีนะคะสองงานเพลงสนุกสนุกจากสองศิลปินสาวน้อยน่ารักนะคะโอ้ยเนาะหลายคนบอกว่ามีเพลงช้าเยอะขอเพลงเร็วหน่อยก็นี่ไงจัดให้เลยเต้นไม่หยุดเลยสองงานเพลงนะคะขอบคุณข้อความที่ส่งเข้ามาทาง Facebook Live ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับดีเจเสมอนะคะแล้วก็หลายๆคนก็บอกว่าเดินทางกลับบ้านด้วยนะคะนะคุณแม่บอกว่าเดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะตอนนี้ 23:54 นะคะท้ายชั่วโมงของเรานะคะกับเพื่อนเพลงหวานค่ะ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะกับงานเพลงที่พี่วอนจากกาญจนบุรีฝากเข้ามานะคะงานของพี่ปันภัยบูนเกียร์นะคะกับรักล้นใจนะคะแล้วก็วันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามรับฟังนะคะ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้เลยนะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนกับ DJ ลูกตาลชนทิชานะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนขอให้มีความสุขทุกท่านเช่นเคยขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: กเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 3ผลงานเพลงนะคะที่เกี่ยวกับการกลับบ้านเนี่ยนะเริ่มจาก The Slow นะคะก็เป็นผลงานเพลงจากภาคเหนือนะกลับบ้านเฮาเต๋อนะคะก็เป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงที่เป็นตัวแทนของชาวเหนือในวันนี้ก็แล้วกันเนาะอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะลูกเกดอรพันธ์นะคะผลงานเพลงนี้เมื่อบ้านเฮาก็เป็นตัวแทนจากภาคอีสานนะคะและปิดท้ายด้วยเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นนะคะครูหมอโนราก็เป็นประมาณว่าตามกลับบ้านมาหน่อยตามสัญญาที่เคยได้ให้ไว้นะคะถ้าไม่กลับมาเนี่ยดุจังเลยหักแข้งหักขาเลยเออนะสามผลงานเพลงนะคะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
0: กราบสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะโอ้โหห่างหายไป2วันเต็มๆนะคะก็หวังว่าคุณผู้ฟังของน้องเมย์จะสบายดีมีความสุขนะคะส่วนใครที่กำลังทุกข์ไม่เป็นไรเปิดมาที่ FM 95ของเรา LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะ22ปีปล่อยได้ใจก็เบานะคะตามสโลแกนแล้ววันนี้กิจกรรมของเรายังดำเนินไปอย่างต่อเนื่องกับตัวอักษรชอช้างใครที่อยากจะเล่นกิจกรรมกับเราในการต่อเพลงนะคะให้นำชื่อเพลงนั้นๆมาต่อกันนะคะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าชื่อเพลงเป็นชอช้างนะคะดังนั้นใครคิดชื่อเพลงชอช้างได้ก็แนะนำกันเข้ามานะคะผ่านช่องทางการโทรศัพท์เท่านั้นนะคะ022481366ค่ะ022481366นะคะใครที่เลือกผลงานเพลงได้เรียบร้อยนึกออกแล้วว่าชอช้างจะมีคำว่าอะไรบ้างใช่ไหมอย่างเช่นคำว่าเพลงไหนหน้าที่ชื่อเพลงขึ้นคำว่าชอบขึ้นคำว่าใช่ขึ้นคำว่าช่วยขึ้นคำว่าอะไรเดียเช็คเหรอไม่รู้เหมือนกันอ่ะก็ต้องลองดูแบบชีวิตคำว่าเชื่ออะไรอย่างเงี้ยนะโอ้ยมันมีเยอะมากๆนะแต่ห้ามแบบเพลงช่างช่างช่างช่างช่างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้เอาชื่อเพลงจริงๆที่มันเป็นผลงานเพลงลูกทุ่งนะคะที่เราสามารถเปิดออกอากาศได้ด้วยเนี่ยเออจะเป็นการดีที่สุดนะคะแล้วก็อ๋อมีคนคำว่าชวนด้วยใช่ไหมก็ลองแนะนำกันมาดูนะคะใครก็ตามที่ร่วมกิจกรรมกับเราก็จะนำชื่อนะคะเบอร์โทรศัพท์ของคุณมาจับฉลากกันนะก็สัปดาห์ที่แล้วเล่นกันไปแล้วอุ๊ยหลากหลายตัวอักษรไม่ว่าจะเป็นกอไก่ตอเต่าจอจันสอเสืออะไรเนี่ยไปกันเยอะอยู่วาแหวนไปแล้วอะไรไปแล้วนะคะตอนนี้มาถึงคราวของอักษรชอช้างนะเออนะใครที่ร่วมกิจกรรมพอได้ชื่อและเบอร์โทรแล้วนะคะทำฉลากแล้วก็มาจับของรางวัลกันนะเดี๋ยวถ้าสมมติมันพูดตรงๆว่าถ้าเล่นเยอะยังไงน้องเมย์ก็คงเพิ่มรางวัลขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าเอ็นดูอันนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคลื่นนะคะเป็นการเล่นส่วนตัวระหว่างน้องเมย์เองกับคุณผู้ฟังของน้องเมย์นะคะดังนั้นอย่าไปถามดีเจท่านอื่นว่าทำไมไม่เล่นทำไมไม่แจกนะคะอันนี้มันเป็นสิทธิของแต่ละท่านว่าเขาอยากจะเล่นกิจกรรมอะไรหรือเขาจะไม่เล่นหรือเขาจะให้ความรู้เขาจะมีช่วงของเขามีความสนุกของเขาอันนี้แล้วแต่รายการของแต่ละคนแต่อันนี้คือน้องเมย์อยากเล่นเองเออเป็นคนแบบว่าอยากจงอยากแจกเองอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นนะคะไม่เกี่ยวกับคลื่นวิทยุของเขิงอะไรก็คือเตรียมเองอะไรอย่างเงี้ยจัดหาเองนะคะดังนั้นอย่าไปว่าเขาอย่าไปพาดพิงใครนะคะบอกเอาไว้ก่อนว่าอ่ะตอนนี้เริ่มโทรได้เลยนะคะช่อช้างนะจ๊ะในช่วงเพลงนี้มีความยาว3นาทีครึ่งประมาณนะคะเปิดสายให้เรียบร้อยช่วงรอสายนี้อ้ายนี้ยังกอยนะคะจากเบิร์กนะคะอันนี้ก็เป็น

0: สนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาในช่วงของสายชิลฮิวใจนะคะกับอักษรชอช้างในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะนะคะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะเด็กหญิงอะไรคะ
2: เด็กหญิงดับเบิ้ลยันต์นี่ค่ะ
1: เราอย่าเขินสิเราอย่าเขินเอาใหม่เอาใหม่เด็กหญิงสำรวยเอาใหม
2: ่หญิงสำรวยใจตาดี
1: ค่ะเป็นยังไงบ้างเราเคยคุยกันมาก่อนไม่เอ่ย
2: ไม่ค่ะ
1: ไม่เคยเลยหรอครั้งนี้ครั้งแรกเลยเหรอคะ
2: ค่ะ
1: โอ้ได้ร่วมกิจกรรมกับเราด้วยเน
2: า
1: ะค่ะแอบเปิดวิทยุใช่ไหมเนี่ย
2: ได้ค่ะ
1: ปิดก่อนได้ไหมอยู่กี่คนเอ็นดูจังเลยสาเหตุที่ต้องให้ปิดเพราะว่ามันสะท้อนแล้วพี่คุณพี่สำรวยก็จะไปเผอฟังทางวิทยุแล้วก็จะตอบน้องเมช้านะคะ
2: จ้ะ
1: เป็นยังไงบ้างตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้าง
2: ไม่ได้ทำอะไรอยู่บ้าน
1: อยู่บ้านเฉยๆหรอดีจังเลยอยู่ด้วยได้ไหมเหงากินข้าวหรือยัง

0: กินแล้ว
1: ปกตินอนกี่โมง
0: นอนดึก
1: นอนดึก
0: จีดนอนจีดตุ้มแมวมันนอนไม่หลับ
1: อ๋อหรอ
0: จีดต้องมีตะคืน
1: อ๋อหรอจริงๆคือเข้านอนสี่ทุ่มปกติ
0: ค่ะ
1: แต่พอนอนไม่หลับก็เลยฟังไปเรื่อย
0: ๆค่ะ
1: อืมแล้วเคยนอนดึกที่สุดกี่โมง
0: พวกนอนสาม
1: อะไรนะ
0: ตีสาม
1: ตีสามประมาณนี้ก็แสดงว่าอยู่ทันฟังพี่เพชรนิดหน่อย
0: ค่ะ
1: โอเควันนี้กิจกรรมนะคะที่ร่วมกับน้องเมย์เนี่ยก็คือจะมีการให้ขอเพลงในชื่อที่มีขึ้นต้นว่าชอช้างวันนี้พี่สำรวยแนะนำผลงานเพลงอะไรดีคะ
0: ชมทุ่งค่ะ
1: ชมทุ่ง
0: ค่ะ
1: ชมทุ่งโอ้โหเฮ้เฮ้ฮ่าฮ่านะ
0: เฮ้เฮ้ฮ่า
1: ร้องยังไงนะร้องยังไงนะเดี๋ยวน้องเมย์หาอักษรถัดไปก่อน
0: เย่จากกันนะ
1: แล้วเมื่อเวลาเย็นๆเป่าคุยแล้วพาเจ้าทุยเดินเล่นอ่ะระหว่างยอยักษ์กับลอลิงเอาตัวอะไรดี
0: ตัวอะไรก็ได
1: ้ให้พี่สำรวยเป็นคนตั้งโจทย์ให้เพื่อนถัดไปว่าจะเป็นตัวอักษรอะไรดีและระหว่างยอยักษ์กับลอลิง
0: ยอยักษ
1: ์ยอยักษ์นะ
0: ค่ะ
1: เพื่อนลุ้นมีเพื่อนบอกว่าดีๆนะดีๆมันยากนึกไม่ออกเดี๋ยวนะยอยักษ์อ่ะคำว่าอยากอยู่อย่างอยากอันนี้อนุญาตหมดจะไม่ถือว่าเป็นอออ่างนะเพราะว่าอออ่างมันเป็นอักษรนำหอหีบก็เป็นอักษรนำเพราะฉะนั้นอยากอยู่อย่างอยากมันออกเสียงขึ้นต้นด้วยยอยักษ์อันนี้อนุญาตหมดนะคะดังนั้นตอนนี้คิดได้เลยว่ายอยักษ์เป็นเพลงอะไรอ่ะพี่สำรวยผลงานเพลงชมทุ่งมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
0: น้องเมย์เป็นพิเศษค่ะ
1: ถ้าน้องเมย์พูดว่ามงแซะมงแซะแซะมงตามด้วย
0: แต่น้องทุ่งมอง
1: ตื่นแล้วเนาะเสียงเหมือนง่วงนอนโอเคเดี๋ยวส่งพี่สำรวยไปนอนก่อนแล้วกันนะรีบนอนนะดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
0: ป่วย
1: เข้าใจเข้าใจจากฟังจากน้ำเสียงพอจะเดาได้รู้สึกว่าควรจะนอนพักผ่อนนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เดี๋ยวแล้วว่าทุกครั้งที่น้องเมย์บอกว่าให้กอดกันนี่ได้กอดตัวเองบ้างหรือเปล่าก
0: อดลูกกอดเด็กๆกอดน้องกับหลาน
1: นี่มีคนให้กอดแสดงว่ามีเป้าหมายในชีวิตโอเคยังไงก็ดูแลสุขภาพตัวเองเพื่อลูกเพื่อหลานนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เพื่อนน้องเมย์ด้วยนะฟังนานๆนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอเคขอบคุณที่โทรมาค่ะดูแลสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ผลงานเพลงที่แนะนำเข้ามาชมทุ่งชอช้างนะคะก็นั่นแหละตัวถัดไปมันก็เลยเป็นคำว่าเย็นๆยากปะเอ้ยมันก็มีหลายคำอยู่นะยอยักษ์ใช่ไหมยากไหมอ่ะก็ได้อยู่ได้อยู่เยอะอยู่ไม่ได้ยักษ์เขียวไม่ได้มีคนบอกว่าขึ้นยักษ์เขียวไม่ได้อันนั้นมันความรักของยักษ์เขียวมันขึ้นด้วยคอควายไม่ได้ไปให้มันถูกไปให้มันถูกนะคะดูกติกาด้วยดูกติไก่ด้วยนะจะบอกว่าตอนนี้นี่เริ่มแบบคีย์ข้อมูลเริ่มที่จะทำฉลากไว้บ้างและเดี๋ยวอีกไม่นานจะมีโหลมาตั้งแล้วก็มาโชว์ว่าตอนนี้เยอะขนาดไหนแล้วนะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะคะบอกชื่อเพลงแล้วบอกด้วยว่าใครร้องนะกติกาเพราะว่าไม่อย่างนั้นน่ะมันก็จะโอ้เยอะแยะมากมายไก่กองอีลุงตุงนังมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้น้องเมย์เมสุกะเขาเป็นคนรับสายใช่ไหมเขาก็อาจจะต้องแบบรีบเร่งอะไรนิดนึงเพราะฉะนั้นบอกทั้งชื่อเพลงและคนร้องแต่คนร้องไม่ต้องเป็นชอช้างก็ได้นะเอาเฉพาะชื่อเพลงนะคะผลงานเพลงนี้ชมทุ่ง

0: สนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ล่าสุดน้องเมย์ไปดูคลิปผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณ22ปีนะคะเขาป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับหมอนรองกระดูกอะไรมันเคลื่อนแล้วมันก็แบบว่าเหมือนเขาไปยกของหนักเหมือนเขาแบบใช้งานเขาเรียนคณะเดียวกับเมย์เนี่ยแหละคณะสถาปัตย์เนี่ยแหละแล้วเหมือนแบบว่าเขานั่งทำงานทำอะไรอย่างเงี้ยที่พื้นบ่อยๆแล้วก็นั่งทำโมเดลเยอะๆแล้วสุดท้ายเขาก็นั่งเหมือนงอตัวหรืออะไรไม่รู้แล้ววันนึงอ่ะก็แบบปวดหลังมากๆแบบมากๆจนดูในคลิปนะคือร้องห่มร้องไห้แบบดูทรมานมากอ่ะมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องหันมาดูแลสุขภาพตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นหลังข้อเข่าข้อแขนข้ออะไรก็ตามที่เราใช้งานมันเยอะๆนะโดยเฉพาะอันนี้นะคะก็แนะนำสำหรับคนที่ปวดเข่าหรือคนที่แบบเดินขึ้นเดินลงบ่อยๆเล่นกีฬาหรือว่าต้องยกของต้องใช้ข้อเข่าเยอะๆนะคะลุกนั่งบ่อยๆอย่างเงี้ยนะจะลุกจะนั่งจะเดินขึ้นลงบันไดบ่อยๆอะไรแบบนี้นะคะก็ให้ Heal Life นะคะเขาเป็นอุปกรณ์พยุงเข่ามันจะช่วยในเรื่องของการรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าของเรานะคะมันก็คืออุปกรณ์พยุงอ่ะชัดๆเลยนะคะเขามีแกนพยุงพลาสติกพิเศษนะคะที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้จะลุกจะนั่งจะเดินเนี่ยมันคล่องตัวมั่นใจอีกครั้งนะคะตัวผ้าเนี่ยถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวเพราะอะไรรู้ป่ะถ้าเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่ระคายเคืองเหงื่อมันออกอยู่แล้วในระหว่างวันนะเนาะถ้าเขาไม่ระบายอากาศได้ดีนะคะเวลาที่มันร้อนอย่างเงี้ยมันจะอึดอัดไงมันจะใส่ได้ไม่นานนะคะดังนั้นตัวนี้เนี่ยเขาก็เลยไม่สะสมความชื้นนะคะช่วยให้สวมใส่ทำกิจกรรมได้ทั้งตลอดทั้งวันเลยสำหรับใครนะคะที่ต้องการจะดูแลสุขภาพเข่าในวันนี้เนี่ยเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มที่บอกว่าคุ้มเพราะอะไรเพราะว่าอุปกรณ์พยุงเข่า Heal Life นะคะสองชิ้นเนี่ยในราคาเนี้ยเขาแถมให้อีก2ชิ้นรวมแล้วเป็น4ชิ้นดังนั้นถ้าเรารู้สึกว่าอึดอัดอยากเปลี่ยนอ่ะสลับจับเปลี่ยนกันได้นะคะรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้เอาไปซักก่อนอ่ะอันนี้เอามาใช้ก่อนอย่างเงี้ยสลับได้นะคะอันนี้ในราคาเพียง990บาทเท่านั้นถ้าแลกกับการไปต้องไปผ่าตัดโหเห็นพี่คนนั้นเขาไปผ่าตัดเกือบ 200,000 นะเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้ถูกแล้วดูแลดูแลเข่าของตัวเองนะคะให้ดีนะและยังไม่หมดนะคะเขายังมีแถมไปอีกนะกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบใครที่สนใจก็โทรเลยนะคะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะจ๊ะผลงานเพลงถัดไปค่ะในช่วงของมหานครไลฟ
2: ์มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มาในช่วงมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปผลงานเพลงนี้นะคะมอบให้กับคนที่อินบ็อกซ์มาหาน้องเมย์ว่าช่วงนี้รู้สึกท้อแท้รู้สึกเหนื่อยมากๆเลยเพราะว่าเป็นช่วงแบบกลางปีแล้วแล้วมันรู้สึกแบบเหมือนเราเหนื่อยมาตลอดตั้งแต่ต้นปีใช่ไหมแล้วมันยังเหลือเวลาอีกยาวนานอ่ะพี่เขาก็มาเล่าเรื่องราวนะคะให้ฟังก็เลยอยากมอบผลงานเพลงนี้ให้ค่ะ

0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแพรชนาจากกรัมมิโกค่ะ
1: มหานครแ
2: ปลสนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมทิชา
1: ไม่ได้เจอกัน2วันนะคะอยากถามจังเลยว่าคุณผู้ฟังของน้องเมย์เป็นยังไงบ้างเนาะนะคะเพราะ2วันที่ผ่านมาเนี่ยมีคุณผู้ฟังบางท่านนะคะ FC บางคนเนี่ยก็มีการทักเข้ามาในอินบ็อกซ์ส่วนตัวนะคะอินบ็อกซ์คืออะไรก็คือทักข้อความมาส่วนตัวนะคะบางคนก็เล่าเรื่องราวชีวิตของตัวเองนะคะบางคนก็บอกว่าท้อจังเลยนะคะดังนั้นวันนี้นะคะอยากให้ตั้งใจกอดกันนิดนึงเนาะกางแขนออกนะคะแล้วกอดตัวเองแน่นๆได้เวลากอดตัวเองให้กำลังใจตัวเองแล้วนะฟังน้องเมย์นะคะว่าคุณผู้ฟังของน้องเมย์จะไม่เป็นไรค่ะทุกคนจะโอเคทุกคนจะผ่านมันไปได้น้องเมย์รู้นะว่าตอนนี้หลายคนกำลังเสียใจอยู่อะไรหลายๆอย่างในชีวิตมันดูแย่ไปหมดเลยค่ะ

น้องเมย์รู้ว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนหยุดคิดกับเรื่องพวกนี้ไม่ได้เลยนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น้องเมย์รับรู้มาเสมอเลยก็คือคุณผู้ฟังของน้องเมย์เนี่ยกำลังพยายามกับมันอยู่คุณอาจจะบอกว่าคุณไม่เก่งเลยยังไม่เก่งไปยังเป้าหมายที่คุณคิดเอาไว้นะคะอยากจะเก่งกว่านี้อยากจะพัฒนาตัวเองกว่านี้อยากจะมีรายได้ที่ดีกว่านี้จะได้ช่วยเหลือครอบครัวของตัวเองได้นะคะแต่จะบอกว่าบางครั้งเราจะต้องพักบ้างหายใจลึกๆนะคะแล้วก็มีโอกาสตั้งสติกับตัวเองหยุดพักแป๊บหนึ่งนะคะปล่อยวางเรื่องวุ่นๆในหัวลงแป๊บหนึ่งกอดตัวเองไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้น้องเมย์ก็เลยอยากส่งกอดแบบอบอุ่นมากๆแน่นๆนะคะเพราะว่ารู้จริงๆว่าหลายคนเสียใจหลายคนเจอเรื่องแย่ๆในชีวิตที่ค่อนข้างรุนแรงบางคนเจอกระแสโซเชียลแบบมาโพสต์มาคอมเมนต์มาแขวะมาอะไรก็ไม่รู้มันทำให้เรารู้สึกแย่รู้สึกเหนื่อยนะคะดังนั้นบอกเลยว่าแค่เหนื่อยเองเราไม่ได้อ่อนแอนะเราร้องไห้ได้เราเจ็บปวดได้อันนี้คือความเป็นธรรมชาติของมนุษย์เราไม่จำเป็นจะต้องไปฝืนมันนะคะวันนี้ถ้าร้องไห้ไม่เป็นไรกอดตัวเองแน่นๆแล้วก็ให้คุณผู้ฟังของน้องเมย์เนี่ยทุกๆคนนะคะเป็นกำลังใจให้โอบกอดกันด้วยสังคมที่ดีโอบกอดกันด้วยความรู้สึกดีๆที่มีให้กันละกันเนาะนะคะอ่ะสาระดีๆของน้องเมย์ในวันนี้นะคะมีคนถามยังไม่เข้าสาระดีๆก็ยังนะคะมาพูดถึงเรื่องสาระดีๆนะคะวันนี้ขอยกตัวอย่างประเด็นร้อนร้อนแรงแรงที่มีคนไปรุมเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นด้วยคืออันนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการกอดตัวเองเมื่อกี้นี้นะคะเมื่อกี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของคุณผู้ฟังที่ทักทายกันเข้ามานะคะบางคนอยากร้องไห้บางคนแบบอยากกอดจริงๆอย่างเงี้ยไม่ผิดเลยถ้าเจอตัวหรืออะไรเงี้ยก็สามารถเข้ามาทักได้นะบอกว่าฟังช่วงน้องเมย์ให้กอดอะไรเงี้ยเคยมีเหมือนกันมีคุณผู้ฟังเดินมานะคะแล้วก็จะบอกว่าช่วงนี้เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นนะเขามีการออกมาเหมือนทำคลิปเตือนผู้หญิงนะคะที่เป็นโรค HPV HPV คืออะไรคือไวรัสที่ติดต่อกันเกี่ยวกับเรื่องของการสัมผัสผิวหนังก็ได้หรือว่าจะเป็นเรื่องของทางเพศสัมพันธ์ก็ได้นะคะมันเป็นสาเหตุสำคัญของหูดหลายชนิดเหมือนกันแล้วก็มะเร็งด้วยนะคะรวมถึงมะเร็งปากมดลูก HPV ติดต่อยังไงนะคะหนึ่งเลยเนี่ยแน่ๆคือการมีเพศสัมพันธ์ค่ะซึ่งเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นเขาก็ยอมรับนะคะว่าเขามีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่มีแฟนตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยประมาณแบบ17-18อันนี้เขาก็ยอมรับนะคะแต่ว่าเขาออกมาเตือนเนี่ยมันก็เพื่อคนไทยหลายๆคนเพื่อผู้หญิงหลายๆคนดังนั้นคอมเมนต์ที่ไปคอมเมนต์ค่อนข้างจะหลุดประเด็นไปเยอะเลยเขาออกมาเตือนเรื่องโรคนะแต่คนที่คอมเมนต์ดันไปพูดถึงเรื่องของว่าเขามีเพศสัมพันธ์ยังไงมีผู้ชายมาอะไรเงี้ยกี่คนอะไรเงี้ยไปพาดพิงเรื่องอดีตของเขาซึ่งน้องเมย์มองว่ามันเป็นเรื่องของการที่ผู้หญิงคนหนึ่งเขาออกมาเตือนภัยอ่ะแล้วคุณไปแบบไปบูลลี่เขาอ่ะไปพูดถึงเรื่องส่วนตัวเขาลามไปถึงเรื่องของคนอื่นลามไปถึงเรื่องของคนในครอบครัวซึ่งมันไม่สมควรสักเท่าไหร่น้องเมย์ก็เลยอยากจะออกมาพูดเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะคะว่า HPV เนี่ยมันเป็นโรคติดต่อจริงๆที่คนไทยไม่รู้ตัวก็เยอะบางคนโอ้โหมันนิดเดียวอ่ะแค่ไปเข้าห้องน้ำบางทีก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะการสัมผัสผิวหนังเยื่อบุที่มีเชื้ออย่างเงี้ยบางคนน่ะเป็นผู้ติดเชื้อไม่มีอาการเลยนะคะก็แพร่ได้เหมือนกันสมมติว่าไม่สมมติคนอื่นแล้วกันสมมติตัวเองอ่ะสมมติว่าน้องเมย์อ่ะมีเชื้ออยู่ในตัวน้องเมย์ไม่รู้เลยน้องเมย์ไม่เคยไปตรวจเลยน้องเมย์ไม่เคยฉีดวัคซีนอะไรเลยแล้ววันนึงน้องเมย์ไปเจอคนโน้นคนนี้แล้วน้องเมย์ไปเป็นกู้ภัยไปช่วยเหลือเขาเงี้ยแล้วน้องเมย์ไปแตะไปต้องไปอะไรโดยที่ไม่ได้ใส่แมสไม่ได้ใส่ถุงมือไม่ได้ใส่อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ป้องกันอ่ะคนไข้น้องเมย์อาจจะติดก็ได้ถูกป่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่จําเป็นจะต้องเป็นคุณเจนนี่หรือจะเป็นน้องเมย์หรือว่าอะไรเงี้ยทุกคนเกิดขึ้นได้หมดเลยอันนี้ยกตัวอย่างตัวเองเพื่อจะไม่ได้ไปพาดพิงคนอื่นเนื้อออกไหมคุณเออะไรก็ได้นะดังนั้นอาการส่วนใหญ่นะคะมันไม่มีอาการแต่บางรายก็อาจจะมีก็ได้นะอาจจะมีหูดงอนไก่บริเวณอวัยวะเพศก็ได้หรือทวารหนักก็ได้ถ้ามีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักหรือการใช้ออรัลเซ็กก็คือปากได้เหมือนกันดังนั้นนะคะการปรับเปลี่ยนแปลง
มันเกิดขึ้นได้มันต้องมีการคัดกรองอ่ะถามว่าอันตรายไหมก็มีหลากหลายสายพันธุ์ที่อันตรายอย่างเช่นมะเร็งปากมดลูกอันเนี้ยอันตรายนะคะดังนั้นมันป้องกันได้ไหมมันป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน HPV จริงๆมันต้องฉีดตั้งแต่อายุ30แล้วหรือเปล่าเออมันต้องฉีดต้องนานแล้วอ่ะตัวเมย์เองก็ยอมรับว่าไปตรวจนะยังไม่ติดแต่ว่ายังไม่เคยฉีดเหมือนกันเพราะว่าโอ้ยเดี๋ยวนี้ช่วงนี้เขาก็มีให้ฉีดฟรีอยู่นะลองไปดูเพราะว่าน้องเมย์เองเนี่ยเคยคิดจะฉีดแล้วตอนนั้นไปเช็คราคา16,000น้ำตาจะไหลก็เลยไม่ฉีดแล้วก็ล่าสุดเนี้ยมันเหมือนคนติดเชื้อเนี้ยเยอะขึ้นเยอะแบบหูขึ้นมาแบบ 80-90% น่ะดังนั้นเขาก็เลยมีการที่แบบว่าไปของบอะไรมาทั้งหลายแหล่เพื่อดูแลคนไทยในเรื่องนี้นะคะดังนั้นก็อยากจะให้คนไทยไปตรวจนะคะผู้ชายก็สามารถนำเชื้อเนี้ยสู่ผู้หญิงได้ถ้าผู้ชายเนี่ยดันไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่นก่อนหน้านู่นนี่นั่นไม่รู้ไงมีอะไรกับใครตอนไหนยังไงไม่รู้นะจะมีมากมีน้อยมันก็ไม่เกี่ยวบังเอิญแจ็คพอตไปเจอผู้หญิงที่เขาดันมีเชื้อเพราะเชื้อโรคมันเราไม่เห็นด้วยตาเปล่าอยู่แล้วถูกไหมคะมันก็เหมือนฟิลโควิดตอนนั้นที่แบบฉันก็ไม่รู้ถ้าจะไม่มีอาการบางคนก็ไม่รู้ไม่ได้ไออะไรก็ไม่ได้ตรวจสรุปเอ้ยแสบคอนิดพอไปตรวจเอ้าเจออะไรอย่างเงี้ยนะอะไรก็ตามที่มันเป็นเชื้อโรคนะคะก็ระมัดระวังตัวเองตอนนี้นะคะถ้าใครที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยเขาเรียกว่า HPV นะไปถามคุณหมอได้นะคะก็กรุณาใช้ถุงยางอนามัยนะคะเขามีแจกตามอนามัยคุณไม่ต้องไปแบบไปโอดโอยว่าโอ๊ยมีเพศสัมพันธ์ทีต้องเสียเงินด้วยเหรอคุณผู้หญิงบางคนน่ะใช้เขาเรียกอะไรนะยาคุมกำเนิดอะราคาแบบหลัก400 500เป็นต่อเดือนคุณผู้ชายจะไม่ลงทุนเลยหรือไงคะผู้หญิงจ่าย400 500ต่อเดือนเนี่ยเพื่อซื้อยาคุมกำเนิดมากินในทุกเดือนของตัวเองเนี่ยมันเหมือนเป็นความรับผิดชอบของผู้หญิงใช่ไหมแต่จริงๆอ่ะมีการหารไหมมีการหารค่าใช้จ่ายตรงนี้ไหมบางคนถือไปโทษของเรื่องค่าใช้จ่ายไปหมดอ่ะทำไมคุณไม่ดูเรื่องของโรคภัยที่มันจะเกิดขึ้นบ้างนะคะถ้าเกิดมะเร็งปากมดลูกขึ้นมาเนี่ยโอ้ยไหนจะไปทำคีโมไหนจะไปผ่าตัดเอาก้อนเนื้อเอาอะไรออกนู่นนี่นั่นโอ้มันวุ่นวายอ่ะมันแพงกว่านั้นอีกอ่ะนะเพราะฉะนั้นนะคะอะไรที่มันจะป้องกันตัวเองได้ทำเธอจ้านะจ๊ะในคนส่วนใหญ่เนี่ยร่างกายสามารถกำจัดเชื้อได้เองอ่ะจริงแต่บางทีเนี่ยมันก็กำจัดไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นถ้าเราเนี่ยมีการฉีดไว้นะคะมันก็ช่วยได้เยอะช่วงนี้โอ้ยกระทรวงสาธารณสุขมีหลากหลายพื้นที่เหมือนกันที่เขาฉีดให้ฟรีก็ลองไปเช็คดูสิทธิ์ของใครแต่ละคนหนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใครได้ยังไงบ้างนะคะอันนี้เน้นเพศหญิงผู้ชายไม่ต้องพูดค่ะ มีคนบอกว่าเอ้ยไม่ได้มีอะไรกับใครมานานแล้วไม่ได้อยากรู้ไม่ต้องบอกก็ได้แหมเรื่องส่วนตัวเนาะแต่อันนี้ออกมาพูดเพื่อจะเตือนภัยคุณผู้หญิงเพราะว่าหลายครั้งพูดตรงๆผู้ชายก็อาจจะที่คุณมีเพศสัมพันธ์ด้วยเราไม่รู้ว่าเขาไปมีอะไรกับใครมาหรือเปล่าฉันอาจจะรักเดียวใจเดียวไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับใครเลยผู้ชายคนนี้เป็นคนแรกในชีวิตฉันก็ได้แต่ว่าผู้ชายเขาอาจจะผ่านใครมาเขาอาจจะไปซื้อบริการแต่ว่าเอาจริงๆนะผู้ชายที่ซื้อบริการส่วนใหญ่มีความรับผิดชอบเรื่องการใส่ถุงยางอยู่แต่คนหลายๆคนที่เขาแบบไปแอลไปอ่อยอ่ะเอาตรงๆเอาพูดกันแบบแบแบจะมาปกปิดอะไรแบบนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าสมัยนี้นะเด็กๆวัยรุ่นเขารู้เรื่องนี้กันหมดแล้วตอนเด็กๆอ่ะเราจะรู้สึกว่าพูดเรื่องเนี้ยอุ๊ยเป็นเรื่องสกปรกอ่ะเป็น dirty talk เป็นเรื่องที่ไม่ควรพูดอะไรอย่างเงี้ยแต่สมัยเนี้ยถ้าไม่พูดก็ติดเชื้อกันกระจุยกระจายทั้งประเทศละค่ะเพราะฉะนั้นอ่ะต้องระมัดระวังดีๆระวังให้มากๆนะคะตัวเราสะอาดตัวเขาสะอาดด้วยหรือเปล่าเราไม่รู้ห่างกันแค่10นาที20นาทีเขาก็ไปมีคนอื่นได้จริงๆอันนี้เรื่องจริงอันนี้ไม่รู้จะบอกยังไงเลยเพราะว่ามีเพื่อนหลายคนมากที่แบบแฟนแบบนอกใจในช่วงเวลาสั้นๆแบบอยู่ดีๆก็เอ้าได้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยมันเยอะแยะมากมายนะคะมีคนบอกอ้าวนึกว่าอยากรู้ไม่อยากรู้ไม่ต้องบอกไม่อยากรู้อ่ะไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะกับคนทุกๆคนที่น้องเมย์กอดไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยความอบอุ่นนะคะทุกการเติบโตของเธอจะมีฉันคอยซัพพอร์ตเสมอแล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่นึงชั่วโมงหน้ายอยักษ์นะจ๊ะยอยักษ์อยู่กับเราในยอยักษ์นะคะอย่าอยู่อย่างอยากถือว่าเป็นยอยักษ์นะจ๊ะเพราะว่าออ่างคืออักษรนำดังนั้นอนุญาตนะคะอ่ะ
เบรกสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าพบกันค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
4: ลับมาในชั่วโมงที่2นะคะพร้อมกับอักษรยอยักษ์ไหนดูซิว่าวันนี้มีใครเล่นบ้างชอช้างก่อนใช่ไหมตอนชั่วโมงแรกนะคะชั่วโมงแรกนี่มีตั้งแต่พี่แมวซาวนะคะมาถึงก็ผิดอักษรเลย เอาเดี๋ยวขอเช็คกันนะน้องแวนนะคะน้องแวนนครศรีธรรมราชมีเชื่อใจเธอแต่ไม่ไว้ใจเขานะคะมีชีวิตเมียเช่าจากพราวนะพี่อ้อมสุราษฎร์นะมีพี่แมวสาวมาแก้ตัวด้วยชั่ว7ทีมดี7หนนะคะพุ่มพวงดวงจันทร์น้องไบนะคะชอบแบบนี้ชอบทำให้คนคิดถึงจากไผ่โพสทอนนะคะแล้วก็มีชอบ ที่เธอเป็นเธอธรรมรีนจากน้องแชมป์โชคชัย4นะแล้วก็มีเจ็ดตุ้ยนะคะจากลาดกระบังบอกชมทุ่งเหมือนกันเลยใจตรงกันกับพี่อะไรนะเมื่อกี้มีชมทุ่งด้วยพี่สำรวยนะคนเดียวกันนะคะแล้วก็เลือกเพลงเดียวกันแล้วก็มีเช็คอินที่ดินแดงชื่อเพลงจากพี่อนันต์โคราชด้วยชาตินี้ที่รักนะคะชาตินี้ที่รักเราคงรักกันใช่เพลงนี้วะไม่รู้เหมือนกันจากพี่ดาเหรอหรือพี่ตาไม่แน่ใจราชบุรีนะคะแล้วก็ มีหลังจากนั้นก็จะเป็นยอยักษ์แล้วนะอ่ะ1สายหน้าใหม่ตอนนี้เป็นยอยักษ์มาดูกันสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะครูเมธิชาจากเด็กหญิงเหม่งบึงกลุ่มค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะสบายดีมั้ยคะช่วงนี้ได้แต่สาวๆทั้งนั้นแหละ
5: ก็ช่วงนี้สบายดีเพราะว่าช่วงนี้ก็ไปขายข้าวใส่บาตรด้วยค่ะ
4: ขายข้าวใส่บาตรด้วยแอบถามได้ไหมว่าปกติเขามีเวียนจริงๆปะ
5: คะ
4: แบบใส่บาตรไปแล้วพระเอากลับมาขายใหม่มีจริงๆปะ
5: ไม่มีอันนี้ไม่มีค่ะ
4: โอ้
5: นี่ไม่มีค่ะ
4: แล้วที่อื่นมีไหมคะเคยได้ยินไหม
5: ก็เคยเห็นนะเคยเห็นค่ะพอใส่บาตรเสร็จแล้วก็พักเอาข้าวมาให้ขายต่อค่ะ
4: เป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนแต่ที่เคยเห็นแน่ๆหนูเคยเห็นอะไรนะสังฆทานเวียน
5: อ
4: ันเนี้ยเห็นแน่ๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆอ่ะหนูเคยหยิบสังฆทานที่หนูซื้อที่วัดอ่ะมาดูอ่ะหมดอายุแล้วทั้งนั้นเลยอ่ะ
5: ใช่ค่ะ
4: แต่ถ้าอาหารทําเสร็จใหม่ๆมันก็ดีเนาะพระท่านก็จะได้แบบรับประทานให้มันอร่อยอร่อยเนาะถ้ากิน
5: ทําทุกวันเลยค่ะ4ก็เปิดแล้วค่ะ
4: ถ้าทําแบบว่าข้าวสารอาหารแห้งบางทีก็ไม่ทันได้กินน่ะเพราะว่าของสดๆใหม่ๆเขาต้องกินก่อนอยู่แล้วถูกปะ
5: ใช่ค่ะ
4: ในทุกๆวันเขาก็ต้องกินก่อนแล้วพอต้องเรียกว่าอะไรต้องฉันก่อนเอาเข้าไปถ้าเป็นพระเนี่ยเขาท่านต้องฉันอาหารที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะพุทธศาสนิกชนน่ะถวายก่อนอยู่แล้ว
5: ตอนนี้รับมั่งอะไรก็มีค่ะ
4: แต่ถ้าแบบว่าเป็นข้าวสารอาหารแห้งพวกมาม่งมาม่าโอ้อย่าเพิ่งให้ท่านฉันเลยจริงๆโซเดียมทั้งนั้น
5: อันนี้ไม่มีเลยค่ะกับข้าวแบบผัดทุกวันทุกวันสดๆร้อนๆทุกวันเลยค่ะใหม่ๆทุกวันเลยค่ะ
4: ซึ่งเลิศมากนะคะก็ขอให้อนุโมทนาบุญแล้วก็ขอให้กิจการร่ำรวยร่ำรวยนะคะเฮง
5: ๆค่ะ
4: นะคะตอนนี้อยู่บึงกลุ่มเหรอคะฝนตกยัง
5: อยู่บึงกลุ่มค่ะไม่ตกค่ะที่นี่ตกยากมากถ้านานๆก็ตกทีก็ตกอย่างหนักเลยค่ะส่วนใหญ่มีแต่ลมพัดแรงๆแล้วก็เป็นกลางวันอ่ะแดดร้อนจ้ามั่งแดดอ่อนๆมั่งค่ะ
4: โอ้ยช่วงนี้มันหลากหลายพื้นที่นะแล้วแบบล่าสุดนี้ฟิลิปปินส์เขามีแบบแผ่นดินหวงแผ่นดินไหวประเทศไทยยังไม่สะเทือนเนาะ
5: ใช่ค่ะอยู่ประเทศไทยนี่ปลอดภัยดีที่สุดแล้วค่ะ
4: ยังไม่สะเทือนมาตรงนี้โอ้ยแต่ครั้งที่แล้วของพม่านี่มาถึงไทยนะ
5: ใช่ค่ะ
4: โอ้ยตอนนั้นก็ใจหายใจคว่ำอยู่แล้วตอนแผ่นดินไหวตอนนั้นทำอะไรอยู่คะ
5: ก็อยู่ในห้องนี่แหละค่ะ
4: ร
5: ู้
4: ส
5: ึ
4: กไหมรู้สึกไหม
5: ไม่รู้สึกค่ะ
4: จริงอ๋อของน้องเมย์รู้สึกแบบอ
5: ยู่ชั้นหนึ่งค่ะ
4: ของหนูคืออะไรนะตู้เสื้อผ้าที่เป็นไม้แขวนหนูมันโยกแบบโยกทั้งตู้เลยอ่ะครั้งนั้นน่ะโหดอยู่
5: ตอนนี้อยู่ชั้นหนึ่งอะค่ะถ้าอยู่ชั้นเก้าเขาวิ่งลงมาหมดเลยค่ะ
4: อ๋อ เออเป็นไปได้เป็นไปได้ชั้นหนึ่งอาจจะแบบว่ารู้สึกถึงการสั่นสะเทือนค่อนข้างน้อยกว่าแต่น้องเมย์ตอนนั้นก็ชั้นสองแต่ก็ปทุมนะไม่ได้แบบไม่ใช่กรุงเทพซะทีเดียว
5: อ๋อค
4: ่ะวันนี้อักษรยอยักษ์ยาม
5: ยามท้อขอโทรหามนแคนค่ะ
4: ยามท้อขอโทรหาทำไมถึงนึกเพลงนี้ได้ล่ะจ๊ะ
5: ก็อย่างที่ว่าบางทีเป็นคนแบบชอบคิดมากคิดอะไรจะชอบเพลงนี้เป็นหลักอะค่ะ อยากจะโทรหาเพื่อนโทรหาใครเป็นที่ปรึกษาค่ะ
4: แล้วจริงๆปกติแล้วถ้าแบบเอาคนแรกเลยที่นึกถึงเวลาที่เราท้อมากๆจะโทรหาใครคะ
5: ก็ปกติก็จะเป็นพี่ข้างบ้านนะคะพี่ดำที่ขายข้าวใส่บาตรแล้วมิน93เนี่ยค่ะมีอะไรก็จะปรึกษาเขาอะค่ะ
4: แล้วยามท้อขอโทรหาร้องยังไงนะ
5: ร้องไม่ได้ค่ะจะชอบค่ะเนื้อหาฟังพอดีค่ะ
4: จำเนื้อได้บ้างไหมจำเนื้อได้บ้างไหมเอาท่อนไหนดี
5: ไม่ได้เลยค่ะได้แต่ฟังค่ะ
4: ตอนนี้ที่เซิร์ชอยู่เนี่ยรับสายไอ้แน่ซอยเทคแคร์ไอ้แน่น้องหล่าจำเป็นอีหล่าจึงโทรหาอุ้ยถ้าหอหีบย่างอยู่เห็นเบอร์โทรอย่าทิ้งไปปอปา
5: ร้องไม่
4: ได
5: ้เป็นอะค่ะ
4: หนูก็ร้องไม่เป็นหนูกำลังหาอยู่ค่ะว่าอักษรถัดไปที่คนในวันพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะต้องได้เนี่ยเขาจะได้ตัวอะไรเออนะเท่าที่ดูเนี่ยตอนนี้เนี่ยจะมีปอปาใช่ปอปากับคอควายเอาตัวไหนดี
5: ปอปากับคอควายเอาปอปาค่ะ
4: ปอปาท่อนแรกเลยนะรับสายไอ้แน่ซอยเทคแคร์ไอ้แน่น้องหล่าจำเป็นอีหลีอะไรจำเป็นอีหลีจึงโทรหาเห็นเบอร์โชว์มาอย่ากดทิ้งไปปอปานะ
5: ค่ะปอปาค่ะ
4: หนูก็ร้องไม่ได้เหมือนกันเพลงนี้ไม่สามารถ
5: ร้องยาก
4: เออนะพี่เขาร้องไว้ดีพี่เขาร้องไว้ดีนะคะจากไอ้มนแคนวันนี้ยามท้อขอโทรหานะคะได้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
5: ก็มอบให้สำนักงานเขตบึงกลุ่มพนักงานขับรถขยะพนักงานเก็บขยะแล้วก็พี่ดำร้านขายข้าวใส่บาตรน้ำมิน93เสริมสวยวัชรินทร์น้ำมิน95แล้วก็ให้ครูเมธิชาแล้วก็น้องหลังใหม่น้องเมย์แล้วก็ทุกสิ่งทุกสายที่ฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะ
4: แม่เป๊ะตลอดอ่ะขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยเร็ว
5: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นไอ้อัยยาลาอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยยาลาอาห่าน
4: ี่เป๊ะทุกครั้งเลยนะพี่เน่งเป๊ะทุกรอบจริงๆแล้วก็เวลาที่มอบเพลงให้ใครนี่ไม่มีตกหล่นเลยนะ
5: ไม่มีค่ะ
4: เป๊ะมากเป๊ะมากดีมากเก่งมากนะคะเลิศเดี๋ยวมอบเพลง

0: ให้นะยามท้อขอโทรหานะจ๊ะ
1: ค่ะขอบคุณมากนะคะขอครูเมธิชามีแฟนคลับรักมากๆขึ้นทุกวันทุกวันหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองตลอดไปนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยค่ะ
0: ขอบคุณค่ะดูแลสุขภาพด้วยเช่นกันสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: อ่ะผลงานเพลงวันนี้นะคะยามท้อขอโทรหาถ้าใครไม่มั่นใจว่าทำไมมันถึงได้ไปตกที่ตัวนี้นะคะก็ลองฟังดูแล้วกันว่าใช่จริงๆหรือเปล่านะว่าลงที่ปอปานะคะอักษรซ้ำได้แต่เพลงหน้าใหม่ห้ามซ้ำถ้าเพลงหน้าใหม่คือเคยมาแล้วก็อย่าไปซ้ำปอปาตัวนั้นเออนะปอปายังไม่เคยใช่ไหมเมย์เนาะปอปายังไม่มีเนาะโอเคได้เลยได้เลยปอปลานั้นหายากต้องลำบากออกเรือไปเออคุณผู้ฟังหนูไปดูเรื่องที่คนต่างชาติเขารู้สึกแบบตื่นเต้นกับคนไทยคือคนไทยเนี่ยมักม่วนอยู่แล้วถูกไหมคนไทยอ่ะมีความสนุกคนไทยอ่ะมีอะไรที่ต่างชาติแบบตื่นเต้นหลากหลายเหมือนกันนี่ล่าสุดนี่ไปดูต่างชาติเขาตื่นเต้นกับเรื่องของการเคารพธงชาติของเราเนาะเวลาที่แบบว่าถึงเวลาเคารพธงชาติแล้วคนไทยแบบหยุดยืนนิ่งอ่ะต่างชาติว้าวมากนะมันเป็นเรื่องที่แบบว่าเชื่อไหมว่ามันเป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวได้เหมือนกันเพราะว่ามีคนเขาแบบเดินทางมาประเทศไทยเพื่อที่จะมาดูคนไทยหยุดยืนเคารพธงชาติหนูแบบจริงปะเนี่ยมาเพื่อจะมาดูเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็มีเรื่องที่เขาบอกว่าตื่นเต้นมากๆคือเขาไม่รู้มาก่อนเลยว่าคนไทยสามารถร้องเพลงสันทนาการและเต้นได้เหมือนกันทั่วประเทศท่าเดียวกันร้องเพลงเหมือนกันอย่างเช่นไก่ย่างถูกเผาเงี้ยคนไทยอ่ะเขาสามารถจริงๆนะที่จะทำอะไรแบบนี้พร้อมๆกันแล้วเหมือนกันได้เออหนูก็ว้าวเหมือนกันแล้วช่วงนี้นะคะบอกเลยว่าขออนุญาตประชาสัมพันธ์กันนิดหนึ่งกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะอยากจะชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกๆท่านนะคะมาร่วมกิจกรรมสุดพิเศษเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ใครที่เป็นคอบอลนี่ต้องตั้งใจฟังดีๆเลยนะร่วมส่งแรงใจเชียร์ทีมชาติที่คุณรักนะคะทีมโปรดที่คุณรู้สึกว่าชื่นชอบเนี่ยไปพร้อมกับแฟนบอลทั่วโลกเลยในทุกๆแมตช์สำคัญของการแข่งขันค่ะสำหรับแฟนบอลตัวจริงนะคะกิจกรรมนี้ต้องไม่พลาดเลยนะเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันแล้วพบกันเร็วๆนี้กับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่9มิถุนายนจนถึงวันนี้แหละก็รอลุ้นแล้วกันนะว่ากิจกรรมนี้จะเป็นยังไงจะต้องโหวตอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตเอาเป็นว่ารู้ก่อนว่าตอนนี้เขาจะมีกิจกรรมแบบนี้มานะคะจะได้สนุกสนานกันโอ้ยใครเชียร์บอลทีมไหนแอบบอกกันมาบ้างเด้อนะผลงานเพลงวันนี้นะคะยอยักษ์ยามท้อขอโทรหาอักษรตัวต่อไปเป็นปอปลานะคะก็ตอนนี้ไม่ต้องโทรปอปลามาตอนนี้โทรมาวันพรุ่งนี้นะคะกับผลงานเพลงแรกค่อยโทรมาตามกติกานะจ๊ะตอนนี้ให้ไปคิดก่อนเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าเริ่มหมดมุกแล้วนะเริ่มนึกชื่อเพลงไม่ออกแล้วอดทนค่ะมันเป็นเกมค่ะเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ของรางวัลก็ต้องอดทนค่ะต้องพยายามมันมีคนเยอะถ้าแจกได้หลายคนน่ะหนูก็อยากจะแจกทุกคนอยู่แล้วแต่อันนี้คือมันจะต้องคัดเลือกกันหน่อยนะมันแจกเยอะไม่ได้ผลงานเพลงวันนี้ยามท้อขอโทรหาค่ะ
2: แจ้งทาดนหลายรับสายแน่แจ้งทาดนหลายรับสายแน่โอ้ยเนาะ

0: สี่ห้า
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
3: โตคิวฮิต

0: นะผลงานเพลงจากวงพัทลุงพารหัตคืออะไรนะสังกัดพารหัตโอ้เท่ดีอ่ะแปลว่าอะไรอ่ะมีใครรู้ไหมอ่ะพารหัตมิวสิกสงสัยว่าชื่อเดี๋ยวนี้ชื่อค่ายเพลงแปลกๆเยอะมากๆนะคะปกติหนูก็ไม่แน่ใจนะว่าวงพัทลุงนี่เขาวงค่ายนี้อยู่แล้วหรือเปล่าเนาะสังกัดคาราฮัตพาราฮัตมิวสิกนะคะชื่อผลงานเพลงว่าทรงนักเลงนะใครที่ชื่นชอบผลงานเพลงสไตล์แบบแนวแบบนี้นะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์ทิวากรแก้วบุญส่งเรียบเรียงโดยอาจารย์สุปการพรมเกิดนะคะใครที่ชอบก็ส่ง SMS กันเข้ามารัวๆได้เลยนะคะทาง SMS ก็ได้4689400เพราะช่วงนี้กิจกรรมหน้าไมค์คือเล่นกันอยู่ถูกไหมเพราะฉะนั้นนะคะส่งมาเป็นข้อความแทนละกันเนาะเป็นกำลังใจให้กับศิลปินแล้วก็บุคคลที่เป็นเบื้องหลังโอ้โหปกติเนี่ยน้องเมย์เวลาทำเพลงหนึ่งเนี่ยโอ้โหไม่ใช่ง่ายๆนะจริงๆเนี่ยเพลงหนึ่งกว่าจะออกอ่ะบางทีอ่ะยังอ่ะโอ้ดวงใจอย่างเงี้ย อัดก่อนว้าวอนอีกอ่ะยังปล่อยไม่ได้สักที กว่าจะปล่อยได้ล่ะเกือบ 2-3 ปีถัดไปอ่ะนะก็มันก็เป็นช่วงจังหวะช่วงเวลานะคะจริงๆมีเพลงที่อัดไว้อ่ะเยอะแยะแต่จะปล่อยได้หรือเปล่ามันก็อยู่ที่ช่วงเวลาแล้วก็กำลังเงินด้วยไม่ใช่ว่าเพลงหนึ่งราคาถูกๆบางทีเป็นแสนนะคะแล้วถ้ามีคนเอาไปครบเยอะมันก็ดีไปถ้ามีคนเอาไปร้องเอาไปอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าดังก็รอดไปแต่ถ้าไม่รอดก็คือเหมือนละลายเงินทิ้งอ่ะมันเป็นอย่างนั้นนะคะมันตามแพชชั่นเลยใครที่แบบว่าทำผลงานมาเขาก็ตั้งใจทุกคนนะคะก็อยากจะให้แฟนรายการของเราช่วยกันซัพพอร์ตศิลปินทุกๆคนทุกๆเบอร์ที่เรารู้สึกว่าชื่นชอบเนาะจะได้รู้ว่าเบื้องหลังเขาทำงานกันแบบว่ามันเสี่ยงอ่ะมันอยู่กับความเสี่ยงบางสิ่งบางอย่างเหมือนกันนะคะเพลงนี้นะส่งนักเลงในช่วงของจ่อคิวฮิตนะคะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: มาในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสดเลี้ยงและ7-Eleven นะคะวันนี้ผลงานเพลงขอสนุกแล้วกันเนาะต่อเนื่องกันมาจากจ่อคิวฮิตเลยนะคะโนราพัทินจากเนตราเชนฟิชเจอริงกับกล้วยสแตมและหม้อหุงข้าวที่เพิ่งเข้าใหม่ในชาร์ตด้วยค่ะ

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร02-201-6770

0: โดยเบทิชา
1: ตีหนึ่ง50 นาทีแล้วนะคะหมดเวลาของน้องเมแล้วน้องเมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะจ๊ะเพราะว่าวันนี้อัปเดตราคายังไม่มีนะเว็บไซต์ล่มไปแล้วไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไรเหมือนกันนะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกๆข้อความนะคะที่ทักมาหลากหลายช่องทางด้วยไม่ว่าจะเป็น SMS นะคะหรือว่าจะโทรมาขอพงขอเพลงวันนี้ก็มีอักษรที่โทรเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยยอยักษ์นะคะไม่ว่าจะเป็นอย่าลืมตัวนะอย่ายอมแพ้ยายสำอางยายแล่มนะคะยิ่งยาวยิ่งร้อยเนี่ยโอ้ยก็หลายคนเลยนะที่แนะนำเพลงนี้มานะคะอยากให้เธอเข้าใจอยากรู้ใจเธอยามรักยามรักยอมปีนต้นงิ้วนะคะยาใจคนจนยาใจคนจนนี่หลายคนคาดไม่ถึงเหมือนกันนะยอมจำนนฟ้าดินนี่เป็นไงล่ะเจ๊ตุ้ยเรานะเฮ้ยเจ๊ตุ้ยเก่งนะเนี่ยเอาจริงๆอ่ะหลายเพลงของเจ๊ตุ้ยคือดีมากอ่ะหน้าเอามาเปิดหน้าไมค์มากเสียอย่างเดียวคือเจ๊ไม่ยอมคุยหน้าไมค์กับหนูนั่นแหละ กลัวน้องเมย์แกล้งบอกว่ายักษ์วัดแจ้งกับยักษ์วัดใหญ่เอ๊ะใช่ชื่อเพลงหรือเปล่าเดี๋ยวนะพี่วิวัฒน์อุบลนะคะอาจจะต้องแบบว่าออกมาแก้ไขนิดนึงว่าเพลงของใคร เพราะว่าตรงนี้นี่ยังถือว่ายังไม่ถือว่าอยู่ในกติกานะหนูรู้จักแต่อะไรนะยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์เล็กไล่ยักษ์ใหญ่ของพี่ปีเตอร์45มันเป็นยักษ์วัดแจ้งกับยักษ์วัดโพหรือเปล่าแต่พอบอกว่ายักษ์วัดแจ้งกับยักษ์วัดใหญ่เหมือนจะไม่เคยได้ยินเพลงนี้มาก่อนเดี๋ยวต้องไปเสิร์ชดูแล้วว่ามันมีจริงๆหรือเปล่านะคะถ้ามีใครเล่นเกมนี้จะต้องบอกชื่อศิลปินด้วยนะแต่อันนี้พี่วิวัฒน์อาจจะไม่ได้บอกนะคะก็ลองดูลองแก้ตัวในวันพรุ่งนี้แล้วกันเนาะนะพรุ่งนี้เป็นอักษรตัวอะไรแล้วนะปอปาลืมปอปาปอปานะคะก็ให้ไปคิดวิเคราะห์กันก่อนว่าปอปาจะเป็นเพลงอะไรดีนะจ๊ะซึ่งตอนนี้ก็บอกตรงๆเลยว่าในหัวหนูมีแต่เรื่องการนอนนะคะเดี๋ยวขอตัวไปนอนก่อนแล้วกันเนาะพรุ่งนี้ก็พบเจอกันได้ใหม่ในช่วงเวลาเดิมนะจ๊ะเที่ยงคืนจนถึงตี2สำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยผลงานเพลงนี้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะคะความในใจก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านจบไป3เพลงเริ่มต้นชั่วโมงนะครับมีแก้วรอพี่จากแม่พึ่งบูบูนงจันทร์นะครับแล้วก็รอเพราะรักครับน้องวิรดาวงเทวันพิษรักพิษณุโลกนะครับคุณอาสีหนุ่มเชิญยิ้มทั้ง3เพลงจบไปก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมแล้วก็รับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับทาง LTM FM 95นะครับหรือว่าจะเป็นแนวทาง SMS นะครับ4689400สวัสดีครับผมเป็นปุ้มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับตี2ถึงตี5สวัสดีพี่สังทองสีใสนะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่พิสิทธิ์ศักดิ์พี่มิตรชัยไอ้กว้างนะไอ้กว้างอยู่โกฮาม่านะครับพี่นงนุชนะครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวพี่มังกรนะครับพี่เออินทิราพี่สุมาลานะครับพี่หนุ่มท่าพลพี่จันทนานะครับทักทายนะครับผมพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่มังกรนะครับพี่สว่างพี่พิสิทธิ์ศักดิ์พี่ประสิทธิ์นะครับทักทายไปถึงพี่เรดมี่นะครับสวัสดีครับพี่สุวรรณีด้วยนะครับทุกท่านเลยที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้เอาละครับ3เพลงจบไปใช่ไหมฮะในช่วงของฮิตมาทอนตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงมหานครไลฟ์กันสัก1เพลงหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับเบอร์เดิม02-248-1366นะครับน้องเมย์รอรับสายอยู่นะครับก็ตอนนี้ในช่วงของมหานครไลฟ์ผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะนี่แหละฮะสบู่ลามาซอนมีซัฟเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาซอนมีซัฟเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ขอบคุณครับ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
3: สนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
4: กลับมานะครับในช่วงของสายชิวฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะครับเอาละฮะตอนนี้แนะนำเพลงกันเมื่อกี้นี้นะครับเทพีบ้านไพรครับจับพี่กุ้งสุธิราชตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันเลยเนาะพร้อมแล้วไหมครับน้องเมย์ตอนนี้พร้อมเนาะโอเคโอเคนะครับอ่ะ1สายหน้าไมค์อยู่กับเราตอนนี้นะครับไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะหลานเพชร
4: โอ้ย
5: ป้าแป๋วลักกระบังค่ะ
4: สวัสดีป้าแป๋วสบายดีนะครับ
5: สบายดีจะคอยพูดกับหลานเพชรอยู่เนี่ย
4: ขอบพระคุณมากๆ
5: จะไปจัดงานให้คุณแม่อลังการจังเลย
4: ครับผมขอบพระคุณมากๆครับ
5: ป้าแป๋วปลื้มใจป้าปลื้มใจและกโมทนาบุญด้วย
4: สาธุ
5: ป้าแป๋วจะสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลให้ตั้งแต่ป้าแป๋วเกษียณมาเนี่ย
4: ครับป้าแป๋ว
5: สวดมนต์อุทิศให้ไอ้นักร้องนักดนตรีนักอะไรอะไรทุกอย่างเลยเนี่ยไอ้ป้อมไอ้ปึ๊บอะไรเนี่ยไอ้ป๊อปโสภัทรอะไรอะไรเนี่ยป
4: ้
5: าแป๋วจะสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันหลังเกษียณมาเนี่ยป้าแป๋วจนอายุจะเหมือนมันจะ80แล้ว
4: ครับผมป้าแป๋ว
5: เกษียณมา15ปี
4: ปีนี้ถ้าป้าแป๋วว่างนะ

0: ทุกวันเลยเนี่ย
1: นี่
0: ท
1: ุ
0: ก
1: วันขอบคุณมากมากนะ
0: แม่พึ่งเนี่ยบุญบารมีดีจังเลยนะ
1: ครับผมขอบคุณครับ
0: ทำให้ให้ลูกแม่คงแม่ค้างานเป็นงานเทศกาลงานใหญ่เลยเนี่ย
1: ใช่ครับก็ถือว่าช่วยถือว่าช่วยพี่น้องทุกคนที่เขาแบบอยากจะมาทำมาหากินที่วัดด้วย
0: วันนั้นเมื่อวันเสาร์อ่ะ
1: ครับ
0: วันเสาร์อ่ะน้าโอ่งอ่ะน้าโอ่งก็คุยว่าวันโน้นวันนี้คนนั้นนั้นคนนี้นักดนตรีอะไรที่จะไปร้องให้อะไรเงี้ย
1: ครับ
0: 11ถึง19
1: ฮะ
0: แล้วก็ได้ยินแล้วก็เมื่อวันเสาร์เนี่ยป๋าน้องเพชรเนี่ย
1: ครับ
0: ป๋าคุยกันกับนั่นแหละแล้วก็อ่านฟังปลื้มใจจังเลย
1: ขอบคุณมากครับ
0: ก็บอกว
1: ่
0: าป้ายอย่างใหญ่เลยแล้วก็เป็นงานเทศกาลเลยนะถึงงานเทศกาลเลยของวัดไอ้ทับกระดานเลยอ่ะ
1: เข้าใจครับ
0: แม่ค้าที่ทำมาหากินนักร้องก็ไปร้องให้โอ้โหบุญบารมีแม่พึ่งเนี่ยอยู่บนฟ้านั่นแหละน้องเพชรเอ้ย
1: ขอบคุณมากมากครับ
0: น้องเพชรอะไรนี่ก็กินไม่หมดหรอกความดีของแม่
1: สาธุครับป้าแป๋วครับแล้ววันนี้ป้าแป๋วอยากฟังเพลงอะไรครับวันนี้ที่โทรมา
0: ฟังเพลงก็ยังเพลงอย่างเดิมนะเพลงเต้ยก่อสร้าง
1: เต้ยก่อสร้างจากพี่จ่อยนะ
0: พี่จ่อยลูมิตรแน่
1: อยากจะมอบให้กับใครไหมครับ
0: มอบให้นี่เลย
1: ฮะ
0: บุคลากรในนี้เลย
1: ได้เลย
0: ของพึ่ง95เนี่ยขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนทุกหน้าที่เลยนะ
1: ครับ
0: ให้มีความสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีหน้าที่การงาน
1: ได้ครับ
0: เดินก้าวหน้าแล้วก็มีเงินใช้ไร้โลคา
1: คร
0: รวยยิ่งขึ้น
1: ได้
0: แล้วก
1: ็
0: เอฟซีทุกคนก็ให้อย่าเจ็บอย่าจน
1: ครับ
0: แล้วคืน95นี่ก็ป้าแป๋วก็ไปร่วมทำบุญก็คืน95ก็ให้โด่งดังไปทั่วประเทศไทยทั่วโลกเลย
1: ครับผมป้าแป๋ว
0: ไปเนี่ยไปกินข้าวที่ไหนเนี่ยเขาเปิดเพลงนี้หมดเลยเนี
1: ่
0: ย
1: ได้เลยครับ
0: เพลงข้าวห้าเนี่ย
1: ขอบพระคุณมากๆครับป้าแป๋วเดี๋ยวผมเปิดเพลงนี้ให้ฟังนะ
0: ได
1: ้เลยครับป
0: ้
1: าแป๋วรักษาสุขภาพนะครับ
0: ด้วยนะ
1: ครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับผมนะฮะป้าแป๋วแม่นะฮะป้าแป๋วโทรศัพท์เข้ามานะครับขอเพลงเต้ยก่อสร้างขอบคุณมากๆครับที่โทรศัพท์เข้ามาเนาะไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของสายชิวฮิวใจครับจัดไป

นุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ทุ่งมหานคร LTM FM 95

ลับมานะครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับจบไป5เพลงยาวๆนะครับอยากจะให้ฟังเพลงกันเยอะๆไม่ว่าจะเป็นหัวใจนักสู้จากพี่บาวีสู้ไปกันวันนี้จากปอยกับโปโลรักต้องสู้นะครับวงคาราบาวแล้วก็เมื่อกี้นี้นะครับ2เพลงไม่ได้เรียนหนังสือจากสตอร์แอนด์เบอร์รี่นะครับแล้วก็ตลอดเวลานะครับจากพี่ปูพงศิษฐ์คำผีนั่นเองทักทายทาง Facebook Live นะครับพี่วันวิสาครับน้องมังกรนะฮะแล้วก็พี่สุคนกับเชิงพี่ดวงใจนากาชิมะนะครับโอไฮโอคาไซมัสสวัสดีครับพี่จุ๊บแจงครับคุณชายบอยคนเดิมนะฮะพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าแล้วก็ทักทายนะครับไปถึงพี่บุญโชติใช่ไหมครับมาทักทายแล้วเนาะมีใครอีกก็ดูสินะต้อง refresh ทาง Facebook ดูนะครับทักทายไปถึงใครก็ดูสินะพี่สุภากรบอกว่าสวัสดีค่ะน้องเพชรเพลงพร้อมมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆครับก็เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำกันเข้ามานั่นแหละนะครับทั้งนั้นเลยเอาละครับตอนนี้อย่ารอช้าครับผมมีอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของอุปกรณ์พยุงเข่าใครที่เดินขึ้นลงบันไดนะครับปวดเข่าเจ็บอะไรเงี้ยฮะก็ต้องระวังกันมากขึ้นคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Hill Life นะครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพวันนี้สุขภาพเข่าวันนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะครับในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีนะครับกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนียปะฟังเพลงกันต่อตามคำขอนะครับจากทาง SMS ด้วยนะฮะสปีสานอกสื่อใจขอเพลงของจุลโหรานครับจัดไปเลยครับพี่เพชรครับอ่ะจัดให้ครับชั่วโมงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องเมย์นะครับรอรับสายอยู่ครับ02-248-1366ครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา 3 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ีมา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่าก
3: ลับมานะครับในช่วงของพาเรทเพลงฮิตยังอยู่กับผมครับเพชรพุ่มพวงเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยเนาะ1สายตอนนี้พร้อมแล้วไหมครับน้องเมย์พร้อมแล้วนะครับ1สายอยู่กับเรานะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
4: คุยกับน้องเพชรอีกแล้วเพชรกับเพชรมาคุยกันอีกแล้วค่ะสวัสดีจ้า
3: น้องเพชรกราบสวัสดีพี่เพชรด้วยนะฮะพี่เพชรจากศรีสะเกษเหมือนเดิมนะ
4: ใช่ค่ะ
3: พี่เพชรสบายดีนะครับ
4: สบายดีจ้าแล้วน้องเพชรล่ะ
3: ผมนะฮะก็นั่นแหละสบายสบายเหมือนเดิมแต่ว่าวันนี้ง่วงมากเพราะว่าวันจันทร์ไงฮะเขาเรียกว่าร่างกายยังไม่ค่อยปรับช่วงกลางคืนนะฮะ
4: ขอให้งานของแม
3: ่ครับ
4: ที่วัดอะไรนะ
3: วัดทับกระดาน
4: เป็นที่ดันเป็นสมเด็จล่วงด้วยดีนะคะ
3: ขอบพระคุณครับพี่เพชรครับเช่นเดียวกันนะครับพี่เพชรก็ถ้าสะดวกถ้าว่างเนาะอยากจะให้มาเที่ยวงานเหมือนกันมาดูบรรยากาศ
4: เดี๋ยวส่งใจไปแล้วกันค่ะเพราะว่าน้าอยู่ศรีสะเกษนะตอนเนี้ย
3: เข้าใจเลยนะครับโอ้ยศรีสะเกษกับสุพรรณแป๊บๆฮะไม่กี่ชั่วโมงโอ้ยนะฮะนาเพชร
4: นครชัยแอร์ก็8-9ชั่วโมงเลยนะหนู
3: ถูกครับผมรอเล่นโอ้ยกว่าจะมาถึงสุพรรณแล้วนานมากๆเลยนะนาเพชรนะ
4: ใช่จ้า
3: ไม่เป็นไรครับนาเพชรก็ดูติดตามได้นะติดตามทางข่าวทางทุกช่องทางนะครับนาเพชรนะ
4: จ้าอย่าลืมขอไอ้อย่าลืมหาเพลงสงสารคุณน้ามาให้น้าฟังด้วยนะ
3: สงสารคุณน้าอุ้ย สงสารใครดีสงสารนะนะนะอะไรดีครับนะอะไรดี
4: สงสารน
3: า
4: เพชรน
3: ี่
4: แหละ
3: สงสารนาเพชรใช่ไหม ได้ครับนะนาเพชรแต่ว่าวันนี้นาเพชรนาเพชรอยากฟังเพลงอะไรวันนี้
4: เสาหลักของบ้านแรงงานของนายค่ะแล้วก็ขอมอบให้กับคลื่นลูกทุ่ง95ทุกคนรวมทั้งน้องเมย์หน้าไมค์ด้วยแล้วก็น้องเมย์ที่ชาคนสวยด้วยแล้วก็ขอให้แบบเด็กวัยรุ่นที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพค่ะขอให้เขาต่อสู้กับผู้ที่รออยู่ข้างหลังโดยเฉพาะพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: เข้าใจครับก็ถือว่าก็เลยอยากจะมอบบทเพลงนี้เสาหลักของบ้านแรงงานของนายนะครับก็ถือว่ามอบไปกับน้องๆที่เพิ่งเข้ามาสู้ชีวิตในกรุงเทพเนาะ
4: ใช่ค
3: ่
4: ะ
3: ได้เลยนะครับเดี๋ยวจัดให้นะครับก่อนที่น้ำเพชรจะไปฟังเพลงครับจำสโลแกนของเราได้ไหม
4: น้องเพชรนำเลยค
3: ่
4: ะ
3: ได้ครับเดี๋ยวพูดตามเพชรนะ
4: จ้า
3: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และไอ้ไอยรา
4: และไอ้ไอยรา
3: ถูกต้องต้องซีแบบนี้ต้องซีแบบนี้ไอ้ไอยราอ่าฮะ
4: ไอ้ไอยราอ่าฮะ
3: รสชาติดี
4: รสชาติดี
3: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมี
4: ทุกบ้านต้องมี
3: ไอยราอ่าฮะ
4: ไอยราอ่าฮะ
3: ถูกต้องครับหน้าเพชรครับ อุ้ยสุดยอดเสียงสูงปี๊ดเลยอะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะ
4: จ้าขอให้น้องเพชรมีความสุขกับทุกอาชีพที่น้องเพชรได้ทำอยู่นะคะพระคุ้มครองบุญรักษานะลูก
3: ขอบพระคุณครับน้าเพชรเช่นเดียวกันนะครับรักษาสุขภาพนะครับ
4: จ้าขอบคุณค่ะ
3: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีจ้า
3: ครับผมนะครับน้าเพชรจากศรีสะเกษนะฮะอ่ะไปฟังเพลงกันต่อครับนะก็ถือว่าเป็นบทเพลงที่ให้กำลังใจแล้วกันนะครับสำหรับทุกท่านที่เข้ามาสู้ชีวิตในเมืองกรุงในต่างประเทศหรือว่าจะที่ไหนก็แล้วแต่ก็ขอให้สู้นะครับเพื่อคนข้างหลังนะครับจัดไปฮะทั้ง4เพลงครับ

0: สี่ห้า
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
3: ก ลับมานะครับในชั่วโมงที่2นะฮะเอาละครับจบไปในช่วงของพาเรทเพลงฮิตแนะนำเพลงกันหน่อยครับมีสาวหลักของบ้านแรงงานของนายนะฮะจากเบียร์พร้อมพงครับสู้เพื่อแม่ครับพี่สมชายใหญ่ถนนนักสู้นะครับพี่ไม้พี่รมพอแล้วก็ฟิจิริงวงไททัสสมิธนะครับแล้วก็โลโซนะฮะรอยยิ้มนักสู้ทั้ง4เพลงจัดให้นะครับทั้ง4เพลงเลยทักทายไปถึงคุณผู้ฟังที่กำลังส่งข้อความกันมานะครับน้องโอมนี่พี่สุคนกับเชิงคุณชายบอยสวัสดีครับพี่สุนิสาน้องมังกรนะฮะพี่น้อยสวัสดีครับผมสวัสดีไปถึงน้องปามี่นะครับอุ้ยมาแล้วน้องปามี่นะคนน้องปามี่คนสวยนะฮะแล้วก็สักทายไปถึงใครน้อพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่อัญชลีโอกุระจากโตเกียวนะครับก็โอฮายุกาไซมัสสวัสดีตอนเช้าพูดถึงเรื่องของโตเกียวนะผมกำลังจะบอกว่าโอ้ยหิวขนมโตเกียวเหมือนกันนะฮะเมื่อก่อนนะตอนแรกๆผมไปญี่ปุ่นใช่ไหมผมอยากจะลองหาดูว่าเอ้ามีขนมโตเกียวขายไหมนะครับไม่เคยเจอเลยนะครับตามหาทั่วบ้านทั่วเมืองก็ไม่เคยเจอสวัสดีพี่สุทัศน์นะครับคุณใหญ่ออสสามย่านน้องมังกรนะฮะทักทายครับน้องลิซ่าพี่นักรบเพื่อประชาชนนะครับทักทายทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงจ่อคิวฮิตนะครับผมก็มีอีกเรื่องนึงมาฝากนะฮะนั่นก็คือเรื่องของเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนชวนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับร่วมกิจกรรมสุดพิเศษเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026นะครับร่วมส่งแรงใจเชียร์ทีมชาติที่คุณรักทีมโปรดที่คุณชื่นชอบไปพร้อมกับแฟนบอลทั่วโลกนะครับในทุกแมตช์สำคัญของการแข่งขันสำหรับแฟนบอลตัวจริงครับกิจกรรมนี้ต้องไม่พลาดเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันแล้วพบกันนะครับเร็วๆนี้จับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันวันนี้ถึงวันที่9มิถุนายนนี้นะฮะอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อจัดไปบทเพลงจอกชีวิตของเราวันนี้เพลงอะไรเดี๋ยวก็ดูสิวันนี้นะฮะเป็นเพลงนี่เลยหมอลำน้อยนะครับจากน้องอ้นพนุวัฒน์นะครับโอ้ยช่วงนี้กำลังมาแรงนะน้องอ้นชิงช้าสวรรค์ใช่ไหมครับมีแต่คนแบบเชียร์ทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับน้องอ้นคำร้องทำนองโดยคุณก้องห้วยไร่นี่ก้องห้วยไร่แต่งให้เลยนะครับเรียบเรียงโดยอาจารย์บุญหลงมงคลพรนะครับขอขอบคุณด้วยนะครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ฮต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: ขอขอบคุณนะครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับจบไป2เพลงนะครับมีแก้บนนะครับจากคุณน้องกันตองเนาะกันตองทุ่งเงินแล้วก็หม้อหุงข้าวนะครับจากโจอี้ภูวิสิทธิ์แล้วก็ฟีเจอริงพันวรการนะครับพี่พันนะฮะทักทายครับพี่คิวเองสวัสดีครับพี่ช่วงพิชัยยุทธคุณชายบอยคนเดิมน้องมังกรพี่สุมาลานะครับพี่สิริลักษ์ครับพี่สุวรรณีครับแล้วก็พี่จรัสด้วยนะครับทุกท่านเลยที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อนะครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ

0: ที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่16องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร 02-201-6770

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: หอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับจัดไปสำหรับบทเพลงกวีบทเก่าจากวงนูโวนะครับชั่วโมงหน้าเอาไว้เจอกันต่อนะครับทักทายครับพี่สุคนกับเชิงมาอีกแล้วน้องมังกรนะครับถูกต้องครับเพลงกวีบทเก่าจากวงนูโวนะครับแล้วก็ทักทายพี่กฎชมนคุณชายบอยคนเดิมนะฮะแล้วก็สวัสดีป้าลิ้นนะครับบอกว่าอะไรนะชุมพรฝนตกเป็นเดือนเลยนะครับเข้าใจนะครับก็ช่วงประมาณนี้แหละที่ผมเคยได้มีโอกาสนะครับไปร้องเพลงที่จังหวัดชุมพรเดือนเนี้ยเดือนมิถุนาตกแทบจะร้องเพลงไม่ได้เลยต้องรอให้หยุดต้องรอให้ไปปล่อยก่อนแล้วก็ร้องต่อนะครับนะจริงๆนะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สุมาลานะครับผมบอกดีเจเพชรเจ้าหายเจ็บคอหรือยังดูแลถนอมสุขภาพเนอะนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับทักทายทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อนะครับขอขอบคุณด้วยนะฮะนี่เลยหอมเฮิร์บสดชื่นแต่เพิ่มซ่าไม่เหมือนใครครับเครื่องดื่มสมุนไพรแพรนาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: โดยเพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา4:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับมาในชั่วโมงที่3นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะฮะจัดไป2เพลงไม่ว่าจะเป็นเชือกวิเศษจากวงลามานูนแล้วก็ดาวมีไว้เบิ่งนะครับจากพี่ไหมไทยหัวเจสินเอาละครับทักทายไปถึงคุณผู้ฟังนะครับที่กำลังรับชมรับฟังกันตอนนี้นะครับพี่ไทยรัตแตงโมครับพี่สมโชคนะฮะบอกว่าให้ความรักกับคนที่ไม่ต้องการก็เหมือนกับรดน้ำกลางสายฝนนะครับจริงไหมครับจริงแท้ครับจริงแท้สวัสดีครับพี่สุมาลาครับน้องมังกรทักทายครับพี่สุชาดานะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่เยเฮอมาแล้วทักทายนะครับน้องสุตารัตนี่เข้ามาละในชั่วโมงที่3นะครับบอก Morning Crush นะแล้วก็ทักทายไปถึงใครดูสิสวัสดีพี่สุคนนะพี่คำเตยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ขอขอบคุณด้วยนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะครับขอขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับสองเพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นขวัญบินพี่สิงโตนำโชคแล้วก็พี่จกโซคูนะครับเทสบอดีนะฮะจากน้องม่อนวรวิทย์บียอนเซ่ตอนนี้จะเป็นแนวบียอนเซ่ไปแล้วนะครับอ่ะน้องม่อนน่ารักน่ารักจัดไปทักทายกันหน่อยครับสวัสดีไปถึงน้องมังกรครับพี่โอฟรานนะฮะคุณแม่บุญเรือนพี่สุภัตรานะครับสวัสดีครับผมบอกว่าอรุณสวัสดิ์วันเช้าวันอังคารหันษานะฮะนี่จัดไปครับพี่อนุวิทย์ครับพี่พรชัยสวัสดีครับน้องสุตารัตน์บอกว่าไปก่อไฟก่อนครับนี่กำลังไปก่อฟันที่ไปก่อไฟใช่ไหมฮะจัดไปนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยเป็นเพลงแนวสบายๆเหมือนที่เคยฟังกันทุกครั้งนะครับวันนี้จะสบายแบบไหนรอฟังดูเลยครับ

0: Family
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
4: กลับมานะครับในช่วงของมหานครแฟมิลี่ครับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยครับวัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นแค่วันละ8บาทสอบถามโทรนะครับ02-201-4364ครับทักทายไปถึงทุกท่านนะครับ คุณชายบอยนะฮะน้องปามี่บอกมาทันช่วงสุดท้ายพอดีเลยนะฮะนะน้องปามี่นะครับแล้วก็คุณแม่คุณพี่บุญเรียนนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่นรเดชพี่คุณดูสวยดูสวยนะครับสวัสดีครับผมน้องสุตารัตน์บอกว่าอกหักดังเปาะอารุมเจาะไหมตามเพลงตลกนะฮะตอนนี้ครับอย่ารอช้าขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงกันต่อครับ
0: มหานครแฟมิลี
1: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียวก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: ไทยเชฟเข้มข้นถึงเครื่อง

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับมาถึงท้ายชั่วโมงทักทายกันหน่อยครับทาง Facebookไหนก็ดูซิมีใครบ้างสวัสดีไปถึงน้องออนทิชาใจรักนะครับน้องทิพนะบอกว่าปล่อยได้ใจก็เบานะครับพี่คิวเองคุณชายบอยคนเดิมพี่มนัทใช่ไหมครับทักทายนะครับพี่นรเดชคุณแม่คุณพี่บุญเรียนคุณยายพอเพียงนะครับน้องมังกรน้องแชมป์น้องแชมป์บอกว่ายังอยู่ครับพี่เพชรนี่น้องแชมป์นะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงใครก็ดูซิก็ดูซิเห็นแต่สติ๊กเกอร์ของคุณยายพอเพียงตอนนี้อยากเฟื้อยเลยนะฮะคุณรดิตเช่นเดียวกันนะครับขอบพระคุณมากๆครับที่ส่งข้อความกันมานะครับวันนี้เวลาของผมหมดแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิม2:00 ถึง 5:00กับกระผมเพชรพุ่มพวงอย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งผู้บริจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเป็นพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: one accord.
1: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: สวัสดีค่ะมาแล้วตี 5:12 นาทีเช้าวันนี้วันอังคารแล้วนะคะ9มิถุนายน2569วิทยุอสมททั่วไทยนะคะแล้วก็ Facebook LTM FM 95กับเรา2คนสวัสดีลุงนะคะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีรู้ฟังครับ
0: สวัสดีค่ะวันนี้หลายจังหวัดมีโอกาสได้กรีดยางนะคะนี่น้องแกนที่จุฬาภรณ์บอกว่าวันนี้ได้กรีดยางยินดีด้วยนะคะเพราะว่าหลายวันแล้วบางคนบอกว่าโอ้โหไม่ได้กรีดยางเลยอ่ะพอมีบัตรพอมีเงินเนี่ยไทยช่วยไทยนะยางก็ไม่ได้กรีดเหมือนให้ใช้เงินนี้ให้หมดก่อนหรือยังไงหมดกันหรือยังคะหมดกันหรือยังคนละ 1,000 บาท
1: เข้าไปเช็คได้เนาะว่าเราเหลือสิทธิ์เดือนนี้เท่าไหร
0: ่กี่บาทใช่ไหม
1: ครับ
0: บางคนก็บอกว่าหมดไปตั้งแต่5วันแรกแล้ว5วันแรกก็หมดแล้ววันนี้วันที่9แล้วก็รอวันที่1ต่อนะคะแล้วก็ถ้าหมดวัน5วันแรกก็หมายความว่าเราอาจจะไปซื้อของมาตุนเนาะ
1: ใช่
0: ไหมแต่จริงๆถ้าเป็นพวกของที่มันหมดอายุอย่างใครอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องตุนก็ได้นะค่อยซื้อให้ซื้อทีละนิดทีละหน่อยได้ไหม
1: มันค่อยทุกเดือน
0: ว่าไข่อายุมันสั้นนะคะบางทีเราไปเห็นแล้วเฮ้ยมันราคาถูกจังเลยมาดูวันหมดอายุของไข่ด้วยนะไม่งั้นก็เสียดายนะคะค่อยๆทยอยจ่ายไปแม่ค้าก็จะได้ไม่เหงานะคุณเล่นจ่าย5วันงวดหมดแล้ววันที่6ถึงวันที่30แม่ค้าก็นั่งตบยุงสิคะ
1: กินเราจะเริ่มกินอะไรเริ่มกินอะไรไม่อร่อยแล้ว
0: เริ่มกินไม่อร่อยแล้วนะคะ
1: คร
0: ับ ขอให้เศรษฐกิจคึกคักเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้วันที่10เนาะเขาจะเปิดรับสมัครพวกฟู้ดเดลิเวอรี่อะค่ะเนาะพรุ่งนี
1: ้
0: เป็นต้นไปไทยช่วยไทยจะเปิดรับสมัครตอนแรกเราก็นึกว่ารับสมัครไปแล้วนะแต่ว่าก็จะเปิดพรุ่งนี้วันที่10ร้านค้าเนี่ยสามารถเลือกผูกได้1แพลตฟอร์มเท่านั้นนะคะคุณเลือกเอาเลยจะเอา LINE เอาอะไรอ่ะมีหลายอย่างเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: จะ LINE Man จะ
0: LINE Man
1: Robin Hood Shopee Food
0: ค่ะนะได้1แพลตฟอร์มเท่านั้นทำไมทำไม่ได้หลายอย่างก็ไม่รู้นะก็เลือกไอ้นี่นะคะเชื่อมกับผู้ให้บริการผ่านแอปถุงเงินเหมือนเดิมนะคะพรุ่งนี้6โมงเช้านะคะเลือก1แพลตฟอร์มแล้วก็ต้องแพลตฟอร์มที่ร้านค้านั้นใช้อยู่แล้วนะเมื่อยืนยันการสมัครแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลังก็เลยบอกว่าขอให้ร้านค้านะตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ดูเลือกให้ดีว่าจะเอาไลน์แมนหรือเอาอะไรนะให้เหมาะสมกับการสมัครเพราะว่าบางร้านเนี่ยคือมีทุกแพลตฟอร์มใช่ไหมก็เลยให้เลือก1แพลตฟอร์มร้านค้าไหนที่ไม่มีสาขาสมัครผ่านแบนเนอร์นะคะสมัครใช้งานฟู้ดเดลิเวอรี่ในแอปถุงเงินได้เลยก็ไม่ยากค่ะเข้าไปกดยอมรับเงื่อนไขเลือกแพลตฟอร์มที่เราต้องการสมัครเพียง1แพลตฟอร์มแล้วก็กรอกรหัสอ้างอิงจากร้านค้าก็คือจากผู้ให้บริการนั่นแหละแล้วก็หลังจากนั้นก็ยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP รอผลการอนุมัติจากระบบก็ได้เลยไม่ยากขั้นตอน
1: ค่ะ
0: ค่ะก็ดีนะอย่างน้อยเราก็บางคนก็ไม่อยากออกจากบ้านก็สั่งผ่านแอปได้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเริ่มรับคำสั่งซื้อได้ตั้งแต่วันที่15ค่ะน้อง
1: อ
0: ื
1: ม
0: ค่ะสมัครวันที่10วันที่11รู้ผลเลยได้หรือไม่ได้ยังไงก็สะดวกไปอีกหนึ่งช่องทาง
1: สำหรับพวกที่ชอบแบบว่าไม่ชอบออกไปซื้อเองนะ
0: ค่ะบางคนจริงนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยอยากออกจากบ้านอ่ะมีอะไรก็จริงเดี๋ยวนี้จริงมันรู้สึกว่ามันมีความไม่เหมือนเดิมอันนี้พูดถึงตัวเองเนาะไม่ค่อยอยากออกจากบ้านอ่ะไม่รู้เป็นอะไร ค่ะมีอะไรก็กินกินไปก่อนเดี๋ยวสักพักนึงว่าเดี๋ยวจะไปตัดหญ้ามากินคือเป็นคนขี้เกียจยังไงไม่รู้เออคื
1: ออ
0: ันนี้มั่งที่เขาบอกว่าอินโทรเวิร์ตหรือเปล่าไม่ได้ใส่ใจนะ
1: ไม
0: ่ใช่ออกจากบ้าน
1: ไม่อยากจะเจอหน้าใคร
0: จริงใช่ค่ะนะคะก็เรามีอะไรก็กินไปก่อนจนหมดอ่ะแล้วเดี๋ยวค่อยออกค่อยแอบออกไปอะไรเงี้ยไปซื้อของน้องเมย์อยู่หลังไมค์รออยู่นะคะ1สายค่ะ022481366นะคะอ้าววันนี้น้ำมันขึ้นไปแล้ว50สตางค์ต่อลิตรทุกชนิดค่ะน้องเมื่อกี
1: ้ครับทั้งดีเซลทั้งเบนซินทุกชนิดเลยครับพี่ห้า
0: เรียบร้อย
1: อย่างนี้ประกาศตอน2ทุ่มกว่า3ทุ่มนะฮะโอ้โห
0: ใช่
1: ไหวตัวไม่ทัน
0: นะ80สตางค์อ่ะ
1: ครับ
0: อาทิตย์นี้ขึ้นอีก50ทุกชนิดนะคะโอ้ยก็เอายังไงตอนนี้เอายังไงมันขึ้นไปแล้วอ่ะแพงสุดก็เป็นเบนซิน52บาท69สตางค์นะคะเช้านี้เบนซินธรรมดาเนาะโตโฮ99142บาท43สตางค์โตฮอล95 43บาท10สตางค์อันนี้ไม่รวมยังเบื้องต้นยังไม่รวมภาษีนะคะในต่างจังหวัดนะก็แพงกว่านี้แน่นอนค่ะหมูข่าวอู้แล้วก็วันนี้มีข่าวว่าเขาจะมีหนังสือปลดคุณทักษิณถูกไหมวันที่9เนาะ
1: ครับปลดกำไรมีปลดอะไรฮะ
0: ปลดกำไรด้วยแล้วก็ออกด้วยเพราะว่าคือตอนนี้คุณทักษิณเนี่ยอยู่ในระหว่างคุมประพฤติอยู่4เดือนใช่ไหมตั้งแต่11พฤษภาเดี๋ยวนะ10พฤษภาถึง9กันยาน่ะตอนนี้ไม่ใช่9กันยาสิ9กันยาใช่แต่ว่าเขาจะปลดเขาจะปลดกำไร EM วันนี้เดี๋ยวนะยังไม่มีหนังสือค่ะใช่ถูกต้องเลย
1: ใช่คือเดิมทีเนี่ยนะฮะกรมคุมประพฤติก็บอกว่าถ้าจะปลดกำไร EM ได้เนี่ยต้องมีหนังสือจากศาลมาว
0: ่
1: าจะยังไม่มีฮะยังไม่มีก็เลยทำให้คุณทักษิณก็ยังไม่ต้องเดินทางมาที่กรมคุมประพฤติวันนี
0: ้ต้องมีก่อนต้องมีหนังสือก่อนใช่ไหมก็แสดงว่าต้องวันนี้เหรอ
1: คือต้องมี
0: อันนี้มาจากว่าคุณทักษิณไม่ได้รับพระราชทานอภัยโทษนะคะก็หนึ่งในรายชื่อก็มีคุณทักษิณด้วยนะคะนี่ก็เป็นอภัยโทษเป็นกรณีทั่วไปนะคะคุณทักษิณก็ได้ด้วยแต่เนื่องจากว่ามันเป็นอย่างนี้นายทักษิณมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ตามมาตรา8แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษซึ่งเหลือโทษไม่ถึง1ปีจึงเป็นผู้ต้องราชทานให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวไปขณะที่กรณีการปลดกำไร EM อยู่ระหว่างการรอกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการตามมาตรา21แห่งพระราชกฤษฎีกาที่จะพิจารณากันกรองตรวจสอบผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษและส่งรายชื่อต่อศาลแห่งท้องที่ให้แล้วเสร็จภายใน120วันนับตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้บังคับใช้เพื่อความสะดวกก็เห็นบอกว่าต้องรับใบบริสุทธิ์พ้นโทษกับทางเรือนจำพิเศษชลบุรีแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปยื่นขอถอดกำไรต่อสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1อ่ะน้องๆนี่คือขั้นตอน
1: ครับผม
0: เพราะว่าสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1เนี่ยเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่สถานที่คุมประพฤติบ้านจันทร์2ล่าของคุณทักษิณก็ยังไม่มีหนังสือก็เดี๋ยวรอจนกว่าจะมีขั้นตอนการปล่อยตัวพ้นโทษเสร็จสิ้นนะคะก็เลยนัดหมายมาถอดกำไรได้เดี๋ยวรอ
1: ครับ
0: ค่ะรออีก
1: อาจจะถอดเองไม่ได้นะถอดเองไม่ได้ถ้ากำไร
0: ไอ้กำไรเอียมนี้คือมันต้องล็อกเหมือนกุญแจมือเนาะใช่ไหม
1: ครับ
0: ต้องมีกุญแจเปิดล็อกค่ะถอดเองไม่ได้มันคง แต่คงปรับได้นะแบบปรับหลวมปรับให้มันตึงอะไรอย่างนี้ได้เปล่าไม่รู้นะ
1: หลวมหลวมคงไม่ได้หรือเปล่าพี่ไม่รู้เหมือนกันนะ
0: หรอเอาถ้าเราผอมลงมันจะหลวมไหมไม่รู้นะ
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องรู้ก็ได้นะเรื่องนี้เนาะ
1: เพรา
0: ะว
1: ่
0: าไม
1: ่
0: มีใครอยากใส่ไม่มีใครอยากใส
1: ่
0: ไม
1: ่ต้องรู้ก็ได
0: ้เอออยากลองเหรออยากลองไหมกำไรอยากได้กำไรหนึ่งของตัวเองเนี้ยไม่ต้องไปอยากลองนะคะไม่ต้อง
1: เออเอากำไรอื่นไม่ใช่กำไร EM เนาะ
0: กำไรทองนี้ถ้าสายมาแล้วนะคะจากลำพูนค่ะ
1: รับสายครับ
2: บอกข่าวเล่าความ
0: พี่ชัยจากลำพูน
3: ครับสวั
1: สดีครับ
3: ฮัลโหล
0: ครับพี่ชัยฟังจากฟังจากมือถือนะคะ
3: ครับฟังจากมือถือครับ
0: ได้ค่ะเป็นเงี้ยสัญญาณมันจะ
3: พอดีมีเรื่องร้องเรียนนะครับ
0: ฮะ
3: เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
1: เรื่องร้องเรียน
3: ทั้งหัวครับผม
0: เออเอาเลยครับพี่เชิญค่ะ
3: ครับไฟส่องสว่างทางหลวงมันไม่เปิดครับ
0: ไม่เปิด
3: ครับ
1: ทางหลวง
0: มันไม่เสียใช่ไหม
3: สามแยกมันไม่มีไฟครับไฟมันดับแต่ทางเข้าหมู่บ้านโอ้ยร้อยดวงก็สว่างหมดแล้วครับ
0: แต่นี่มันไฟทางหลวงนอกเมือง
3: หน้าอำเภอแม่ทาครับหน้าที่ว่าการอำเภอแม่ทาม
0: ันนานหรือยังคะ
3: ดูกัน
0: ดับอยู่นานหรือยังพี
3: ่โอ้ยเป็นเดือนนะครับพี่

0: ครับพี่มันมืดนะครับ
1: มันมืดมากเลย
0: ครับตรงสายซูเปอร์ก็ดับปากทางเข้าก็ดับแต่เลยไปสัก4-5ต้นโอ้โหสว่างทางตรงสว่างมาแล้วครับพี่
1: เหมือนคนละประเทศ
0: เหมือนคนละประเทศพอดีถ้าเราขับรถตอนเช้าเนี่ยมันไฟมันส่องสว่างแล้วเข้าสู่ที่มืดมันตาเราจะมัวครับพี
1: ่โอ้
0: ส่วนใหญ่จะดับทางโค้งทางนั้นนะครับพี่สายนะมันเหมือนกับจะให้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
1: โอ้ แล้วก็โดนวันนี้ก็เลยไม่มีการแก้ไขไม่มีการ
0: แ
1: ก้อะไรเลย
0: ทางตรงอ่ะโอ้ยสว่างไม่ได้มดยังเห็นแล้วครับพี
2: ่แล้วแยก
0: ตรงนี้มันอันตราย
2: มันเป็นไฟแดงไหมครับพี่ไฟเขียวไฟแดงไหมฮะหรือว่า
0: ไฟส่องสว่างเหลืองๆดวงใหญ่นะครับของทางหลวงอ่ะ
1: ดวงใหญ่เลย
0: ดับดวงใหญ่นะครับเสาเท่าสูงเสาเท่าสูงไฟฟ้าแรงต่ำนะครับดวงใหญ่ๆนะครับ
1: ค่ะโ
0: อ้เพราะว่ามันอันตรายมากผมวิ่งประจำครับพี่ส่วนใหญ่จะดับจะมืดทางโค้งนะพี่สองสามดวงดับหมดทางตรงโอ้โหสว่างจัง
1: ค่ะ
0: อยากให้ทางหลวงครับแก้นะครับ
1: ช่วยกันแก้หน่อย
0: ข้ามสะพานลอยที่ว่าการอำเภอแม่ทาครับจังหวัดลำพูนนะครับ
1: ข้ามสะพานลอยเลยนะตรงจุดนั้นเลยใช่ไหมคะ
0: ครับครับมันจะมีศาลาเหลืองๆปากทางเข้าทาบ้านทาประดุกครับ
1: โอ้ค่ะครับครับที่ก็
0: ผมก็ยืนยัน
1: ตัวตน
0: นะ
1: ครับ
0: คุณโจนจะผ่านไม่ผ่านไม่รู้เลย
1: เออใช่ไหม
0: ถ้าเราไม่ฟังก็แสดงว่าเรารวย
1: ประมาณกี่ดวงคะตรงนั้น
0: ประมาณ3ดวง4ดวงครับพี่เรียงกันเลยคร
1: ับ3ดวงเองก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรนะพี่นะ
0: มันเป็นรูปตัวทีอ่ะพี่ตัวทีนะ
1: โอ้
0: จากตัวทีนะดับหมดแล้วครับ3แยกตัวที
1: เ
0: นี่
1: ยดับเลยอ๋อแสดงว่ามันหมดอายุการใช้งานได้ยังไงไม่ทราบ
0: ปากทางเข้าก็มืดครับพี
1: ่อ๋อมืดไปหมดเลยนะคะ
0: คร
1: ับ ฝากด้วยนะคะทางหลวงน้องไฟดับอยู่ตรงนั้นนะคะ
0: วิ่งประจำครับพี่
1: พี่ผ่านก็รู้สึกมัน
0: โอ้รถ
1: น่าจะ
0: คุณยาตอนเช้ามันอันตรายครับพี่รถยนต์เอก
1: โอ้
0: มีช่วงยูเทิร์นตรงนั้นพอดีพี
1: ่ค่ะ
0: ช่วงตรงยูเทิร์นที่เราจะเข้าตีเข้าไปเชียงใหม่ครับมันมืดหมดเลยครับ
1: โอ้ถ้าใครขับไปเที่ยวเชียงใหม่ก็ต้องผ่าน
0: นี่แล้วคนในพื้นที่เขาไม่รู้หรอกครับพี่คนในพื้นที่จะรู้เองอ่ะ
1: โอ้ค่ะค่ะได้เลย
0: ครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณนะคะที่โทรแจ้งมาค่ะ
0: ครับผม

0: ึงอุบัติเหตุเรื่องการใช้รถใช้ถนนเรื่องฟงเรื่องไฟเมื่อวานนี้ที่นครอำเภอปากพนังนุ่งอำเภอเมืองนะคะแต่ว่ามันเป็นถนนที่ไปอำเภอปากพนังอะเนาะคือมันเป็นอุทาหรณ์ไทยมุงเลยค่ะนุ่งเพราะว่
1: าม
0: ันเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อนคือชาวบ้านเนี่ยออกไปดูเหตุการณ์รถชนกันนะคะปรากฏว่ารถมาชนอีกทีนึงค่ะเนี่ยโอ้โหคือกำลังข้ามถนนเพื่อไปดูอุบัติเหตุรถชนกันแล้วก
1: ็
0: ปรากฏว่าเป็นการช่วยกันแบบยากลำบากมากนะคะโอ้โหต้องใช้เครนยกกว่าคิดดูถึงจะเอาคนเจ็บออกจากจุดเกิดเหตุแล้วก็ส่งโรงพยาบาลได้นะคะนี่ค่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยมีอุบัติเหตุมีคนบาดเจ็บอยู่ก่อนใช่ไหมทีนี้กู้ภัยก็ไปช่วยเหลือก็ปรากฏว่าเกิดเหตุซ้ำซ้อนมาอีกชนตรงนั้นอีกรอบนึงอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นผู้บาดเจ็บเป็นชาวบ้านนี่แหละมาดูเหตุการณ์นะคะก็ปรากฏว่าถูกรถกระบะชนแล้วล่างเนี่ยไปติดอยู่ใต้ท้องรถอีกทีนึงโอ้โหนี่ค่ะสาหัสนะคะก็คือก็บอกว่าเวลารถชนเนี่ยนะสมมติชนกลางคืนนะมันช่วงไฟน้อยอะไรอย่างนี้นะคะก็ขอให้อยู่ห่างๆจากที่เกิดเหตุสักนิดนึงก็ได้นะคะเป็นอุทาหรณ์จริงๆนะไทยมุงเหรอเรียกไทยมุงนะเมื่อคืนเนี้ยตอนดึกแล้วค่ะ
1: คร
0: ับ ต้องใช้เครนมายกนะคะมันจะช่วยยากขึ้นไปอีกเนาะ
1: ครับ
0: ยิ่งถ้าไม่มีไฟเหมือนกับที่ลำพูนเนี่ยโอ้โห
1: เน
0: า
1: ะ
0: ค่ะใช่
1: ลำบากเลย
0: ลำบากมาก
1: ส่วนแถวนี้มีไม่ใช่ไทยมุงนะครับมีกัน2คนเลยครับเพื่อนรักกันเลยครับพี่นะฮะเขาบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยเกิดเป็นภาพอันซาบซึ้งที่โรงพักนะแต่ถ้าจะดีกว่านี้คือทั้งคู่ควรจะไปทำเรื่องดีๆนะครับปรากฏว่ามีเพื่อนกันผู้หนึ่งเป็นเพื่อนรักเลยนะพี่โหเป็นเพื่อนรักเลยนะฮะปรากฏว่าอีกคนหนึ่งอ่ะหลอกเพื่อนมาให้ขนยาบ้าล้านเม็ด
0: โอ
1: ้พอโดนจับได้เพื่อนบอกเอ้าทำไมเพื่อนไม่บอกเราอ่ะทำไมเพื่อนต้องหลอกเราด้วยแต่ไม่เป็นไร
0: ข้างในไม่ขนอะไรอย่างนี้หรอ
1: ทำไมเหมือนกับว่าทำไมเพื่อนไม่บอกว่าให้มาขับรถให้ในหลังรถมียาบ้านั่นเกือบล้านเม็ดนะ
0: โ
1: อ้เพื่อนก็บอกเฮ้ยนายเราขอโทษนะไอ้เพื่อนคนนี้ก็แบบแทนที่จะโกรธเนาะแทนที่จะโกรธบอกเราไม่โกรธนายหรอกเพราะว่าในวันที่เรายากลำบากนายคอยช่วยเหลือเราโอ้แล้วก็เป็นซีนดราม่าเฉยเลยฮะตำรวจงงเลยทั้งคู่

0: กอดกันร้องห่มร้องไห้บนโรงพักนะฮะ
1: ก็คือติดคุกทั้งคู
0: ่ก็ต้องทั้งคู่ร่วมกันนะเพราะนั่งรถมาด้วยกันนะครับที่หนองวัวซออุดรธานีครับระหว่างที่ชุดปฏิบัติการเครือข่ายยาเสพติดเนี่ยนะฮะปราบปรามยาเสพติดเนี่ยเขาตั้งด่านจับกลุ่มมีวัยรุ่น2คนนะครับคนหนึ่งชื่อชาติชายอายุ38ปีอีกคนชื่อปรีดีอายุ36นะฮะขับรถเก๋งซูซูกิสวิฟต์นะครับสีบรอนเทาเข้ามาในด่านเจ้าหน้าที่ตรวจค้นครับข้างในเจอยาบ้า 796,000 เม็ดซุกซ่อนอยู่นะครับก็ทั้งคู่ก็บอกว่ารับจ้างลำเลียงขนยาเสพติดเนี่ยนะครับให้กับเครือข่ายยาเสพติดก่อนหน้านี้เนี่ยตำรวจเขาไปจับมาได้2,800,000เมตรก็ขยายผลมาว่าจะมีการขนยาอีกนะฮะเอายาบ้ามาจากนครพนมครับมุ่งหน้ามาอุดรนะฮะก็เจ้าหน้าที่ก็เลยเรียกตรวจค้นนะครับเห็นบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยนะฮะเพื่อนเนี่ยนะครับเพื่อนเนี่ยเป็นคนรับสารภาพนะครับว่าซุกยาบ้ามานะครับซุกซ่อนมานะฮะ398มัดนะพี
1: ่โอ้โหก็แสดงว่าถ้ารอดไปนี่ปีเปรมเลยเนาะ
0: ครับผมนายชาติชายนะครับเพื่อนคนนี้เนี่ยนะฮะสารภาพนะครับว่ารับจ้างขนยาบ้าจริงก่อนหน้านี้เนี่ยเคยติดคุกข้อหาพยายามฆ่านะผลโทษออกมาก็เนี่ยคือด้วยความที่มันได้เงินง่ายพี่ขับรถเที่ยวเดียวได้เป็นแสนมีที่ไหนมันก็พร้อมจะเสี่ยงนะครับแต่เขาบอกว่าเขาขับเที่ยวหนึ่งได้ค่าจ้าง20,000นะนะส่วนเพื่อนเนี่ยบอกว่าเขาจ้างนั่งมาเป็นเพื่อน10,000เราก็เห็นก็ไม่เสียหายอะไรก็นั่งมาเป็นเพื่อนเขาไม่รู้เลยว่าในรถจะมีการขนยาบ้ามาก่อน
1: เขาจ้างนั่งมาเป็นเพื่อน
0: ใช่เพื่อนเนี่ยเพื่อนรักกันเนี่ยบอกเพื่อนมานั่งเพื่อนหน่อยให้10,000ไปรถเข้ามากรุงเทพให้10,000เอาดิ10,000ไปดิเพื่อนนะครับพอโดนจับเนี่ยตำรวจถึงถามไงว่าเองโกรธเพื่อนไหมเนี่ยต้องมารับเคาะกรรมนั่งรถมาด้วยกันนี่มันต้องโดนด้วยกันนะนี่ฮะโอ้ปรากฏว่าปรีดีบอกว่าไม่เคยโกรธเพื่อนเลยนะไม่โกรธเลยเพราะว่าในเข้มเนี่ยคนนี้เนี่ยเป็นเพื่อนที่คอยช่วยเหลือตนตลอดไม่ว่าจะเป็นเวลาคนในครอบครัวไม่สบายต้องไปหาหมอนะ
1: ก็คนนี้ช่วย
0: ก็เป็นคนพาไปหาหมอเวลาครอบครัวเดือดร้อนเข้มก็จะคอยยื่นมือเข้ามาเอาเงินเพื่อนช่วยเอาอะไรเพื่อน
1: ได้หมดคนนี
0: ้เพราะฉะนั้นไม่โกงโดนจับก็โดนครับ
1: มันเป็นไปได้ไหมที่เขาไม่รู้เลยเหรอว่าเพื่อนค่ายาบ้าอยู่จริง
0: ๆเป็นเพื่อนกันเดี๋ยวกำลังนึกนะว่าเราสมมติเรามีเพื่อนสนิทอยู่ในแต่หลังๆแล้วบางทีเราก็เพื่อนสนิทสมมติจบมาจากมหาลัยต่างคนต่างแยกย้ายกันไปทำงานนะพี่นะเราก็ไม่รู้ว่าเขาไปทำอะไร
1: ใช่ไหม
0: เดี๋ยวมีเพื่อนกำลังนึกอยู่นะสมมติมีเพื่อนผมโทรมาบอกว่า
1: เ
0: ฮ้ยย่องนั่งรถไปต่างกว่าเป็นเพื่อนกันหน่อยดิชอบขับรถ
1: หลัง
0: ว่ะถ้าบางทีถ้าเป็นเพื่อนกันก็
1: ไม่
0: อาจจะนั่งรถไป
1: อะไรใช่ไหมอ๋อ
0: ครับ
1: โอเคแต่เอาจริงๆนะถ้าเรามีเพื่อนแบบนั้นเราก็ต้องแต่มันมีที่มาที่ไปอ่ะกับการเป็นเพื่อนถูกไหม
0: เราก็ต้องรู้แล้วว่าเขาทำอะไร
1: เราต้องรู้ว่าสิเพื่อนเราทำมาหากินอะไรอ่ะใช่ไหมอยู่มันรวยจังเลยว่ะอย่างเงี้ยรวยโดยไม่มีต้นสายปลายเหตุอย่างเงี้ยเออเ

0: เราก็ต้องเราก็ต้องรู้สิ
1: ตำรวจถึงนี่พี่แจ้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดโอ้โหร่วมกันจำหน่ายนี่โทษหนัก
0: มหาศาลในแต่ละวันนะจริงๆนะคือยังมีการจับกันอยู่แบบเยอะมากนะคะยาเสพติดอ่ะเออ
1: คุณจ้างคนไทย 20,000
0: เออมีวิธีการอะไรเยอะแยะเลย
1: เกือบ8เออ
0: คือพวกเนี้ย
1: จะมา 800,000 เม็ดจ้าง 20,000 นี่เด็กๆมากครับพี่เนาะ
0: ใช่ใช่ค่ะมันเยอะอยู่นะคะรัฐบาลคะยาเสพติดยังเพียบอยู่เนี่ยเมื่อวานนี้ก็ยึดในพื้นที่เชียงรายเมื่อวานกับเมื่อวานคืน2วันเนี่ย2ล้านเม็ดไอซ์อีก669กิโลอ่ะพี่ดู
1: โอ้
0: เออ
1: ครับ
0: เนี่ยยึดเป็นขนาดนี้แล้วพี่ดูแล้วของกลางเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าชาวบ้านระแวงก็ไปดูเวลาเราอ่านข่าวแล้วก็ไปดูคอมเมนต์ด้วยนะคอมเมนต์ทุกครั้งชาวบ้านก็ระแวงทุกครั้งว่ายาเสพติดมากมายขนาดนี้เนี่ยเฉพาะยาไอซ์7กระสอบเนี่ยไปเก็บยังไงแบบไหนอะไรอย่างนี้นะอย่าหลายคนก็ระแวงนะนี่ตำรวจอย่าว่ากันนะคะเพราะชาวบ้านก็มีสิทธิ์จะคิดได้เนาะแล้วก็ยาบ้าอีก2ล้านกว่าเม็ดนะคะ2วันน่ะคิดดูยาบ้า2ล้านกว่าที่จับได้ยาไอซ์อีก669ยาเคอีก520กิโลโอ้โหนี่คือเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลนะคะที่มุ่งเน้นการป้องปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่กำชับว่าให้หน่วยงานเนี่ยเชิงรุกเลยค่ะเอาจริงเอาจังป้องกันและปราบปรามของกระบวนการนะคะเนี่ยยังจับได้ทุกวันค่ะเยอะมากจริงๆเนาะ
1: ครับ
0: ก็เยอะๆจุดๆยังไม่หมดหรอกไม่หมดเร็วๆนี้หรอกถ้าเป็นอย่างเงี้ย
1: โอ้
0: ค่ะตัวพวกแก๊งต่างชาติอันนี้ไม่มาค้ายาเสพติดไปมาทำอะไรมาเป็นแก๊งคอร์เซ็นเตอร์เหรอคือเมื่อวานนี้เนี่ยทางตำรวจร่วมกันหลายหน่วยงานเลยนะคะกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางตม.นะคะไปร่วมกันจับกลุ่มนายทาคาฟูมิสัญชาติญี่ปุ่นนะคะอายุ31ปีค่ะคนนี้เป็นบุคคลต้องห้ามนะคะห้ามเข้าประเทศไทยเพราะว่าเขามีพฤติกรรมที่น่าเชื่อว่าเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคมและจะก่อเหตุร้ายให้เกิดอันตรายต่อความสงบสุขหรือความปลอดภัยของประชาชนหรือความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรก็จับได้ที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะอันเนื่องมาจากตำรวจญี่ปุ่นเนี่ยเขาสืบทราบมาว่านายคนนี้เป็นสมาชิกระดับสูงขององค์กรยากูซ่าค่ะเป็นหัวหน้าแก๊งคอลเซ็นเตอร์ด้วยนะเดี๋ยวนี้เนี่ยคอลเซ็นเตอร์เป็นญี่ปุ่นแล้วนะคะต้องมีฐานปฏิบัติการอยู่ที่เขมรนี่แหละแก๊งนี
1: ้
0: ใช้วิธีการหลอกลวงผ่านโทรศัพท์ถึง3ชั้นเริ่มจากการใช้เสียงอัตโนมัติโทรศัพท์ทางไกลแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่จากบริษัทโทรคมนาคมแจ้งเตือนว่าสายโทรศัพท์ของเหยื่อกำลังจะถูกตัดสัญญาณและให้กดหมายเลขหนึ่งถ้าต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่นะคะเมื่อเหยื่อหลงเชื่อกดหมายเลขดังกล่าวระบบก็จะโอนสายให้ทีมแนวหน้าหลอกถามข้อมูลส่วนตัวของเหยื่อจากนั้นส่งต่อไปทีมที่สองและทีมที่สามสวมรอยเป็นตำรวจและสำนักงานอัยการเขตข่มขู่เหยื่อว่าคุณพัวพันกับยากูซ่าก่อนจะบังคับให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์นี่คือวิธีการของเขาก็เหมือนกับที่หลอกคนไทยจากการสืบสวนกระบวนการนี้มีพฤติกรรมล่อลวงคนจากญี่ปุ่นด้วยโปรไฟล์รับสมัครงานปลอมก่อนบังคับจับขึ้นเครื่องไปลงที่พนมเปญเลยเพื่อกักขังแล้วก็บังคับให้เป็นพนักงานแก๊งคอลเซ็นเตอร์ตอนนี้ไอ้คนนี้ก่อเหตุมาแล้วไม่ต่ำกว่า40คดีนะคะได้เงินไปประมาณ1,000ล้านเยนแล้วค่ะน้องดงเออเมื่อวานนี้จับได้แล้วเรียบร้อยแล้วนะคะเน
1: ี่
0: ยโอ
1: ้
0: โห
1: โดนทุกชาติเลยนะเท่าเทียมมาจริง
0: ทุกชาติแล้วนะคะใช่ไอ้ยากุซ่าญี่ปุ่นคนนี้เดินทางตรงเข้ามาตรงเคาน์เตอร์เช็คอินน่ะนาทีสุดท้ายก่อนเคาน์เตอร์จะปิดอ่ะเจ้าหน้าที่ก็แสดงตัวทันทีนะคะเออก็ตรงตามหมายด้วยค่ะเขาจองตั๋วมุ่งหน้าไปยังประเทศที่3แต่ว่าต้องผ่านสนามบินสุวรรณภูมิคือเหมือนกับแฝงตัวเป็นนักท่องเที่ยวอะค่ะไม่รอดนะคะจับได้เลยเรียบร้อยญี่ปุ่นก็มีแล้วนะคะ
1: ปกติเห็นแต่จีนนะ
0: ใช่ตอนนี้ญี่ปุ่นก็เริ่มหลอกกันเนี่ย ล้วดูสิแค่ภายในปี2ปีนะนายคนนี้น่ะหลอกไปพันล้านเยนแล้วก็ประมาณ 2-300 ล้านไทยค่ะ
1: ครับก็ต้องระวังกันไม่หมดไปนะครับคอลเซ็นเตอร์ไม่หมดไปบอกคอลเซ็นเตอร์ก็น่ากลัวแล้วนะไปเจอคนไทยด้วยกันหลอกกันนี่น่ากลัวกว่านะครับพี่นะฮะ
0: ใ
1: ครที่เวลาอยู่หอพักนะพี่สีเราต้องจ่ายเขาเรียกอะไรค่าล่วงหน้าจ่ายมัดจำจ่ายล่วงหน้า1เดือนแล้วก็จ่ายมัดจำเผื่อเวลาเราออกมีอะไรเสียหายแต่ถ้าไม่มีส่วนใหญ่เขาก็จะคืนให้นี่ฮะหนุ่มคนนี้ย้ายออกจากหอพักปรากฏว่าโดนหักเงินประกันจนหมดเลยแต่ว่าเห็นใบรายการแล้วเนี่ยนะฮะเดี๋ยวคุณผู้ฟังลองดูนะว่ามันเป็นธรรมไหมมันเหมือนกับทางหอเนี่ยเขาตั้งใจจะไม่คืนอยู่แล้วล่ะใครออก
0: มันก็
1: จะต
0: ้
1: องโดนอย่าง
0: เงี้ยที่ไปหักของเขาเนี่ยนะ
1: ใช่เขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะครับว่าเขาเนี่ยนะฮะไปเช่าหอพักแห่งหนึ่งจ่ายเงินล่วงหน้าเนี่ยเป็นค่าประกันเอาไว้ 3,000 บาทนะฮะทีนี้ตอนออกเนี่ยเขาก็ควรจะได้คืนได้ 3,000 ตรงนี้ส่วนใหญ่ของพักทางพี่นะคือเขาจะกันไว้เผื่อแบบว่าใครที่แบบหนีเดือนสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่จ่ายค่าหอไม่จ่ายค่าเช่าอ่ะใช่ไหมเขาก็จะอาจจะหักส่วนนี้ไว้แต่โดยปกติแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาต้องได้คืนนะปรากฏว่าคุณป้าเจ้าของหอครับไม่ยอมครับตอนออกเขาบอกว่าเธอมีค่านะเธอมีค่าที่ทางคอนโดเนี่ยนะต้องหักเอาไว้เนี่ยนะ1ค่าล้างแอร์500บาทหลอดไฟเสียอีก500บาทเป็นพันเงินนะผนังสีซีดอีก500บาทนะโต๊ะมีสติ๊กเกอร์แปะคราบกาวต้องล้างออกอีก 1,500 บาท
0: โอ
1: ้นี่ฮะหมดแล้วฮะ 3,000 หมดแล้วชายหนุ่มคนนี้พิมพ์กลับไปหาคุณป้าเห็นใจผมเถอะครับขอคืนบ้างผมเลี้ยงลูกคนเดียวจะเอาไว้เป็นค่าเดินทางกลับบ้านกับลูกครับผมไม่มีเงินแล้วคือแกหวังว่าจะได้เงิน 3,000 เนี่ยเป็นค่าเดินทางกลับต่างจังหวัดชีวิตคนต่างจังหวัดนะหมายถึงว่ามาอยู่กรุงเทพทำงานหาเงินวันนึงจะกลับก็หวังพึ่งค่าประกันอะไรเป็นค่าเดินทางกลับบ้านเงินสุดท้ายนะฮะไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้ไม่ยอมให้ไม่ให้เลยเหรอ
1: ทางเจ้าของขอไม่ให้ครับเพราะคือเหตุผลที่เขาให้มาว่าก็มันมีค่าใช้จ่ายค่าผนังซีดค่าผนังซ
0: ี
1: ดเราทำเหรอผนังซีดผนังซีดที่เราทำเหรอมันก็ต้องเสื่อมสภาพไปใช่ไหมก็มันอาจจะอย่างไอ้ติดสติ๊กเกอร์เนี่ยก็ด้วยความที่เขามีเด็กเนาะมีเด็กอยู่แต่มันก็เป็นสติ๊กเกอร์เล็กๆนะฮะ 3-4 แผ่นเขาบอกว่าลอกออกมันเป็นคาบกาว
0: กี่ร้อยนะเนี่ยคาบกาวเนี่ย
1: 1,500 ฮะคาบกาว
0: 1,500 โอ้โหแม่เจ้า
1: แกจะซื้อโต๊ะใหม่หรือไงฮะ 1,500 เนี่ย
0: โต๊ะใหม่เลยแหละโต๊ะใหม่เลยคาบกาวคุณป้าคะง่ายนิดเดียวคุณป้าเอาน้ำมันน่ะมาถูแล้วก็เอาน้ำยาล้างจานลงหายเลยค่ะคุณป้าเออ1,500 นะคะ
1: นี่แหละคนก็คิดเหมือนพี่สีเลยแต่ว่าเจตนาของเจ้าของห้องเนี่ยเขาไม่คิดแบบนั้นเหมือนเขาตั้งใจจะปรับอ่ะพี่
0: เขาไม่คือก็ตั้งใจจะไม่คืนนั่นแหละ
1: ใช่ตั้งใจจะไม่คืน
0: ก็เออว่าแต่ว่าเราก็โดนอยู่เนี่ยแต่เนี้ยเรากำลังก้ำกึ่งเพราะว่าในสัญญาเขาบอกว่าต้องอยู่อย่างน้อย1ปีทีนี้เราอยู่มา17เดือนเรายังไม่ได้คืนเลยเหมือนกันนะไปเช่าบ้านไว้หลังอันนี้ค่าประกันหมื่นหนึ่งอ่ะน้องดวง
1: โอ้ครับ
0: กำลังขอคืนอยู่แต่ใช้วิธีของน้องคนนี้ได้มั้ย
1: ขอความเห็นใจ
0: คืนหนูบ้างฮะ
1: ใช้ขอความเห็นใจ
0: ขอความเห็นใจป้าคะคืนหนูหน่อยสักเดือนนึงก็ยังดีเนาะหมื่นหนึ่งเนี่ยมาจำไว้เนี่ย
1: อ๋อหรอแล้วเขาจะไม่ให้เลยพี่เราอยู่กันมาตั้ง11เดือน
0: ใช่ค่ะเขาบอกว่าต้องตามสัญญาตามนั้นละค่ะเพราะว่าอย่างนั้นเนาะ
1: แล้วถ้าเช่าอีกเดือนนึงเท่าไหร่พี
0: ่เออเช่าอีกเดือนก็ได้เนาะให้มันครบๆเนาะ
1: เพื่อที่จะได้เดือนหนึ่งคืนอย่าง
0: นี้
1: หรอ
0: จะได้คืนหนึ่งเดือนใช่ไหม
1: เนาะ
0: เออ
1: คุ้มกว่าไหมไม่รู้แล้วแต่พี่คุ้มกว่านะ
0: เออเราบอกพี่กัดเคหะรามบอกพี่กัดหน่อยใครอยู่ข้างบ้านช่วยหน่อยไม่ได้คืนเออโอ้ยยากจริงนะไอ้เรื่องอย่างนี้นะมันเป็นเรื่องเหมือนกับเป็นเรื่องพื้นๆอ่ะแต
1: ่
0: มีปัญหาไม่น่าเชื่อเนาะเออคือคนเขาคิดของเขาว่าเขาต้องทำตามกฎของเขาอย่างนี้เหรอเนี่ยแล้วเรื่องค่าล้างแอร์เนี่ยเอาจริงๆนะค่าเจ้าของบ้านให้เช่าในราคาที่มีแอร์น่ะเจ้าของบ้านต้องรับผิดชอบค่าล้างเองนะไม่ใช่มาเอากับลูกบ้านนะมาเอากับคนเช่านะ
1: ต
0: อนตกลงกันน่ะตกลงกันยังไงว่าเช่าในราคามีแอร์ใช่ไหมถ้าไม่มีแอร์คุณก็ไม่ต้องเปิดแอร์บางคนก็ถึงขนาดตัดไฟไปเลยไอ้ตรงแอร์เนี่ยเพื่อไม่ต้องมีปัญหาคุณไม่ต้องใช้แอร์แต่ถ้าให้เช่าในราคาที่มีแอร์มีเครื่องปรับอากาศไอ้พวกเนี้ยเจ้าของบ้านต้องออกเอง
1: เวลาบางทีเราต้องโทรไปบอกเจ้าของห้องกันเนาะ
0: ค่ะ
1: สมัยเวลาอยู่หอเนี้ยต้องแจ้งทางหอว่าแอร์ไม่เย็นแล้วครับแอร์น้ำมันหยดครับต้องหาช่างมาซ่อมหน่อยครับ
0: อันนั้นนะเจ้าของบ้านต้องออกเอง
1: จริง
0: เพราะว่าเขาคิดราคาในการค่าเช่าไปในลักษณะว่าเช่าแบบมีแอร์แล้ว
1: ครับ
0: อันนี้โดยทั่วไป
1: เนี่ยเหมือนกับเงินมันเข้าไปอยู่ในกระเป๋าเขาแล้วอ่ะแล้ว
0: มันออกยากจริง
1: ใช
0: ่ออกยากจริงค่ะ
1: ครับ
0: เอามาคนนี้นะมาดูความพินาศพังหมดบ้านหลังนี้นายอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยานะคะกับผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามยาเสพติดเชียงม่วนนะคะให้ฝ่ายความมั่นคงและอส.ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะมูลนิธิสยามรวมใจปู่อินจุดเชียงม่วนลงพื้นที่บ้านหลังนี้หน่อยอยู่พื้นที่บ้านทุ่งหนองหมู่ที่5ตำบลสะอำเภอเชียงม่วนค่ะไปดูเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยมีความเชื่อว่า พญานาคเนี่ยมาทำบ้านให้ทุกบ้านพังหมดแล้วมันมีพญานาคอยู่เพื่อหาตัวพญานาคให้เจอค่ะน้องนุ่งก็
1: จะเจอได้ไง
0: เมื่อวานที่นายอำเภอไปนะไปถึงก็เจอเจ้าของบ้านนะคะนายเอนามสมมติละกันนะไปถึงเดี๋ยวเพิ่งขุดหาพญานาคขอตรวจฉี่นายเอก่อนปรากฏว่าฉี่ม่วงค่ะเอาตอนนี้ก็ตรวจค้นบ้านพักก็ไม่เจอสิ่งผิดกฎหมายอะไรนะคะเจ้าหน้าที่ก็พบว่าบ้านพักของนายเอได้รับความเสียหายอย่างหนักมีร่องรอยการเจาะผนังขุดดินหลายจุดจนโครงสร้างของบ้านแตกร้าวและก็ทรุดใกล้พังแล้วนะคะทรุดจะพังพรุ่งนี้มาเลยละจากการสอบถามผู้ใหญ่บ้านพ่อแม่และเพื่อนบ้านทราบว่าเอมีอาการทางจิตและเชื่อว่ามีพญานาคอาศัยอยู่ใต้ดินอยู่ใต้บ้านตัวเองจริงเขาพยายามขุดค้นหาทุกวันจนบ้านทรุดหมดแล้วค่ะน้องโด่ง
1: ก็อาการหนักเลยเนาะ
0: หลังคาเนี่ยเอียงกระเท่เล่แล้วนะคะโอ้โห
1: มีความเชื่อมาก
0: นะโอ้ก็
1: คร
0: ับ จริงๆก็ไม่เชื่ออะไรหรอกคิดว่าน่าจะหลอนมากกว่าเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็คือหลายคนคิดว่าน่าจะเรื่องยาเสพติดก็อย่างที่บอกเจอสารอ่ะเจอสารเสพติดในร่างกายเนี่ยใครไปก็รุ่งเหนือบ้านแกน่ะแกมีความเชื่อว่ามีพญานาคอยู่ใต้บ้านก็ขุดกันทุกวันขุดจนสุดท้ายเมื่อวานนี้เนี่ยโอ้โหไม่ไหวแล้วก็ไปกันสิคะสุดท้ายก็ต้องส่งโรงพยาบาลเพื่อประเมินอาการก่อนจะพิจารณาส่งเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลธัญรักษ์เชียงใหม่เพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดอย่างเหมาะสมโอ้โหดูบ้านนี่ค่ะเละตุ้มเป๊กนะขุดทุกวันทั้งวันเพื่อหาพญานาคคือเอาจริงๆขนาดพ่อแม่ก็ทำอะไรไม่ได้น้องดง
1: บ้านจะพังเหลือใช่ไหมพี่
0: ใช่ร้อนหนักมากเพราะว่าเขาใช้คำว่าตามหาตามล่าหาคำแก้วตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงนึกว่าหลุมคูเลต
1: หลุมลงไป
0: แต่แกก็เชื่อหมดใจว่ามีพญานาคอยู่ใต้ดินนี่แหละใต้บ้านนี่แหละบ้านเราอยู่ไม่ได้แล้วเออวันคูเลตจริงๆดู
1: เออแต่ในมุมหนึ่งเนี่ยยังดีว่าเขาไม่ทำร้ายคือเขาก็มุ่งไปทางพญานาคเลยนะคือบางคนเนี่ยมันหลอนแล้วแต่คิดว่าหูแว่วจะมีคนมาทำร้ายอะไรอย่างเงี้ยเอออันนั้นเนี่ยอันนั้นยิ่งน่ากลัวนะอันนั้นคือแบบถ้ามันมาถึงขนาดแบบจะทำร้ายคนในบ้านจำคนในบ้านไม่ได้หรืออะไร
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็คืออย่างน้อยยังมีความโชคดีอยู่บ้างก็คือเขามุ่งไปทางว่ามันมีพญานาคเวลาหลอนก็นึกถึงแต่เรื่องนี
0: ้เนาะ
1: ครับ
0: อันนี้ถือว่าข้อดีที่แบบไม่มีคนอื่นบาดเจ็บหรือว่าอะไรอย่างนี้เนาะ
1: ใช่ครับ
0: เขาอยู่แต่กับตัวเองอ่ะเขาอยู่กับตัวเองเขาไม่ได้มุ่งทำร้ายคนอื่นอันนี้ก็ไปอีกแบบเนาะ
1: ค่ะอืมครับน่ากลัวจริงๆนะเรื่องของยาเสพติด
0: ใช่ค่ะมีตัวอ่ะตักกันเน
1: า
0: ะ
1: ได้เลยครับพี่เดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาเล่าหวยอลวนอลเวงกันหน่อยพี่รางวัลที่1หายอีกแล้วครับพี
0: ่เอ้า
1: เออเดี๋ยวช่วงหน้าครับ
0: เออ
1: ใช่ถูกรางวัลที่1แล้วหวยเนี่ยมีอยู่ในแผงจริงๆด้วยนะแต
0: ่
1: ตอนนี้หวยใบนั้นล่องหนอยู่ที่ใครอยู่ที่ใครนี่เดี๋ยวช่วงหน้าแล้วกันนะฮะ
0: หรือว่ามีต้องมีคนซื้อไป
1: มีคนซื้อไปแล้วปรากฏว่าคุณป้าคนนี้คือแกดันไปให้เพื่อนบ้านคนนึงตรวจแล้วเพื่อนบ้านคนนี้นะเขาบอกว่าเขาทิ้งขยะไปแล้ว
0: เขาไม่ถูกช่วงหน้า
1: ครับ
0: เป็นระเวงมากได้ค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะแล้วกลับมาค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวด
10: ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
11: แค่ขัดย่อ
10: หลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา
11: ใช้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
12: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
13: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
14: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: บู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: นาฬิกา13นาทีกลับมาแล้วนะคะชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะโอ้โหเปิดขึ้นมาปุ๊บมีป๊อปอัพโผล่มาเลยตัวสลากกินแบ่งเพิ่มเติมโอ้ตายเมื่อวานนี้ก็เดี๋ยวในเพจของสำนักข่าวมีคนติดตามเยอะมากเนาะเป็นล้านอ่ะแต่ว่าเขาบริการตรวจหวยของประเทศลาวด้วยเหรอนี่ก็มีเหมือนกันนะคะนี่ไงหวยลาวเมื่อประจำวันที่8มิถุนายนผลหวยพัฒนาคืออะไรเราไม่เข้าใจตรงนี้อันนี้น่าจะเป็นของรัฐบาลเขาเหรอคะเราไม่ทราบเหมือนกันเนาะเหมือนเราใช่ไหมหวยของสปป.ลาวก็คือสลากกินแบ่งรัฐบาลลาวภายใต้การกำกับดูแลของกองสลากบนบ้านเราหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเนาะสำหรับในประเทศเขาแต่คิดว่าน่าจะเหมือนกันแหละรางวัลของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้มากเท่ากับประเทศไทยนะแต่ก็รู้สึกคนลาวกับคนไทยเนี่ยเหมือนกันนะคะหลายอย่างนะโดยเฉพาะเรื่องนี้แหละเรื่องตัวเลขเรื่องหวยเรื่องอะไรพวกนี้ก็น่าจะคล้ายๆกันเนาะเรื่องการลุ้นกันนะคะเดี๋ยวรอน้องดงพูดถึงเรื่องนี้ละค่ะหวยอลละเวงนะคะวันนี้เลยเปิดเพลงของพี่เจเน็ตให้ติดตามรับฟังกันด้วยนะคะช่วงรอเรื่องหวยอลละเวงมาเรื่องนี้ก่อนเลยนะคะเป็นเรื่องที่น่าปากตื้นใจมากนะเพราะว่าเราเชื่อว่าคนไทยหลายคนนะติดตามครอบครัวนี้มาเพราะว่าลูกสาวเนี่ยเขาเป็นเด็กที่แบบฉลาดอ่ะเป็นเด็กเก่งมากนะนัทธานะคะจำได้เนาะนัทธาเก่งภาษาอังกฤษมากเป็นพิธีกรตั้งแต่เด็กเลยค่ะนัทธานี่เป็นลูกสาวของพี่บ๊อบนะคะผู้ประกาศพิธีกรชื่อดังบ๊อบณัฐธีโกศลพิสิทธิ์นะคะปรากฏว่าตอนนี้น้องนัทธาอายุ17ปีนะคะแล้วก็ไปเรียนไฮสคูลที่ต่างประเทศก็คือสหรัฐอเมริกาปั๊บเดียวจบแล้วนะคะนี่จบไฮสคูลนะยังไม่ได้จบมหาวิทยาลัยนะแต่ว่าด้วยความที่อย่างที่บอกว่าเขาเป็นเด็กมีความเก่งมีความคล่องตัวมีความกล้าหาญดูแลตัวเองได้ไปอยู่เมืองนอกไปอะไรอย่างนี้นะคะเขาจบไฮสคูลด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองจากโรงเรียนชื่อว่าโรงเรียนอะไรโกตัมนะคะรัฐแมสซาชูเซตส์นี่เป็นโรงเรียนที่เขาบอกว่าสอบเข้ายากที่สุดมากที่สุดในโลกนะคะเข้ายากมากแต่น้องนัทธาสอบเข้าได้แล้วก็เรียนจบไฮสคูลเรียบร้อยก็เดี๋ยวจะต่อระดับปริญญาเลยนะคะเขาก็บอกว่าโรงเรียนนี่คือเขาเขียนของเขาเองนะน้องนัทธาเนี่ยหนึ่งในโรงเรียนที่เรียนหนักที่สุดในอเมริกาแต่หนูก็ทำได้ค่ะแล้วก็ใส่ชุดไทยขึ้นไปรับประกาศนียบัตรด้วยนะคะก็เป็นความภาคภูมิใจของคุณพ่อเนาะบินไปถึงโรงเรียนเลยนะคะ3ปีในรั้วโรงเรียนนี้ผ่านมาทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกเป็นบททดสอบชีวิตวัยรุ่นคนหนึ่งที่ชื่อนัทธาลูกสาวพี่บ๊อบแล้วก็ตั้งปณิธานไว้ตั้งแต่เข้าโรงเรียนวันแรกนะคะถึงแม้หนูจะเป็นเด็กไทยคนเดียวในโรงเรียนแต่ว่าครูทุกคนรู้จักเด็กไทยดีและมีภาพจำที่ดีต่อเด็กไทยตลอดไปวันนี้สะบัดสบายเดินออกจากโรงเรียนอย่างภูมิใจที่สุดกับคำนิยามที่ครูใหญ่มีให้กับเด็กไทยคนนี้ว่าเธอเป็นคนที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองค่ะน้องดงเก่งมาก
1: ครับน้อง
0: จบไฮสคูลแล้วนะ17ปี
1: ที่ดูปากนัทธานะคะใช่ไหม
0: นั่นเลยใช่คนนี้เลยดูปากนัทธานะคะเขาสอนภาษาอังกฤษเขาทำอะไรหลายอย่างเป็นเด็กที่เก่งมากนะเมื่อเราตาม IG ของครอบครัวนี้เก่งทุกคนทั้งบ้านเลยนะ4คนเนาะ
1: ครับแล้วก็จะมีลูกสาวแฝดอีกคนอีกแฝดเท่าไหร่2หรือ3ใช่ไ
0: หมมี3หนุ่มแล้วก็มีน้องนัชชาเป็นพี่สาวคนโตนะคะก็พี่บ๊อบนัทธีโกศลพิสิทธิ์นะปู่เป็นพ่อก็ไปยินดีกับลูกสาวถึงที่เลยค่ะเมื่อวานนี้
1: ครับผมอันนี้ถือว่าจบไปในปริญญาตรีไหม
0: ไม่เป็นแค่ไฮสคูลค่ะเพราะว่าน้องอายุ17เองแต่ว่า
1: จบไฮสคูล
0: ไปเรียนที่นี่ตั้งแต่อายุ14อ่ะ
1: อ๋อ
0: 14 นี่คือเขาสามารถไปใช้ชีวิตด้วยตัวเองได้นะลุงรุ่งคิดดูอ่ะ
1: เก่งเนาะ
0: เก่งมากแล้วพ่อแม่อ่ะคือเหมือนเป็นดวงใจของบ้านอ่ะแต่ก็ต้องยอมปล่อยเพราะว่าเขาเป็นเด็กที่แบบดูแลตัวเองได้ดีมากอ่ะเออเก่ง
1: คนต้อง
0: ยอม
1: เรามีลูกสาวนะพี่เรารู้สึกว่าโอ้โหการใช้ลูกสาวไปใช้ชีวิตแล้วมันใจหายเหมือนกันเนาะเออ
0: ใช่เพื่อน
1: นะ
0: คนเขาดูแลตัวเองได้
1: โ
0: รงเรียนนี้เขาบอกว่าสอบเข้ายากมากที่สุดในโลกแล้วก็เป็นเด็กไทยคนเดียวที่เรียนที่นี่อยู่
1: ครับ
0: ค่ะเก่งยอมรับ
1: ครับ
0: ดูฝังให้ชาจะมาเออใช่ใช่อืม
1: ใช่
0: คนนี้แหละโตแล้วค่ะเป็นสาวแล้วเดี๋ยวกำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยปีนี
1: ้โอ้โหวันเวลาเราจะไม่ล่วงเลยมาถึงหลักสี่
0: แล้วเราจะไม่เป็นป้าเป็นยายเป็นลุงแล้วก็ได้ยังไงใช่ไหมเออนั่นแหละ
1: เออครับผมคุณต่ายอรไทยตอนนี้ไปทำสวนทุเรียนอยู่นะครับพี่ต่ายอรไทยเห็นบอกว่าปลูกมา5ปีเนี่ยปีนี้เป็นปีแรกที่เริ่มออกผลนะฮะ
0: โอ
1: ้โหแล้วแน่นอนแฟนคลับสิฮะก็ต้องเป็นลูกค้ากลุ่มแรกนะครับเออเขาบอกว่ากระแสดีเกินคาดนะพี่สีทุเรียนสวนของพ
0: ี่
1: ตาย
0: อ
1: รไทยหมอนทองนี่ล่าสุดจองไปถึงฤดูกาลหน้าแล้วอ่ะ
0: โอ้โห
1: เออ
0: ไม่รอฟ้าฝนอะไรกันเลยเหรอ SC
1: เออ
0: ไม่รอฟ้าฝนแต่ก็เฮ้ยแต่นี่คือพิสูจน์ได้เลยว่าจริงๆประเทศไทยเรานี่ปลูกทุเรียนได้ทุกที่นะ
1: ใช่ไหม
0: เออเนี่ยอย่างเมื่อก่อนเขาบอกว่าแค่ทุเรียนเมืองจันทร์ระยองแล้วก็ทางใต้ใช่ไหมตอนนี้เนี่ยภาคเหนือเขาก็ปลูกภาคอีสานก็ปลูกกันได้ดีเนี่ยของคุณตายอยู่จังหวัดไหนอุบลไหม
1: ของคุณตายโอ
0: ้บ้านคุณแสนชนีนะคะ
1: โอ้เนื้อที่เก้าไร่มีคุณแม่ดูแลนะก็น่าจะที่บ้านเธอนะ
0: เออบ้านเกิดเนี่ยเห็นไหมปลูกได
1: ้ครับ
0: บ้านคุ้มแสนชนีเป็นหมอนทองใช่ไหมคะ
1: ใช่ลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลย
0: เออเห็นไหมพี่สูตรบ้านใช่อยู่อุบลราชธานีค่ะบ้านคุ้มแสนชนีอำเภอนาจะรวย
1: อุบลก็ปลูกทุเรียนได
0: ้เออเห็นไหมปลูกได้ทุกที่เก้าได้กว่า
1: ครับ
0: โอ้โ
1: หมา5ปีหมอนทองนะออกผลให้เก็บเกี่ยวแล้วนะครับนี่ฮะก็เลยบอกว่างั้นขอแบบเปิดเลิกทุเรียนล็อตแรกนะครับของสวนก็บรรดาแฟนคลับก็เลยแห่มาจับจองกันอย่างคึกคักนะครับแล้วก็บางคนก็บอกว่าปีหน้าเอาอย่างนี้นะขอล็อตแรกเลยขอจองล็อตแรกของฤดูกาลหน้าโอ้โหนี่คนเป็นแม่ค้าก็ปลื้มนะไม่ต้องไปหาตลาดทุเรียนนะเออทำตลาดเองได้เลยนะครับถือว่าแต่ตอบรับดี
0: โอ้โหเนี่ยไม่เห็นรูปละผลสวยใหญ่ๆเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใหญ่ๆนั้นเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใหญ่เลยก็แสดงว่าบินได
1: ้
0: เลยปลูกได
1: ้ครับผม
0: ค่ะซึ่งขึ้นแรกออกขนาดนี้ก็แสดงว่าก็ใช้เวลาสิบปี5ปีกว่า
1: 5ปีเขาว่ากันพี่ในเนื้อที่9ไร
0: ่
1: เดี๋ยวมันคงก็คงได้เรียนรู้เนาะแล้วก็ปีหน้าก็ประคบประหงมก็น่าจะได้ผลผลิตที่มากขึ้นแหละใช่ไหมคนทำเกษตรก็ต้องเรียนรู้กันไป
0: ใช่ใช่ค่ะห้าปีอาจจะนานกว่าทางใต้นะทางใต้ก็อาจจะแบบ 3-4 ปีก็ออกละ
1: แต่
0: ก็คุ้มนะเนี่ยรอคุ้มเลยต้นกำลังสวยเลยค่ะทำได้ทำได้โอ้ยินดีด้วยเลยนะคะนาจะรวยนะคะปลูกทุเรียนกระแสนี่เกินคาดจริงเนาะ
1: ครับผม
0: ตอนนี้ทุเรียนยังแพงอยู่นะคะ
1: แพงนะโลเท่าไหร่เป็นร้อย
0: ร้อย
1: สามสิบร้อยห้าสิบประมาณนั้นใช่ไหม
0: หน้าสวนอะหน้าสวนเนี่ยแถวบ้านเนี่ยเขาเริ่มตัดแล้วร้อยสามสิบพันลุง
1: ครับโอ้ร้อยสามสิบ
0: ร้อยสามสิบใช่
1: โอ้
0: ถ้าแบบถ้าลูกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็ร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบเลยประมาณเนี้ยค่ะก็ยังราคาดีอยู่นะ
1: เออ
0: ราคาดีนะค ไปดูพี่ฮายอภาพรนครสวรรค์นะงานตึมงานเยอะมากอยู่ไปเพียบแต่ก็ยังมีเวลามาดูแลคุณแม่และครอบครัวนะคะล่าสุดนั้นพี่ฮายบอกว่าคุณแม่เนี่ยมีอาการเป็นโรคกระดูกทับเส้นแล้วก็ไปเช็คหัวใจนะคะปรากฏว่าเมื่อวานนี้เนี่ยต้องไปทำ MRI ถ้าหัวใจดีก็ผ่าผล MRI ออกแล้วพร้อมผ่าเลยเดี๋ยวจะอัปเดตให้ FC ของยายทราบอย่างต่อเนื่องหน้าที่ของพี่ฮายก็คือเอนเตอร์เทนแม่และก็เตรียมเงินเท่านั้นเลยจะไม่ต้องพี่ฮายบอก
1: เรื่องเอนเตอร์เทนนี่หายห่วงครับผมว่าคุณแม่เขาไม่เหงาแน
0: ่ใช่ไหมคุณยายคุณแม่ของพี่ฮายชื่อยายเล้งตอนที่พี่ฮายเขาโพสเนี่ย

ยายเล้งกำลังนอนอยู่บนโซฟาแล้วก็ขนาดป่วยๆอยู่นะพี่ฮายแกก็หยอกล้อนะคุณแม่นะคะอําก็หัวเราะกันโอ้โหเนี่ยค่ะพี่ฮายก็เลยบอกว่าเนี่ยหน้าที่ของพี่ฮายคือนี่แหละเอนเตอร์เทนมีคุณแม่แล้วก็เตรียมเงินอย่างเดียวพร้อมแล้วที่จะผ่าตัดเขาบอกว่ายายฝากขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจยายเป็นกระดูกทับเส้นต้องผ่าตัดเช็คให้ละเอียดว่ากระดูกทับเส้นนั้นเป็นกระดูก

0: ่อไปหัวใจก็แข็งแรงพร้อมผ่าตัดได้เลยแต่ไม่รู้วันไหนอ๋อก็น่ารักเนี่ยเพราะว่าเป็นครอบครัวอารมณ์ดีเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะคุณแม่ของศิลปินพี่ไฮงานชุกจริงงานก็เยอะมากนะ
1: แน่นสุดๆครับ
0: เออแน่น
1: นะฮะอีก2วันแล้วนะฟุตบอลโลกนะพี่วันค่ำคืนวันพฤหัสนี้แล้วนะฮะ
0: เออจะเริ่มแล้ว
1: สรุปล่าสุดเนี่ยใน Facebook ของคุณนิกกี้นะครับนิกกี้นาชัดเนี่ยนะฮะเขาก็ทางหลังเขาก็ผันตัวเป็นอินฟูสายฟุตบอลเนาะนิกกี้นะก็ชอบใส่เสื้อแมนยูนะครับแล้วบางทีก็ไปสนามลิเวอร์พูลก็แอบใส่เสื้อแมนยูไว้ข้างในอะไรแบบเนี้ยเออก็ทำคอนเทนต์อะไรต่างๆของเขาไปนะล่าสุดในเฟซบุ๊กของคุณนิกกี้เมื่อ13ชั่วโมงที่แล้วนะฮะเขาไปยืนอยู่ที่หน้าออฟฟิศของโมโนนะไม่รู้ว่าทำกระแสหรืออะไรนะแล้วก็ลงว่าอะไรโลกๆนะครับเออคนก็ FC ก็เฮ้ยมีความหวังหรือว่าโมโนหน้าบอลโลกก็นิกกี้ยืนอยู่หน้าบริษัทโมโนมีป้ายโมโนนะแล้วก็ลงเฟซว่าอะไรโลกๆนะเอออย่างนี้ยังไงฮะแฟนบอลบอกมีความหวังแล้วนะนิกกี้เออรอประกาศอยู่นะจริงหรือเปล่าจะได้ดูฟุตบอลโลกจริงหรือเปล่าเท่าไหร่ว่ามาเลยอันนี้คอมเมนต์นะคนก็บอกว่ารีบขายแพ็กเกจเลยอะไรแบบเนี้ยเออนะฮะก็ไม่รู้ว่าพี่นิกกี้แกลงเป็นกระแสหรือว่าไปรู้อะไรมานะไปรู้วงในอะไรมาแล้วตัวเขาไปที่โมโนทำไมอะไรอย่างไร
0: หน้าบริษัทเลยเหรอ
1: ใช่ที
0: ่
1: หน้าบริษัทหรืออาจจะไปอัดรายการพอดีแล้วก็ลงเป็นกระแสอันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอจับตาดูนะครับพี่ว่าก็จะยังไงนะ
0: ใช่แต่ว่าเอาจริงๆนะลาวก็ได้แล้วนะปิดดีลสำเร็จแล้วนะคะเมื่อวาน
1: ครับผม
0: อ่านข่าวซะหน่อยลาวเมื่อวานนี้นะคะโดยบริษัทตาโทรคมหรือยูนิเทลบรรลุข้อตกลงร่วมกับฟีฟ่าเรียบร้อยเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลโลกนะอย่างเป็นทางการออกอากาศครบทุกนัดเราก็ไปดูจากลาวได้ไหมรวมทั้งหมด104แมตช์ให้ชมกันแบบฟรีๆแต่ภาคภาษาลาวเราก็ฟังออกนะคะและผ่านทางแพลตฟอร์มลาวทีวีนี่เห็นบอกว่าประชาชนชาวลาวสามารถเลือกรับชมย้อนหลังได้ทุกนัดพร้อมคลิปจังหวะไฮไลท์ทำใจทุกที่ผ่านมือถือเลยนะคะยูนิเทลจะลงทุนผลิตรายการแบบเจาะลึกรายการวิเคราะห์วิจารณ์ทั้งก่อนและหลังการแข่งขันอืมโอ้ได้แล้วเมื่อวานดูฟรีค่ะของเขาจบเรียบร้อยก
1: ็
0: ตอนนี้อาเซียนเราที่ได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดแน่นอนแล้วคือกัมพูชาลาวเมื่อวานนี้นะคะอินโดนีเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์ติมอร์และเวียดนามเอามาเลเซียด้วยอีก3ประเทศที่ยังไม่ได้สิทธิ์คือไทยพม่าและบรูไนเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือต้องรอสำหรับในส่วนของราคาเขาบอกว่าไทยเนี่ยต้องการได้ราคาใกล้กับที่เวียดนามจ่ายอยู่ที่15เหรียญส่วนทางฟีฟ่ายืนยันว่าไม่ให้หรอกไทยรวยซึ่งขายเธอ40เหรียญ40ล้านเหรียญเนาะก็ประมาณ 1,300 ล้านก็เลยยังไม่สามารถที่จะคุยกันได้นะคะก
1: ็
0: แต่ว่าเหมือนที่น้องต้องพูดแหละคุณนิกกี้ใช่ไหมแกไปทำคอนเทนต์อยู่ที่หน้าโมโนคุณบับเบิ้ลอ่ะยิ่งรักอ่ะแกบอกว่าคนไทยได้ดูแน่นอนสายบอกว่าชัวร์ค่ะน้องลุงแกว่าอย่างนั้น
1: คนไทยเรามันไม่เคยมีครั้งไหนที่จะได้แบบก่อล่วงหน้าเป็นเดือนหรอกมันต้องอย่างนี้แหละแบบคืนวันพรุ่งนี้อย่างเงี้ยวันประกาศวันนี้เตะวันพรุ่งนี้เนี่ยมันต้องเฮ้คนไทยมันต้องอย่างนี
0: ้นี่ลาวได้แล้ว
1: ถ้าเป็นแพนไปก
0: ็ลาวได้แล้วไม่ทำไมไม่บอกตัวเลขของลาวว่าเขาได้มากี่บาทเท่าไหร่
1: ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ในทางธุรกิจเขาไม่เปิดเผยนะ
0: เดี๋ยวโมโนกับจัสมินนี่คือบริษัทเดียวกันนะ
1: ใช่ครับบริษัทเดียวกัน
0: อ๋อก็โอเคถ้างั้นก็น่าจะโมโนนั่นแหละค่ะก็จะ

0: ป็นต้องการได้ราคาที่แบบเวียดนามได้อ่ะ
1: ครับ
0: หรือราคาลาวก็ได้เพราะว่าตอนนี้ที่ลาวเนี่ยเขาบอกว่าทางยูนิเทลเนี่ยจะจัดขายในที่สาธารณะให้ทั่วประเทศเลยร้านอาหารร้านผับบาร์อะไรพวกนี้มาขอได้เลยเขาอนุญาตให้หมดลง
1: ครับครับ
0: ให้ชมฟรีครบเลย104แมตช์นะคะลาวได้เรียบร้อยแล้วไทยเดี๋ยวรอไทยก็พรุ่งนี้เราอาจจะประกาศในรายการก็ได้เน
1: า
0: ะ
1: ก็หวังว่าจะมีข่าวดีให้แฟนๆบอลได้ดูถ้าไม่เสียเงินได้ก็ดีถ้าเสียเงินได้ก็คนบางคนก็พร้อมจ่าย
0: พร้อม
1: หมอ
0: ใช่ไหม
1: ปีนี้มันต้อง104นัดฐานออกมาถ้าคนดูทุกนัดนะตกไม่กี่บาทต่อนัดถ้าตีเป็นแบบเฉลี่ยออกมาเลยนะหา104แมตช์เลยนะก็ว่ากันไปนะฮะแต่ว่าไอ้เรื่องวีซ่าเข้าประเทศนี่มันก็ยังวุ่นๆนะท่านยันอยู่นะเห็นเมื่อวานเนี่ยเขาบอกอิหร่านนะพี่อิหร่านเนี่ยซาร์โพสบางคนเนี่ยจะไม่ได้ค้างคืนนะ
0: เอ้าแล้วไปค้างที่ไหนอ่ะ
1: คือพอเตะเสร็จจะต้องบินไปเม็กซิโกไปนอนเม็กซิโก
0: ห้าม
1: วุ่นวาย
0: ห้ามนอน
1: นักเตะได้นะนักเตะเนี่ยได้วีซ่าแต่ว่าสตาฟโค้ชบางคนเนี่ยไม่รู้ทำไมนะฮะ
0: หมายถึงว่าเป็นลายบุคคลเขาไม่ได้ทำทีมใช่ไหม
1: ใช่เป็นลายบุคคล
0: มีอย่างนี้ด้วยนะ
1: สมมตินักกายภาพอ่ะสมมตินักกายภาพเวลานักบอลเตะเขาก็จะต้องมานวดมาอะไรกันไม่ได้ครับคุณห้ามค้างที่อเมริกาเตะเสร็จคุณต้องบินไปอยู่เม็กซิโก
0: ต้องรีบนวดรีบกลับอย่างนี้เหรออ
1: าจจะบินไปสองหาชั่วโมงแล้วบินไปแล้วเดี๋ยวเช้าบินมาใหม
0: ่ถ้าเป็นเราเป็นอิหร่านนะผมไม่ไปหรอก
1: เนี่ยแล้วล่าสุดมีผู้ตัดสินอีกคนนึงนะฮะผู้ตัดสินชาวโซมาเลียคนนี้อยู่แอฟริกาอยู่โดนตัดสิทธิ์นะครับอเมริกาไม่ให้วีซ่า
0: เริ่ม
1: เป
0: ็
1: นผ
0: ู้
1: ต
0: ั
1: ดส
0: ิน
1: เขาบอกว่าจะเป็นผู้ตัดสินคนแรกของชาวโซมาเลียนะถ้าได้ไปทำหน้าที่ในฟุตบอลโลกเนี่ยนะครับปรากฏว่าโดนอเมริกาเนี่ยเพิกถอนวีซ่าไปแล้วครับก
0: ่
1: อนหน้านี้โดยไม่มีเหตุผลด้วยนะเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยไม่ผ่านขั้นตอนการตรวจเข้าเมืองที่สนามบินที่ไมอามี่นะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยนะฮะฟีฟ่าเขาบอกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับประเทศเจ้าภาพเรื่องของธรรมเนียมปฏิบัติของฟีฟ่าเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าชาติเจ้าภาพจะเป็นคนอนุมัติจะเป็นคนอนุมัตินะก็ล่าสุดมีข่าวว่าไม่รู้ว่าโซมาเลียไปทำอะไรให้อเมริกาหรือเปล่าเราก็ต้องไปดูประวัติศาสตร์การเมืองเขาด้วย
0: ว่าพอใจอะไรขนาดนั้นหรอหรืออาจจะแบบเลือกข้างหรือเปล่าไปแบบว่าผู้นำเสนอข่าวสื่อเสนอว่าเนี่ยผู้นำของประเทศนี้เลือกข้าง
1: อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ก็ไม่ได้
1: โอ้เราก็ไม่รู้ประวัตินะแต่ว่าโซมาเลียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีปัญหาในการเข้าสหรัฐจนถึงขนาดว่ากรรมการยังตัดสินยังไม่ได้เลยพี
0: ่มันเคยมีประเทศอื่นก็ทำกันไหมเนี่ยห้ามค้างคืนไม่มีวีซ่าค้างคืนให้เพราะฉะนั้น
1: อิหร่าน
0: ในขั้นตอนนี้เนี่ยมันเหมือนแกล้งกันนั่นแหละเอาจริงๆนะ
1: อิหร่านนี่คือโอ้ยนะสุด
0: ๆเอาสมมตินะอันนี้สมมติจริงๆนะเผื่อว่าอิหร่านเข้ารอบชิงทำไงอ่ะ
1: เข้าชิงผมไม่กังวลนะกลัวเข้าไปแบบจับพัดตะผูไปเจออเมริกาทำไง
0: ก็เตะกันสนุกโอ้ตายชีวิต
1: ดวงชะตาบอกว่าเข้าผ่านเข้ารอบไปได้แล้วปรากฏว่าเดี๋ยวต้องไปไล่ดูสายนะว่ามันมีโอกาสที่แบบว่าจะได้มาเจอกันไหมนะ
0: ยังไม่รู้จะแข่งทำไมทั้งนั้นเนาะเพราะตอนนี้ก็คือหมายถึงว่านักกีฬาของอิหร่านก็คือพักอยู่ที่เม็กซิโกบางส่วนเนาะ
1: ตัวนักกีฬาเนี่ยเหมือนจะอยู่ที่อเมริกาได้นะพี
0: ่อ๋อ
1: แต่สตาฟโค้ชอ่ะ
0: สตาฟโค้ช
1: ทีมสตาฟเนี่ยนะฮะเหมือนจะว่าต้องบินไปกลับห้ามเข้าเม็กซิโกยินดีต้อนรับ
0: ค่ะ
1: เม็กซิโกเขาบอกเขาเปิดประเทศยินดีต้อนรับ

0: แต่มันก็ลำบากนะโหเช้าบินมาร่วมอยู่ในแคมป์อยู่ในทีมพอตกดึก
1: แข่งเสร็จ
0: จะบินกลับ
1: ชีวิต
0: แล้วบอลโลกมันตั้งกี่วันที่จะไปอยู่อย่างน้อยต้องเป็นสัปดาห์สองสัปดาห์ถึงสองสัปดาห์นะ
1: ห้ามมีเจ้าค้างคืนโอ๊ยตายเอารู้แล
0: ้
1: วโซมาเลียโดนเพราะอะไรน้องโด่งประเทศโซมาเลียเป็นหนึ่งในประเทศที่สหรัฐอเมริกาขึ้นบัญชีดำมาไว้จากการที่ผู้นำของเขาประกาศตอนที่เลือกตั้งโดนัลด์ทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดี
0: เออใช่ผมจะไม่สนับสนุนทรัมป์ใช่ไหม
1: ใช่คือประเทศนี้ไม่เอาทรัมป
0: ์
1: สน
0: ับ
1: สนุนอีกคนหนึ่งอ่ะก็เลยโดนเลยจริงๆแล้วเนี่ยผู้ตัดสินคนนี้นะเคยได้รับรางวัลผู้ตัดสินชายยอดเยี่ยมของสมาพันธ์ฟุตบอลแอฟริกาเมื่อปีที่แล้วนี่เองก็ยังไม่รอดเลยคิดดูแล้วแกไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยด้วยนะ
0: ผู้ตัดสินชายโซมาเลียโอมาน
1: ไม่เกี่ยวอะไรเลยกับผู้นำอ่ะฮะ
0: สงสัยนะทรัมป์เขาขอรายชื่อมาดูนะว่าไหนดูดิฟุตบอลโลกประเทศไหนที่มันเป็นอาริกับเราตาหัว
1: แล้วผลฟุตบอลโลกปีนี้มันจะออกมายังไงอ่ะเนี่ยอเมริกาก็เอาทั่วไปแล้วกัน
0: เอาใจช่วยทีมเอเชียของเรานะครับ
1: เราเชื่อว่าเราเชื่อว่าทำอ่ะ อาจจะไม่ได้รู้เห็นด้วยหรอกเราว่าทีมมาทำเพราะไหมเน
0: า
1: ะใช่ไหมเอาใจอ่ะเอาใจอ่ะ
0: มีเหตุผลอะไรนะให้วีซ่านักเตะแต่ไม่ให้วีซ่าทีมงานบางคน
1: อันนี้ขำ
0: แล้วถ้าแบบไม่ให้วีซ่าคือไม่ให้เข้าเลยก็ว่าไปอย่างนะให้แต่ว่าไม่ให้นอนค้างคืน
1: ตรงเนี้ยมันดีนะที่ไม่ระบุไปอีกว่าห้ามเข้าห้องน้ำอะไรนะห้ามกิน
0: ให้อยู่ในพื้นที่จำกัด
1: อยู่พื้นที่จำกัดตรงเนี้ย
0: ห้ามออกไป
1: ไหนซื้ออาหารกล่องมากินเองอะไรเงี้ยโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นเนาะเนี่ยนี่คือไม่น่าเชื่อนะว่าด้วยเรื่องการเมืองเนี่ยมันไปทุกวงการเนาะ
0: กระทบไปหมด
1: ซึ่งเนี่ยอย่างผู้ตัดสินโซมาเลียนี่คือการเมืองชัดเจนค่ะถูกห้ามเดินทางมาตัดสินที่อเมริกาทั้งที่เขาเป็นผู้ตัดสินที่แบบดีมากระดับโลกคนหนึ่งนะก็ขาดไปเนี่ยแล้วไหนบอกว่าเอากีฬามาสร้างความสัมพันธ์มิตรภาพมันตรงไหนกีดกันทุกอย่างอะไรก็ไม่รู
0: ้ครับผม
1: รอดูกันไปนะคะปิดค่าบันเทิงและกีฬาเมาข่าวเล่าบันเทิงขอขอบคุณนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ครีม 91E แล้วก็สบู่มอมซินนะคะมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ค่ะน้องโด่งขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะคะ
0: ครับผม
1: รอมาสักทีเรื่องหวย
0: มาครับหวยอลวนหวยอลเวงกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะฮะจำชื่อตัวละคร3ชื่อไว้ให้ดีนะครับนายเดชคนนี้เนี่ยนะฮะนายเดชกับนางแหวนนะสองคนนี้นะสองคนนี้เป็นคนที่ถูกกล่าวหาก่อนพี่เดชกับพี่แหวนเนี่ยเป็นคนที่ถูกกล่าวหานะครับส่วนคุณป้านะครับคุณป้าเจ้าของหวยนะฮะที่เมื่อวานเดินทางมาออกรายการนะฮะป้าสายยันหรือว่าป้าสายยันคนนี้เป็นเจ้าของหวยครับป้าสายยันไปซื้อลอตเตอรี่จากแผงหนึ่งนะครับที่สวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยนะฮะแล้วป้าแหวงป้าสายยันเนี่ยนะฮะก็บอกว่าซื้อไว้3ใบนะทีนี้ในแผงเนี่ย นะฮะในแผงเนี่ยเขาเคยถ่ายแบบก่อนขายเอาไว้อะพี่ในแผงแผงเต็มของเขานะมันมีรางวัลที่หนึ่งจริงๆอยู่ในนั้นนะแล้วแม่ค้าลอตเตอรี่นี่แหละมาบอกว่ามาบอกกับป้าสายันว่าป้าซื้อ70ไปเนี่ยในแผงหนูอะนั่นน่ะรางวัลที่หนึ่งนะเป็นหวย3ใบที่ป้าซื้อไปอยู่ไหนนะครับแกก็บอกว่าแกไปให้กับคนที่ชื่อนายเดชเนี่ยนะฮะให้นายเดชเนี่ยเป็นคนตรวจลอตเตอรี่ให้แกแต่ที่ยังเล่าไม่ตรงกันอยู่อย่างนึงนะพี่สีก็คือป้าสายันเนี่ยบอกว่าถึงขนาดมีการพูดคุยตกลงกันเลยนะว่าอุ้ยเนี่ยถูกวันที่หนึ่งฝากไว้ก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปขึ้นเงินกันวันที่เขาตกลงกันนะก็เลยฝากลอตเตอรี่กับตัวของนายเดชไว้นะแต่นายเดชเนี่ยบอกว่าไม่มีวันที่มาตรวจกันนะคืนไปแล้วก็3ใบนั้นมันไม่ถูกเขาก็เอาไปทิ้งแล้ว
2: โอ้ตรวจแล้ว
0: เขาบอกว่าตรวจแล้วมันไม่มีตรวจแล้วมันไม่ถูกนะครับอันนี้มันยังไม่ตรงกันพอหลังจากที่บ้านแกไปทวงเนี่ยก็ตอนนี้มันก็ไม่ได้ละมันก็ไม่มีแต่รายละเอียดย่อยเนี่ยหลังๆเนี่ยนะฮะมันเริ่มพอนักข่าวเริ่มลงพื้นที่ไปนะฮะเขาก็เริ่มไปดูรายละเอียดนะครับก็ไปจับพิรุธได้หลายอย่างอันแรกเลยเนี่ยเขาบอกว่าไปเจอภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับว่าตัวของนายเดชเนี่ยพอเรื่องราวมันเกิดเรื่องขึ้นเนี่ยนะฮะตัวนายเดชเนี่ยเขาอยู่ๆเขาไม่เคยไปวัดเลยนะฮะเขาไม่เคยไปวัดเลยอยู่เขาก็ใช่อยู่ๆเขาก็ไปนั่งสมาธิเหมือนกับไปไหว้พระไปขอพรไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในวัดนะครับเพื่อที่จะแบบว่าเหมือนกับอยู่ๆไปนั่งเมอร์อยู่ในวัดอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยกล้องจะไปจับภาพนั้นที่เขาบอกว่าตัวในเด็กเนี่ยเขาไม่เคยมาวัดนะแต่อยู่ๆเช้าวันนั้นตีห้ากว่าไม่รู้แกนอนไม่หลับหรือแกทุกข์ใจหรือแกเรื่องอะไรแกไปนั่งขอพรอยู่ในวัดอันนี้เขาก็ตั้งข้อสังเกตกันนะแรกนะหรือเขาอาจจะคิดว่ากำลังจะมีปัญหาในชีวิตถูกกล่าวหาแล้วเลยไปวัดหรือยังไงนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันที่สองเขาบอกว่ารถขยะอบต.เนี่ยนะฮะจะมาเก็บขยะตอนตีสี่พี่สี
2: ใช่
0: จะมาเก็บขยะจะมาเทขยะทิ้งในตอนตีสี่ปรากฏว่าพอมันเกิดเรื่องราวขึ้นเนี่ยนะฮะ7โมงเช้าหวยเนี่ยมันยังอยู่ในถังขยะได้ยังไงมีคนเอามาทิ้งคือเขาบอกถ้าทิ้งจริงๆอ่ะที่เขาบอกตรวจแล้วแล้วทิ้งไปแล้วอ่ะตรวจแล้วทิ้งไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องโดนเทไปแล้วตั้งแต่ตีสี
2: ่
0: อันนี้เขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าแสดงว่าผู้คนเนี่ยเพิ่งเอาหวยมาแอบทิ้งไว้ในถังขยะตอนเช้าเพราะกลัวเกิดเรื่องหรือเปล่าแล้วตอนทิ้งก็ประหลาดมากทิ้งแค่2ใบพี่ไอ้ใบที่มีปัญหาเนี่ยที่มันหายไปจากแผงอ่ะไม่อยู่ไงตอนนี้รางวัลที่1มันไม่อยู่ไง
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะครับก็เดี๋ยววันนี้ก็ต้องไปพิสูจน์กันนะเห็นทางตำรวจก็เข้ามาดูคดีนี้แล้วนะ
2: คร
0: ับแต่ตำรวจก็เขาบอกว่ายังสงสัยป้าสายยานอยู่นิดเดียวเรื่องเดียวนะคือเดี๋ยวต้องสอบป้าสายยานเพิ่มเขาบอกว่าป้าสายยานบอกว่าวันนั้นเนี่ยเอาไปฝากในเดทตรวจใช่ไหมแล้วมีการพอรู้ว่าถูกวันที่หนึ่งเนี่ยตำรวจตั้งข้อสังเกตว่าแล้วทำไมป้าไม่เอาลอตเตอรี่นั้นกลับคืนมาเลยล่ะ
2: เพราะอะไร
0: ทำไมยังฝากเขาไว้อันนี้น่าสงสัยไหม
2: น่าสงสัย
0: ตรงนี้ก็บอกว่าป้าเนี่ยไปหาซื้อเรียงเบอร
2: ์
0: ป้าไปหาซื้อเรียงเบอร์ทั้งที่คือไปหาซื้อเรียงเบอร์แล้วจะเอาไปให้เขาตรวจทำไมก็ยังบอกวันก็ยังขัดแย้งกันอยู่นิดนึงซึ่งเดี๋ยวก็ต้องสอบกันต่อว่าข้อที่จริงมันเป็นอย่างไร
2: น่าแปลกใจแล้วตอนนี้มีถึงขั้นแจ้งความอะไรกันไหมยังไม่รู้นะ
0: ก็เหมือนกับแจ้งแล้วนะครับทางป้าเขาก็ไปแจ้งไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้ว ทางผู้การจังหวัดก็ลงมาสั่งการดูแลด้วยตนเองเลย
2: ค่ะโ
0: หอ้าว
2: ก็
0: เดี๋ยวคงค่อยๆคลี่ปมกันนะว่าตอนนี้รางวัลที่1มันไปอยู่ไหนอยู่ที่ใครอ่ะ
2: หรือว่าอยู่ในถังขยะจริงๆไหมพูดเปล่า
0: ขยะ
2: โ
0: อ้เนาะ
2: เป็นไปได้หรือเปล่าหรือว่ามันทิ้งไปแล้วหรือยังไงอ่ะ
0: โอ้มันหายไปไหนอ่ะมันต้องมีคนซื้อไปแน่แต่ว่าเรื่องนี้มัน
2: ไม่เหมือ
0: นครูปีชาตรงที่ว่ามันมีหวยจริงๆอยู่ในแผงครับพี่มันมีหลักฐานว่ามีรูปที่ถ่ายอยู่ในแผงว่ามีรางวัลที่1จริงๆอยู่ในแผง
2: อ
0: ือเหรอมั้ยต่างจากคดีก่อนๆตรงที่แบบว่าอย่างเคสครูปีชาเนี่ยมันยังแบบว่าแม่ค้ามาบิ้วอ่ะรางวัลที่1กูบอกฮะเราฉันทำหล่นหายไปแล้วนะครับแต่อันนี้มันมีอยู่ในแผงจริงๆ
2: ค่ะ
0: ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันเนาะสิเนาะรอดูว่าวันนี้เนี่ยจะมีเรื่องนี้มีอะไรคืบนะโอ้โหใครที่ติดตามผมว่าก็ลุ้นไปด้วยแหละ
2: ค่ะ
0: ว่าใครเอาของแกไปหรือเปล่านะ
2: เนาะ
0: ครับผม
2: ค่ะมาดูเมื่อวานนี้เจ้าของร้านโจ๊กไปแจ้งความจริงๆเหตุมันเกิดตั้งแต่วันที่5นะแต่ว่าแกเพิ่งไปแจ้งความเมื่อวานเพราะว่าช่วงกลางคืนวันที่5เนี่ยมีเหตุชายผมยาวรูปร่างสูงสวมเสื้อสกรีนชื่อหน่วยงานตำรวจขับรถมาจอดที่หน้าร้านโจ๊กของแกที่ขอนแก่นนะคะลุงเพื่อจะสั่งโจ๊ก5 ถุงก็250 บาทถุงละ50 บาทเนาะแต่ว่าพอได้โจ๊กก็บอกว่าเดี๋ยวเซ็นไว้ก่อนนะตอนนี้ยังไม่มีเงินคราวนี้เนี่ยเจ้าของร้านก็ชื่อพี่วิศวชิตเกียรติก็ปฏิเสธสิแกบอกว่า250 บาทเนี่ยสำหรับร้านโจ๊กเล็กๆมันสูงนะยอดมันสูงคราวนี้ผู้ชายคนนี้ไม่พอใจฮะน้องลุงก็มานั่งจ้องหน้าข่มขู่พูดจาหยาบคายบอกโทรหาแม่หน่อยถามแม่มึงเลยว่ารู้จักกูไหม250มึงคิดว่ากูไม่มีเงินเหรอคราวนี้ก็ขับรถออกไปสักพักหนึ่งชายคนเดิมก็เปลี่ยนไปขับรถเก๋งมาอีกคันหนึ่งย้อนกลับมาจอดขวางหน้าร้านแล้วก็เดินมาสั่งโจ๊กพร้อมกับนั่งจ้องหน้าเจ้าของร้านเหมือนเดิมแบบเอาเรื่องคราวนี้แสดงพฤติกรรมเอามือทำเป็นจับเอวอยู่ตลอดเวลาทำให้โอ้ทีนี้ลูกค้าที่นั่งกินโจ๊กอยู่ก็เกิดความหวาดกลัวบางคนต้องรีบเช็คบินหนีกลับบ้านเลยค่ะไม่เอาแล้วไม่กินละก่อนที่ชายคนนี้จะเดินเข้ามาข่มขู่ทิ้งท้ายอีกทีนึงว่าเดี๋ยวมึงเจอกูแล้วก็ขับรถหนีไปซึ่งกล้องวงจรปิดก็จับภาพได้ว่ารถคันนี้พยายามจะขับวนกลับมาเป็นรอบที่3แต่เนื่องจากว่ารถที่จอดอยู่หน้าร้านมันแน่นจอดไม่ได้ก็เลยไม่ได้จอดในรอบที่3นะคะหลังเกิดเหตุเจ้าของร้านโจ๊กก็เลยเอาหลักฐานเป็นคลิปเนี่ยค่ะไปแจ้งความที่สภ.เมืองขอนแก่นนะคะกลัวเรื่องของความปลอดภัยของร้านแล้วก็พนักงานลูกค้าเสียขวัญหมดเลยแล้วก็โพสต์คลิปเตือนภัยว่าเนี่ยมีพลเมืองดีก็ให้บอกแสว่าผู้ก่อเหตุรายนี้ไม่ใช่ตำรวจจริงๆอ่ะเหมือนกับเป็นคนป่วนเมืองอ่ะเคยไปทำที่ร้านอื่นมาหลายครั้งแล้วค่ะแต
0: ่
2: อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานในตำรวจเพราะว่าไม่รู้ว่าเกี่ยวกันแบบไหนยังไงทีนี้ก็เลยอยากให้ตำรวจเนี่ยเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีให้หน่อยเพราะว่าตัวเองไม่ปลอดภัยอ่ะ
0: ครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: โอ้ก็แปลกนะขับรถคันไปเริ่มมานะฮะแล้วทำไมไม่มีเงินนะหรือไงเขาจะขอเชื่อไว้ก่อนขอติดไว้ก่อน
2: นั่นสิ
0: เดี๋ยวจะเดี๋ยวมาจ่ายหรือจะไม่จ่ายเลยอันนี้ข่าวไม่ได้บอกนะพี่นะเมื่อวานผมก็เห็นข่าวนี้นะ
2: ใช่ค่ะไม่จ่ายสรุปก็คือทั้งก็เจ้าของร้านก็ไม่ยอมให้โจ๊กก็เลยไม่ได้จ่าย
0: ใช่แต่หมายว่าเจตนาเขาเนี่ยจะขอแบบว่าผลจะมาขอเชื่อไว้ก่อนหรือยังไง
2: นั่นแหละติดไว้ก่อนเดี๋ยวติดไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาจ่าย250 บาทเองไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมาย
0: ค่ะ
2: ไม่มีตังก็อย่าเพิ่งไปกินเนาะเพราะเจ้าของร้านเองเขาก็บอกว่าเขาก็ลำบากอ่ะเผื่อว่าไม่มา250ก็หายใจไปเลยเนาะ
0: ครับผม
3: ค่ะอ่ะเพลงสดเนาะ
0: ครับผมมาสักเพลงครับ
3: ค่ะ
4: กับเพลงนี้มอบให้สาวโสดทุกท่านเลยค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่าม

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จำนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองชื่อนี้ปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองเซ็ตนี้อาหารอร่อยขึ้นเยอะ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: โอ้ยปวดท้อง
7: โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมของเธออยู่ไหน
6: อีกไกลเลยพี่ไส้ติ่งแตกกันพอดี
7: ไม่ต้องห่วงเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเข้ารักษาฉุกเฉินได้เลยเจ็บป่วยฉุกเฉินแค่ไหนประกันสังคมก็พร้อมดูแลรักษาพยาบาลทันทีทุกที่ทุกเวลาโดยรีบแจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิภายใน72ชั่วโมงเพื่อการดูแลต่อเนื่องสำนักงานประกันสังคมคุ้มครองค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายค่ะน้องโด่งเชิญนะคะ
3: ครับผมเตือนภัยกันสั้นๆนิดเดียวแล้วกันนะครับจะไปสมัครสมัครงานอะไรนี่ก็ระวังกันนะล่าสุดเนี่ยมีผู้หญิงอายุ20ปีนะพี่สีนะฮะเขาบอกว่าเขาไปสมัครงานร้านอาหารปรากฏว่าถูกผู้จัดการร้านอาหารเนี่ยนะฮะล่อลวงข่มขืนเลยนะครับแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้นะเพื่อที่จะแบล็กเมลด้วยนะครับ
2: โ
3: อ้นะล่าสุดเนี่ยพอตำรวจลงพื้นที่ไปเห็นบอกว่าผู้จัดการเนี่ยนะครับบอกว่าเป็นรองผู้จัดการร้านนะครับรองผู้จัดการร้านบอกว่าไม่ได้ข่มขืนแต่เป็นการสมยอมกันอ้าวแต่ฝ่ายหญิงเขาไม่ได้ยอมด้วยนะฮะ
2: แล้วรู้จักกันด้วยเหรอ
3: นี่ฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตัวเมืองร้านอาหารแห่งในตัวเมืองนครราชสีมาเลยนะครับโอ้โห
2: ค่ะ
3: นะก็ระมัดระวังกันแล้วกันนะครับจะไปสมัครงานอะไรก็ดูดีๆกันเนาะ
2: ต้องดูยังไงบุคลิกภายนอกนี่ดูยากเหมือนกันเนาะคน
3: จะดูยาก
2: คนหื่นอ่ะดูยากจริงๆนะคะนี่ค่ะเมื่อวานนี้ล่าสุดเขาบอกว่าการที่โดนัลด์ทรัมป์